0: ทำข่าวทำข่าวก็มาประมาณหนึ่งแล้วได้มีโอกาสไปที่เชียงของ
1: ค่ะ
0: เชียงของกับสามเหลี่ยมทองคำเขาจะอยู่ใกล้ๆกันนะเพื่อที่อยากจะไปดูวิถีชาวบ้าน
2: ครับ
0: ที่เขาจับปลาบึกมันจะมีเทศกาลการจับปลาบึกคือปลาบึกเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านเขาจะไม่ล่านะฮะแต่เขาจะมีเทศกาลการจับปลาบึก
1: ค่ะ
0: ปีละครั้งแล้วก็จับทุกปีก็จะได้ทุกครั้งที่จับ
1: ค่ะ
0: แล้ววิธีก็จะเปลี่ยนไปก็คือจากเริ่มทีเดียวก็คือจับมาได้ปุ๊บพวกเขาก็จะแบ่งสรรปันส่วนเอาไปบริโภคในครัวเรือนและอยู่มาวันหนึ่งก็ด้วยวิธีคิดของคนที่ล้ำสมัยนี่แหละจับปลาบึกได้ไม่แบ่งสรรปันส่วนแทนถ้าเป็นตัวเมียก็รีดเอาไข่เขาซะแล้วถ้าตัวผู้ก็จะรีดเอาน้ำสเปิร์มของเขานั่นแหละยุคแรกๆของการผสมเทียม
1: ค่ะ
0: ผสมเทียมปลาบึกที่มาจากแหล่งธรรมชาติก็คือแม่น้ำโขงผมก็สงสัยนะว่าทำไมเวลาจับปลาบึกแล้วมักจะมาจับได้ที่นี่เสมอ
2: ครับ
0: แล้วก็ได้ทุกปีขั้นต่อมานะฮะหลังจากที่ไปทำข่าวครั้งนั้นต่อมาอีกประมาณ10ปีหมู่บ้านนั้นจับปลาบึกไม่ได้อีกเลย
1: อีก10ปีจับไม่ได้เลยเหรออาจารย
0: ์
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เพราะแม่น้ำมันเปลี่ยน
1: อ๋อตอนนี้ฝีมือมนุษย์อีกละแม่น้ำเปลี่ยน
0: ทุกวันนี้เราจะไม่ได้ยินข่าวนะครับการเทศกาลจับปลาบึก
1: เสร็จนั่นสิคะกำลังจะถามอาจารย์ยังมีการจับปลาบึกอยู่หรือคะนี่อ๋อค่ะ
0: มีครับแต่จับไม่ได้เลย
1: อ
0: ันนี้ถ้าจะเทียบมันเวลาก็เป็นเวลา20กว่าปีมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะ20กว่าปีมาแล้วที่หมู่บ้านนั้นนะฮะที่อำเภอเชียงของเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือลาวเนี่ยเขาเรียกว่าห้วยสาย
2: ครับ
0: นับเป็นเวลา20ปีมาแล้วฮะที่จับปลาบึกไม่ได้เลยก็เลยมีการทำเขาเรียกว่าวิจัยพื้นบ้านเพราะอะไรเพราะภาครัฐไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลย
1: ค่ะ
0: แต่ชาวบ้านมันคือวิถีชีวิตของพวกเขาทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็มาเจอต้นต่ออันดับแรกก่อนที่จะมีเขื่อนในแม่น้ำโขงนะครับคือการเดินเรืออ
1: ๋อค่ะ
0: แต่การเดินเรือมันเป็นการเดินเรือที่ลำใหญ่ขึ้นคือถ้าเป็นปกติของวิถีเดินเรือแบบพื้นบ้านประมงชาวบ้านอะไรพวกนี้นะครับเขาจะอยู่กับธรรมชาติแต่พอมีการเดินเรือเพื่อการค้ามันต้องระเบิดแก่งหินเนี่ยนะฮะออกจากล่องน้ำเพื่อที่จะเรือลำใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขนาดไหนใหญ่ขึ้นขนาดว่าถ้าเป็นวิถีแบบชาวบ้าน

ญ่ก่อนนะฮะเรือลำที่ใหญ่ที่สุดมันก็จะอยู่ประมาณ70 ตันแต่พอระเบิดแก่งออกเพื่อให้เรือ300 ตัน มันก็คือเพิ่มขึ้น4 เท่าโดยเฉลี่ยแต่ทีนี้การระเบิดแ

0: ครับ
1: มันคือแหล่งอาหารและที่พักผิงที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า habitat
2: ใช่ค่ะ habitat ค่ะ
1: มันคือ habitat มันก็เหมือนถ้าก็เหมือนบ้านคนเนาะก็คือเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งที่พักพิงที่อยู่อาศัยรวมไปถึงที่วางไข่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแก่งเนี่ยมันคือที่อยู่ของพืชน้ำด้วยไม่ใช่แค่สัตว์น้ำครับนั่นแหละเขาเรียกภาษาเหนือเขาเรียกว่าไก
0: ่ไก่ครับอีสานก็เรียกเทาใช่ไหมอาจารย
1: ์เทาใช่ใช่มันคือสาหร่ายน้ำจืด
0: ครับ
1: ภาษากลางนั่นแหละคืออาหารของปลาบึกและเป็นอาหารของคนด้วย
0: ครับ
1: แล้วทีนี้การศึกษาก็มาพบอีกนะครับก็คือว่าอุณหภูมิแล้วก็สภาพของน้ำมันก็เปลี่ยนไปอยู่ๆอุณหภูมิของน้ำก็เพิ่มขึ้นแก่งหินก็ถูกระเบิดออกจนเกลี้ยงจนก็คือตั้งแต่จีนลงมาถ้าเราไล่ลงมาจากไม่ใช่แค่เชียงรุ่งนะฮะเหนือเชียงรุ่งขึ้นไปที่ซื่อเหมาเหนือเชียงรุ่งไปก็คือซื้อเหมาเนี่ยตั้งแต่ซื้อเหมาลงมาจนถึงสามเหลี่ยมทองคำไม่เหลือแก่งหินอยู่เลยก็คือระเบิดออกทั้งหมดนะครับนั่นมันก็หมายความว่าอะไรบ้านของปลา แหล่งอาหารของปลามันถูกทำลาย แล้วมาบวกกับเมื่อระเบิดแก่งหินออกแล้วปุ๊บก็มีเขื่อนผลิตไฟฟ้าก็เปลี่ยนสภาพของน้ำของปลาด้วยและสัตว์น้ำต่างๆรวมไปถึงพืชนะครับเขาก็อยู่ไม่ได้ฮะนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมมันไม่สามารถจับปลาบึกตามธรรมชาติได้อีกเลยเป็นเวลากว่า20ปีมาแล้วเนี่ยเราจะเบรกก่อนไหม
2: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนี แล้วก็ดิฉันวีรวรรณวรรุธและคุณฟังที่ทักทายเข้ามานะคะเอาล่ะค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาจารย์คะปลามันก็อยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีการเป็นระเบิดแก่งเกิงอะไรต่างๆนะอาจารย์เนาะค่ะ
1: ก็คือทั้งแหล่งอาหารและบ้าน
0: ครับ
1: ถูกทำลายจริงๆวิถีของปลาบึกเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เติบโตอยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคำแต่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเป็นบ้านของเขาที่หนึ่งสำหรับรุ่นพ่อรุ่นแม่คือปลาบึกเขาจะว่ายถวนน้ำขึ้นไปฮะ
0: ครับ
1: พอว่ายชวนน้ำเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนถ้าหมายถึงหนุ่มสาวก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
0: ฮันนีมูน
1: ใช่เป็นการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ก็เหมือนเขาแบกว่ายน้ำนะครับ

0: เพื่อดำรงชีพแล้วพอเหมือนถ้าเป็นมนุษย์มันก็เหมือนกับการเดินทางท่องเที่ยวชอบภูเขาชอบทะเลอะไรประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: นะแล้วพอวางไข่จริงๆเนี่ยพวกเขาไปวางไข่ตรง4,000 ดอนคอนพระเพงครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตรงนั้นมันคือแก่งที่เยอะที่สุดแล้วมันปลอดภัยที่สุดสำหรับการวางไข่
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะนั้นในพื้นที่4,000 ดอนคอนพระเพงเนี่ยถึงเป็นพื้นที่ที่มีปลาอยู่อย่างชุกชุมมาก
1: ก็ยังตอนนี้ไม่มีใครไปทำลายเลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: มันก็ยังมีแก่งอยู่เยอะไงฮะ
1: ค่ะ
0: ก็นับดูนะทั้งแก่งทั้งดอนที่เป็นเกาะเนี่ยม
1: ก
0: ั
1: ็
0: น
1: ส
0: ส
1: ี
0: ี
1: ่
0: ่
1: พ
0: พ
1: ั
0: ัน น
1: ดอนฮะ
0: นะก็ลองไประเบิดออกทั้งหมดสิ
1: ตรงนี้หรือเปล่าที่เขาเปรียบเทียบว่าเป็นไนแองการาเอเชียใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือแม่น้ำก็คือน้ำตก
1: น้ำตกมีแก่งเยอะแยะค่ะ
0: ก็คือน้ำตก4,000 ดอนเราเรียกน้ำตกคอนพระเพงนะ
1: ค่ะ
0: ตรงที่นักท่องเที่ยวไปชมกันสวยๆนั่นแหละเขาเรียกว่าคอนพระเพงแต่ไอ้ตรงสุดปลายแม่น้ำโขงในลาวเขาเรียกว่าหลีผี
2: ครับ
1: อ๋ออ่าฮะหลีผีอ่าฮะอ่า
0: แล้วก็เป็นชื่อน้ำตกเหมือนกันนี่แหละแต่มันคือน้ำตกในจุดปลายของสายน้ำโขงที่อยู่ในแผ่นดินลาวเรียกว่าหลีผีแต่จริงๆหลีผีเนี่ยมันหลีเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์การประมง
1: ค่ะ
0: ของชาวบ้านนะครับก็คือการเอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับมาสานให้มันเป็นแพรกว้างๆแล้วก็เอาไปวางไว้ตามขั้นน้ำตกในความสูงแต่ละระดับ แล้ววิถีของปลานะครับก็คือที่คนโบราณเขาเรียกว่าปลาเป็นว่ายทวนน้ำ
1: อ๋อฮะ
0: ปลาตายไปตามน้ำ
2: หงายท้องไปเลยครับ
0: นั่นแหละอยากกินนะเพราะมันมีพิษมันถึงตาย
2: ครับ
0: นั่นแหละก็คำว่าหลีมันก็คือมันสารไม้ไผ่เนี่ยนะครับให้มันเป็นแพรแล้วไปวางเป็นชั้นๆปลาเป็นเขาก็จะกระโจนนะกระโจนตามขั้นของแม่น้ำไอ้ของน้ำตกเพื่อจะขึ้นไปข้างบนได้ได้แล้วในนั่นแหละภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าปลาโจรไม่ใช่ผู้ร้ายนะโจร
1: โจรนอนหนู
0: มันกระโจนมันกระโดด
2: หมายถึงกระโดด
1: กระโดด
0: ก็เรียกกระไดปลาโจร
2: มัน
0: ก็คือหลีนี่แหละนะพอเขากระโจนไปปุ๊บกระโจนไปปุ๊บเนี่ยพอเขาหล่นลงมาแทนที่เขาจะหล่นลงชั้นของน้ำ
2: ครับ
0: ชั้นของน้ำตกหล่นตุ๊บลงมาอ้าวมาเจอหลี
1: มาเจอหลีนี
0: ่นั่นแหละหลีไปซ่อนไว
1: ้เจอกับดักตัวนี้
0: ปลาหลีเอาไปซ่อนไว้นะฮะมองไม่เห็นนี่แหละเขาก็เลยเรียกว่าหลีผี
1: มีที่มาที่ไปหลีผี
0: นั่นแหละ
1: น้ำตกหลีผี
0: ใช่นะฮะแต่การที่มนุษย์ไปทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาสูญพันธุ์นะครับเพราะว่าปลามันเยอะมากนะครับปลาเยอะมากจริงๆก็คือถ้าปลามันกระโดดหรือปลาโจรสักผมเทียบสัดส่วนอย่างนี้100 ตัวเนี่ยมันก็จะมีช่วงฤดูกาลที่เราเอามาเป็นอาหารได้ไม่เกิน30 ตัวหมายความว่าใน100 ตัวนะครับอีก70เนี่ยเขายังกระโจนข้ามขึ้นมาได้แล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ตรง4,000 ดอน
1: อ๋อค่ะ
0: ปลาบึกเช่นเดียวกันแต่ปลาบึกเนี่ยเขาเดินทางไกลนะฮะเขาเดินทางไกลก็คือขึ้นมาถึงตรงสามเหลี่ยมทองคำ
2: คร
0: ับ ลองนึกดูนะคุณภูเบศตรง4,000 ดอนคอนพระเพงกับสามเหลี่ยมทองคำเนี่ย
2: โอ้
0: ไกลไหม
2: ไกลมาก
1: ครับ
2: ขนาดเรานั่งรถเนี่ย

0: ก็ยังใช้เวลาแบบนานเลยอ่ะแล้วปลามันว่ายทวนน้ำขึ้นไป
1: นั่นแหละเขาค่อยๆไปนะครับไม่ใช่แข่งกันนะฮะเขาค่อยๆไปนะครับค่ำไหนนอนนั่นมันก็จะมีที่ทำhabitat ให้เขานอนแต่มันมีแก่งอยู่ตรงนั้นมันมีดอนอยู่ตรงนี้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นวิถีธรรมชาติ
2: มันก็จะลัดเลาะไปเรื่อยๆอาจารย์
1: ใช่ครับมันก็เป็นวิถีธรรมชาติของเขาแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับอ้าวบ้านที่จะพักพิงในระหว่างทางจริงๆก็คือสำหรับวงจรชีวิตของปลาบึกก็คือว่าไอ้สุดสายทานน้ำทางเหนือมันไม่มีบ้านให้เขาอยู
0: ่
1: นะฮะพอมันไม่มีบ้านให้เขาอยู่เขาก็เรียนรู
2: ้
1: ไปมันไปถึงตรงนั้นมันก็
0: ไม่มีบ้านแล้ว
1: ใช่เพราะแก่งหินแหล่งอาหารแหล่งพักพิงมันถูกระเบิดออกไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: ผมเคยลงไปในพื้นที่ก็ได้ไปคุยกับประมงพื้นบ้านเนี่ยแหละแต่จริงๆเหนือเชียงของขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแก่งขนาดใหญ่อยู่อันนึงนะที่มันอยู่ระหว่างเชียงของกับเชียงแสนเขาเรียกว่าแก่งคอนผีหลงไม่ใช่หลงนะฮะมันมาจากคำว่าหลงหลงเนี่ยเป็นภาษาไทยใหญ่ตรงกับภาษาไทยก็คือหลวงหลวงที่แปลว่าใหญ่นั่นแหละ
0: ค
1: อนผีหลวง
2: คอนผีหลวงค่ะ
1: แต่ภาษาไทยใหญ่ก็ออกเป็นหลง
2: หลง
1: แต่เนี่ยคนไทยไปเห็นก็เลยเอาหลงก็เลยกลายเป็นคอนผีหลง
2: เรียกสั้นลงไปหน่อยหลงไปหลงทางหลงทาง
1: นั่นแหละความหมายเปลี่ยนเลยนะจากคำว่าหลงเป็นหลงเนี่ยมันความหมายเปลี่ยนเลยฮะคำว่าหลงก็คือหลวงก็คือว่ามันเป็นแก่งขนาดใหญ่แก่คอนผีหลวงเนี่ยใหญ่มากนะฮ
2: ะ
1: ใหญ่มากยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยโอ้โหเป็นโขดหินขนาดใหญ่คือไปตั้งหมู่บ้านได้เลยมันใหญ่ขนาดนั้นนะฮะก็ถามประมงพื้นบ้านเนี่ยตรงนี้เขาก็เป็นแหล่งพักพิงเขาได้อยู่นะอะไรประมาณนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอาจารย์ขนาดผมจับปลาตัวเล็กเนี่ยนอกจากผมจะจับปลาบึกไม่ได้แล้วนะปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยผมยังจับได้น้อยลงเพราะอะไรเพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนมันไม่มีใครจะไปฮันนีมูนแถวนั้นอยู่แล้วปลาใช่ไหมครับเพราะเขาแหวกว่ายไปปุ๊บเนี่ยเออทำไมน้ำตรงนี้ม
2: ัน
1: ร้อนจริงไหมพอน้ำมันร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่สัตว์น้ำนะฮะที่อยู่ไม่ได้แม้กระทั่งพืชน้ำต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่ไม่ได
2: ้ค่ะ
1: เดือดร้อนอีกนะครับประมงจับปลาได้น้อยลงชาวบ้านที่เก็บสาหร่ายน้ำจืดนะทางเหนือเขาเรียกว่าไก่นะฮะถ้าท่านนึกไม่ออกเวลาท่านไหนไปเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยเขาจะมีสาหร่ายน้ำจืดที่เขาทอดกรอบๆให้นะฮะมาเป็นสแน็ค
2: ค่ะ
1: หรือไม่งั้นก็กินกับเขาเรียกว่าอ้อหลาม
2: อ
1: ้อหลามคล้ายๆกับแกงอ่อม
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็จะกินหรือไม่งั้นก็จะมาทอดกรอบใส่งาเป็นแผ่นๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไก่ทางเหนือเขาเรียกว่าไก่สาหลวงพระบางเขาเรียกว่าไข่น้ำ
0: ครับ
1: นะฮะจริงๆมันก็คือสาหร่ายน้ำจืดนั่นแหละนะครับอันนี้ก็น้อยลงอันนี้คืออาหารของปลาบึกนะ
2: ค่ะ
1: เห็นไหมครับพอแก่งมันหายไปไข่น้ำหรือสาหร่ายน้ำจืด
2: ก็หายไปด้วย

0: มันก็ไม่มี
1: ม
0: ันไม่มีแก่งให้มันอยู
1: ่
0: ใช่ไหมฮะพอไม่มีแก่งให้อยู่อ้าวทั้งบ้านทั้งอาหารแล้วสภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนไปอีกเพราะน้ำที่มันผ่านการผลิตไฟฟ้ามาถ้าลองดูนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันผ่านการผลิตไฟฟ้า14ครั้งที่มาจากเขื่อนข้างบนที่อยู่ในจีนนะฮะแล้วพอไหลเข้ามาสู่สามเหลี่ยมทองคำจนไหลผ่านประเทศไทยแล้วก็วกเข้าไปในลาวก็มีเขื่อนอีกนะฮะเขื่อนชัยบุรีแล้วกำลังสร้างอีกนะครับก็คือเขื่อนปากแดงเขื่อนหลวงพระบางและกำลังจะสร้างอีกคือเขื่อนปากลายและกำลังออกแบบอยู่ก็คือเขื่อนสันคามแล้วนั่นแหละครับพอมันสภาพอย่างนี้เปลี่ยนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งอันนี้ไปเจองานวิจัยของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนครพนม
2: ครับ
0: ก็ลองดูแผนที่นะฮะจากสามเหลี่ยมทองคำลงไปถึงที่นครพนมมันไกลกันมากนะฮะมันเป็นพันกว่ากิโลเมตรการวิจัยอันนี้ไม่ใช่วิจัยชาวบ้านแหละแต่วิจัยโดยหลักวิชาการโดยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนครพนม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นานมากนะครับที่ไม่เจอปลาบึกเช่นเดียวกัน
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมครับการแหวกว่ายของเขาเนี่ยมันสั้นลง
1: มันคงไม่สูญพันธุ์นะอาจารย์หรือยังไง
0: มันไม่สูญหรอกครับเพราะทุกวันนี้ที่เรามีปลาบึกรับประทานนะฮะมันคือปลาบึกที่มาจาก
1: การเลี้ยงอะฮะจาก
0: กรมประมงฮะกรมประมงเขาเพาะพันธุ
1: ์อ๋อฮะ
0: ซึ่งการเพาะพันธุ์มันก็มาจากปลาบึกธรรมชาตินั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วที่เขามีประชากรเยอะแยะมากมายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าจับพ่อจับแม่เขาได้ไม่ได้เอามาเป็นอาหารนะครับ
1: อ๋อก็มารีดที่อาจารย์บอกว่าเนาะ
0: ใช่ครับมารีดนั่นแหละยุคนั้นก็คือว่ามันห่างหายจากอันนี้ไป20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าปลาบึกที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มันคือรุ่นลูกของเขาที่เกิดจากการผสมโดยหลักวิชาการ
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินข่าวมีการจับปลาบึกยักษ์นะในแม่น้ำคงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินข่าวแบบนั้นเลยอาจารย
0: ์นั่นแหละครับจับไม่ได้เลยครับไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ยินข่าว
1: ครับมันจับไม่ได
2: ้หรือว่ามันไม่มีให้จับมีน้อย
1: ก็คือมันไม่ได้ก็ถึงบอกไม่ได้ข่าวอย่างนั้นอีกแล้วเออข่าว
0: เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยน
2: คร
0: ับ พอสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนนั่นแหละครับมันสะท้อนนะขนาดว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยเขาต้องใช้ออกซิเจนเขาต้องใช
1: ้
0: สิ่งแวดล้อมที่มันใหญ่กว่าใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แต่ปลาตัวเล็กก็ส่งผลด้วยแล้วมันส่งผลขนาดไหนทูบีคอน
1: เทนต์เราวางประมาณในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนี่แหละฝีมือมนุษย์เนี่ยนะเวลาจะทำแล้วไม่คิดให้มันนะให้มันหลายๆด้านนะเนาะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์แล้วเจอกันในพรุ่งนี้
0: ยินดีครับ
2: ครับลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ฟังครับก็กลับมาเจอ Good Morning อาเซียนได้ใหม่
1: ในวันพรุ่งนี้เรามีทุกวันนะรายการนี้ค่ะตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 7:30 น.คุณฟังก็ไม่ต้องหมุนเครื่องไปที่อื่นนะอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่กับ FM 100.5 มีรายการเยอะแยะไปหมดให้ติดตามนะคะแต่ว่าคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรวรรณวรุฒพร้อมอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
2: สวัสดีค
1: ่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งกันเช่นเคยนะคะวันนี้ช่องทางการรับชมค่ะทั้งทางวิทยุและทางออนไลน์ Facebook Live Mcot News FM 100.5 รับชมรับฟังกันได้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้มีสถานการณ์ข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างหลายฉบับค่ะก็พาดหัวข่าวใหญ่ถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปต่างประเทศนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็พบปะหารือค่ะกับหลายฝ่ายนะคะโดยเฉพาะการเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้ค่ะก็จะพบกับชุมชนชาวไทยนักธุรกิจต่างๆด้วยในโอกาสที่เดินทางไปเยือนฝรั่งเศสซึ่งเมื่อวานนี้เดินทางไปถึงแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็หารือกับทั้งผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือความมั่นคงทางพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเสริมสร้างความร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA ค่ะรวมไปถึงหารือกับยูเนสโกนะคะโดยการพบปะกันกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งหลังจากทั้ง2ฝ่ายเพิ่งจะพบกันไปเมื่อ15 พฤษภาคมที่ผ่านมาในโอกาสที่ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะซึ่งก็นายกรัฐมนตรีค่ะผลักดันชุดไทยสู่มรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้ด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยซึ่งในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็จะได้พบปะชุมชนชาวไทยผู้ประกอบธุรกิจไทยในฝรั่งเศสนะคะโดยมีคนไทยในฝรั่งเศสอยู่ที่ประมาณ 25,000 คนค่ะ 70% ก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่น 25% เป็นกลุ่มทำธุรกิจและ 5% เป็นนักเรียนนักศึกษาค่ะซึ่งก็ได้รับการดูแลจากทางการของฝรั่งเศสเป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการลงทุนไทยในฝรั่งเศสด้วยว่ามีความต้องการที่ให้รัฐบาลสนับสนุนด้านใดบ้างและในโอกาสนี้ค่ะก็จะได้พบนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็จะหารือด้วยไทยต้องการจะเป็นพาร์ทเนอร์กับฝรั่งเศสซึ่งผู้ประกอบการไทยในฝรั่งเศสก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีนะคะว่าไม่เคยบิดพริ้วเรื่องข้อสัญญาทางการค้าซึ่งฝรั่งเศสก็มีสินค้าพรีเมียมแบรนด์เนมผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือชนชั้นกลางที่อยู่ในตลาดเอเชียซึ่งก็ต้องบอกให้ฝรั่งเศสใช้ไทยเป็นฐานในการกระจายสินค้ามูลค่าสูงเหล่านี้ค่ะพาดหัวข่าววันนี้นะคะในหน้าของมติชนเองก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนางสาวสาวิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีวัฒนธรรมเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะคุยยูเนสโกพลังงานระหว่างประเทศอนุทินถึงฝรั่งเศสผนึกร่วมมือไทยในเวทีโลกเถงซัดมรดก12ปีรัฐประหารปลูกแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดโยงประชาชนมาร์กยื่นร่าง

0: างประชาธิปัตย์ประกบโสพลคาดบรรจุวาระมิถุนายนส่วนในไทยรัฐค่ะอนุทินชวนฝรั่งเศสลงทุนคุยเอกชนหลายภาคธุรกิจค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อวานนี้ทางนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงการพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วว่าเท่าที่รับทราบก็ยังเห็นอีก 2-3 พักจะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าก็คาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันก็อาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้พูดถึงการยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะคะว่าพรรคมีส.ส.ไม่พอจึงปรึกษาหารือกับพรรคอื่นที่มีจำนวนสมาชิกไม่พอเช่นเดียวกันขณะนี้ก็ค่อนข้างตรงกันในเชิงหลักการก็คือ 1. ต้องเป็นการสร้างกระบวนการให้ได้สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งแตกต่างจากของพรรคภูมิใจไทยและ 2. ต้องไม่แก้ไขหมวด 1 หมวด 2 ซึ่งจะแตกต่างจากร่างของพรรคประชาชนเรามีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกส.ส.ร.รวมถึงการเห็นชอบรัฐธรรมนูญเมื่อมีการจัดทำเสร็จซึ่งมีรายละเอียดและมีความแตกต่างกันบ้างระหว่างแต่ละพรรคที่คุยกันอยู่แต่เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีข้อยุติจะสามารถเสนอสภาได้ตอนนี้ได้คุยกันว่าแต่ละพรรคจะไปทำข้อเสนอของตัวเองมาและจะมาตกลงกันในสัปดาห์หน้าค่ะประเด็นนี้นะคะมีอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดรวมถึงเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะหนูควงเชนกระทบไหลประธานาธิบดีมาครงรัฐเชื่อลงทะเบียนไทยพลัสฉลุยเท้งชี้12ปีรัฐประหารสู่ระบอบสีน้ำเงินมุ่งกินรั่วประเทศปลุกทำรัฐธรรมนูญใหม่นายกอนุทินถึงฝรั่งเศสประเดิมหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผอ.ใหญ่ยูเนสโกก่อนควงยศชนันพบประธานาธิบดีมาครง25พฤษภาคมนี้ภราดรมั่นใจแอปเป่าตังไม่ล่มเริ่มลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันจันนี้โสพลคาดมิถุนายนรัฐสภาถกแก้วรัฐธรรมนูญวาระแรกมาร์กยันสัปดาห์หน้ายุติแน่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่แปลกใจร้ายร่างของครม.เหตุรัฐบาลไม่คิดทำเรื่องนี้แต่แรกเท้งซัด12ปีรัฐประหารขออภัยค่ะเท้งซัด12ปีรัฐประหาร57จากคสช.สู่ระบอบสีน้ำเงินกินรั่วประเทศทั้งการเมืองเศรษฐกิจปลุกพลังเปิดประตูบานแรกผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงประชาชนค่ะ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการออกมาเปิดเผยโดยนายชัยชนะเดชเตโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวค่ะหลังจากที่พรรคได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนก็มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยนะคะโดยการเปิดธุรกิจย่านเศรษฐกิจสำคัญในกรุงเทพอย่างถนนรัชดาภิเษกเมงจ้าย RCA มีการตั้งสถานประกอบการหลายประเภทบังหน้าอย่างเช่นสถานบันเทิงนะคะร้านอาหารประเภทหม่าล่าซุปเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนซึ่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งข้อสังเกตค่ะถึงความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจว่ามีการจ้างคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนแต่เมื่อตรวจสอบงบการเงินกลับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่สอดคล้องกันเงินลงทุนสูงถึง 30-100 ล้านบาทต่อแห่งนอกจากนี้ค่ะสถานบริการบางแห่งยังลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาแล้วก็มีข้อมูลถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนะคะและยังมีแผนผังเกี่ยวกับโครงสร้างขบวนการมุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรย่อรอเรือทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าเป็นผู้จัดหาบัญชีม้าทำให้นอมินีให้กับกลุ่มทุนจีนและมีประวัติว่าเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี63ปัจจุบันกบดานอยู่ที่นนทบุรีถือครองทรัพย์สินมหาศาลทั้งบ้านหรูมูลค่ากว่า20ล้านรถหลายคันและมีการผ่องถ่ายชื่อให้กับเครือญาติเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบด้วยค่ะประเด็นนี้รวมพาดหัวข่าวการเมืองในไทยรัฐค่ะมาร์กชี้แก้รัฐธรรมนูญของภูมิใจไทยประชาชนไม่มีส่วนร่วมเท้งชูฝ่าระบอบสีน้ำเงินชัยชนะแฉรอเรือนอมินีจีนธุรกิจเทารัชดา RCA ภราดรมั่นใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยรับรื่นสภาทำเนียบเร่งปะผุค่ะโสพลสั่งทะลวงท่อแก้

0: ้ำท่วมในสภาอุดรอยรั่วตึกไทยคู่ฟ้าช่วงนายกไม่อยู่อภิสิทธิ์เผยร่างแก้รัฐธรรมนูญประชาธิปัตย์ต่างจากฉบับภูมิใจไทยดักคอรัฐบาลไม่คิดแก้มาตั้งแต่แรกณัฐพงษ์ปลุกฝาระบอบสีน้ำเงินเฮงแจ้งความเอาผิดไอซ์คดีที่4วุฒิสภาแจ้งทูตอาเซียนเหตุลบ MOU 43-44ชัยชนะค่ะแฉจีนเทายึดย่านอโคจรรัชดาเหม่งจ่าย RCA ปุดชื่อรอเรือเป็นนอมินีเจ้าของคอกม้าค่ะ
1: ส่วนเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะทางนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีนี้นะคะโดยระบุว่าประธานสภาโปรดวางตัวเป็นกลางหยุดช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบจากสภาแล้วฟังตนเองรัฐบาลอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 170,000 ล้านกำลังจะเริ่มกู้และเงินจะถึงมือประชาชนใน8วันก็คือวันที่1มิถุนายนนี้4เดือนเงินเยียวยาหมดแล้วจะทำอย่างไรต่อแถมยังลักไก่เอาเงินกู้ไปโปะกองทุนบัตรสวัสดิการที่ต้องแจกเงินตามสิทธิปกติซึ่งผิดวัตถุประสงค์ฉีกทุกกฎแหกทุกข้อจำกัดแล้วจะไม่ใช่ยติด่วนได้อย่างไรจะให้สภาเข้ามาตรวจสอบผ่านคณะกรรมการวิสามันได้ตอนไหนเพราะเมื่อไม่เป็นยติด่วนก็ต้องไปต่อคิวยติปกติแค่ต่อสู้กับรัฐบาลที่ไม่ยอมตั้งกรรมธิการวิสามันก็เหนื่อยมากพอแล้วยังมาโดนบล็อกว่าไม่รีบด่วนจากประธานสภาอีกจะปิดปากฝ่ายค้านช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบกันไปถึงไหนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะรวมเรื่องของการเมืองค่ะไหมซัดโสพลเลิกป้องรัฐบาลปมเงินกู้นายกบินฝรั่งเศสถกลดทุนพลังงานพักส้มป่วนอดีตผู้สมัครส.ส.พักส้มสามีทนายแจมแซะส.ส.ณัฐพลหลังโพสต์ผลประชุมกรรมธิการติดตามงบนัดแรกแฉกองทุนดีอีใช้เงินนอกงบประมาณ1,000 ล้านไม่ต้องผ่านครม.ปมชู้สาวด้านสิริกัญญาภริษฐ์ซัดโสพลควรวางตัวเป็นกลางหยุดป้องรัฐบาลปมเงินกู้400,000 ล้านทำไมจะไม่ด่วนโอดแค่ไม่ได้ตั้งกรรมธิการวิสามันก็เหนื่อยแล้วจะปิดปากฝ่ายค้านไปถึงไหนส่วนโสพลย้ำรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพรก.กู้เงิน400,000 ล้านก่อนถึงบรรจุยติพรรคประชาชนเสนอตั้งกรรมธิการวิสามันติดตามการใช้เงินแจ้งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเหตุฝ่ายบริหารยังไม่ได้ใช้เงินคาดบรรจุวาระถกรัฐธรรมนูญเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่สภาแจ้งตรวจปัสสาวะตำรวจสภาไม่พบฉี่ม่วงโยงยาบ้าแต่เจอสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คน1คนมีใบรับรองแพทย์มายันอีก1คนอ้างกินยารักษาโรคด้านสุชาติชมกลิ่นส่งทีมทนายความเข้าแจ้งความเพิ่มไอซ์รัชนกปมโพสต์กล่าวหาเป็นคนถ่อยกิริยาต่ำทรามยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นการปกป้องสิทธิ์พร้อมเตือนคนแชร์คลิปหรือข้อความหากมีเจตนาด่าทอหรือสร้างความเสียหายจะดำเนินคดีทุกรายนิกรเดชเผยนายกอนุทินใช้โอกาสเยือนฝรั่งเศสเตรียมพบ IEA หาแนวทางลดทุนพลังงานรับมือวิกฤตช่องแคบฮอร์มูสค่ะ
0: ส่วนศึกชิงผู้ว่ากทม.ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะบรรยากาศเริ่มจะคึกคักแล้วค่ะเมื่อวานนี้พรรคประชาชนนะคะที่นำโดยดร.โจกเมื่อวานไป2โจเลยค่ะระหว่างดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาชนควงนายพิจิตรรัตกุลค่ะอดีตผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ช่วยนะคะว่าที่ผู้สมัครสก.เขตบางซื่อหาเสียงที่ถนนสายไม้ซอยประชานฤมิตเขตบางซื่อกทม.ค่ะส่วนพาดหัวข่าวพิจิตรช่วยดร.โจชิงผู้ว่ากทม.ชูกระจายอำนาจทำงานเป็นทีมโพชี้คนกรุง 85.9% รอใช้สิทธิ์ประชาธิปัตย์เชื่อแคนดิเดตตอบโจทย์กลุ่มคนทำงานวิพุฒเปิดตัวสกค่ะ7:43 นพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่

0: ังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะไปที่เรื่องของค่าไฟใหม่นะคะเมื่อวานนี้นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามติกพช.ให้สำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าว่าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้จัดทำกรณีศึกษา4กรณีเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่าง22พฤษภาคมถึง5มิถุนายน69ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th เพื่อนำมาสรุปและประกาศโครงสร้างค่าไฟใหม่ก็คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคม2569นี้ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะคนไทยทุกซ้ำค่าไฟใหม่รีดเลือดโหดใครใช้เกิน401หน่วยอ่วม4แนวทางจ่ายเพิ่มเกือบ1บาทต่อยูนิตดีเดย์ฟังเสียง5มิถุนายนเริ่มเก็บกรกฎาคมเตรียมรับมือค่าไฟใหม่กกพ.จับมือ2การไฟฟ้ากลางกรณีศึกษา4แนวทางปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟบ้านอยู่อาศัยอุ้มเฉพาะกลุ่มใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทบ้านไหนใช้เยอะ401หน่วยขึ้นไปจ่ายเพิ่มเฉลี่ย54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยเฉลี่ยจ่ายจริงหน่วยละ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์กลุ่มผู้ใช้201หน่วยขึ้นไปมีทั้งกรณีไม่เพิ่มและจ่ายเพิ่มเปิดฟังเสียงประชาชนถึง5มิถุนายนก่อนมาคับใช้จริงบินเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
2: ส่วนเรื่องของแรงงานนะคะทางฝั่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมารายงานค่ะว่าสถานการณ์ปัจจุบันหลายภาคธุรกิจกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตการส่งออกและความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะโดยก็มีคำแนะนำไปถึงรัฐบาลนะคะว่าควรเร่งมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางเป็นรูปธรรมซึ่งระยะเร่งด่วนคือการต่ออายุใบอนุญาตการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่พำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในทันทีค่ะและควรจะทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ที่มติชนค่ะต่างด้าว 190,000 คนจ่อหมดสัญญาแรงงานสอโคม่าเอกชนนัดถกจุลพันธ์25พฤษภาคมชงรัฐบาล5ข้อเร่งแก้วิกฤตกกพ.เล็งเคาะค่าไฟใหม่นายกจัดประชุมรับฟัง SME กกร.เร่งรัฐบาลแก้วิกฤตแรงงานต่างด้าวชี้ใบอนุญาตคนเขมร 194,000 รายหมดอายุถกจุลพันธ์25พฤษภาคมชง5มาตรการหาทางออกกกพ.เปิดสูตรค่าไฟใหม่รอบปีกรกฎาคมผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยต่อเดือนจ่ายหน่วยละ5บาท45สตางค์ค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของลงมะพร้าวนอมินีนะคะทางนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการจัดตั้งลงชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองและช่วยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางราคาได้มากขึ้นค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะลงมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีนำร่องตั้งแล้วเข้มมาตรฐานและราคาพุ่งลูกละ 15-18 บาทผนึกพลังจนสำเร็จทางรอดที่ยั่งยืนนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยประกาศดีเดย์เปิดตัวลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมดึงคนในพื้นที่ร่วมบริหารกำหนดมาตรฐานและราคาสร้างอำนาจต่อรองล่าสุดราคามะพร้าวราชบุรีขยับขึ้นน่าพอใจ 15-18 บาทอนาคตวางแผนการรับซื้อกระจายผลผลิตอย่างเป็นระบบเดินหน้าทำสัญญาคู่ค้าส่งออกและทำราคาประกันความเสี่ยงรองรับผลผลิตทะลักสร้างความมั่นคงด้านตลาดและรายได้ให้เก

0: ษตรกรด้านกรมการค้าภายในช่วยเป็นพี่เลี้ยงเร่งหาตลาดรับผลผลิตต่อเนื่องค่ะและมีภาพนะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวก็เผยแพร่ภาพนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชว์ชิมเมนูปลาหมอคางดำแดดเดียวค่ะหลังจากแพร่ระบาดหนักในหลายพื้นที่ล่าสุดก็โผล่ที่จังหวัดสมุทรปราการยันประกาศสงครามขั้นเด็ดขาดค่ะ
1: มาตามกันต่อเรื่องรถไฟชนรถเมย์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางฝั่งผู้บังคับการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำสอบสวนเพิ่มเติมอีก14รายมีเจ้าหน้าที่ของรถไฟอีก2รายเพื่อตรวจสอบกรอบการทำงานอย่างละเอียดนะคะตั้งแต่พนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟไปจนถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณว่าปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนหรือไม่นอกจากนี้ค่ะก็จะดำเนินการพิจารณาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคู่ไปด้วยส่วนที่การตรวจสอบร่างกายของพนักงานขับรถไฟพบสารเสพติดนั้นทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเนื่องจากพ.ร.บ.การขนส่งทางรางไม่มีบัญญัติความผิดฐานขับเสพในทางอาญาโดยตรงค่ะส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการลงโทษทางปกครองทางนี้ก็ต้องดำเนินการแยกไปข้อหาเสพยาเสพติดทั่วไปตามประเภทของสารที่ตรวจพบขณะที่ทางการรถไฟเองโดยวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธานะคะก็บอกว่าต้องขอโทษขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียซึ่งเงินเยียวยาที่การรถไฟได้มอบให้ค่ะเป็นเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็จะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้และการรถไฟก็ยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวว่าวันเกิดเหตุที่เกิดเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมย์นั้นทางการรถไฟได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ขับรถคร่อมทางรถไฟซึ่งการรถไฟไม่ได้เป็นผู้ไปแจ้งความค่ะก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าคนที่ไปแจ้งความเป็นในฝั่งของกรมการขนส่งทางรางค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในไทยรัฐค่ะเร่งแก้19จุดกรุงเสี่ยงทางตัดรถไฟกรมรางแจ้งจับทุกคันจอดคร่อมวันเกิดเหตุตำรวจล่าโชเฟอร์รถตู้นักเรียนตำรวจนครบาลถกผู้แทนกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรล้อมคอกวางแผนการแก้ไขเหตุสลดรถไฟชนรถประจำทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ3ระยะสั้นกลางยาวพร้อมสแกน71จุดตัดรถไฟทั่วกรุงพบ19จุดสิ่งอันตรายสั่งเพิ่มคนเฝ้าไม้กั้นหรือตารางเดินรถประสานตำรวจท้องที่เร่งระบายรถและให้อาสาจราจรช่วยส่วนกรณีพนักงานขับรถไฟเสพยาให้เหตุผลเอาผิดขับเสพไม่ได้เพราะช่องโหว่กฎหมายใช้คนและพ.ร.บ.ทำได้แค่แจ้งข้อหาเสพด้านผบ.ตร.สั่งทุกพื้นที่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟพร้อมดึงเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพขณะที่กรมการขนส่งทางรางขยับแล้วส่งตัวแทนแจ้งเอาผิดคนใช้รถจอดคร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุค่ะ
0: ขณะเดียวกันก็มีกรณีผู้เผยแพร่คลิปรถตู้รับส่งนักเรียนนะคะพยายามขับผ่านจุดตัดทางรถไฟที่มีไม้กั้นในช่วงที่รถไฟกำลังมาบริเวณทางแยกประตูชัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนึ่งสพิมพ์ข่าวสดนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะระทึกอีกรถตู้นักเรียนคร่อมรางวิดซ้ำรถไฟชนเจ้าหน้าที่ไม้กั้นวิ่งไปไล่วุ่นตำรวจเร่งตามตัวโชเฟอร์บชน.ถกวางมาตรการแก้ไข58จุดตัดทั่วกรุงตามเจอแล้วคนขับรถตู้นักเรียนทำหวาดเสียวขับฝ่าไม้กั้นคร่อมรางรถไฟเมืองลพบุรีขณะที่รถไฟกำลังมาตำรวจเรียกตัวมาสอบส่วนพนักงานกั้นทางเล่านาทีระทึกรีบวิ่งออกไปไล่ให้พ้นทางเผยจุดนี้เคยมีคนตายและบาดเจ็บจากการฝ่าเครื่องกั้นมาแล้วด้านผบ.ตร.สั่งด่วนทุกบช.ทั่วประเทศประสานวางมาตรการป้องกันจุดตัดทางรถไฟทั้งป้ายเตือนเครื่องกั้นใช้เทคโนโลยีมาช่วยส่วนผบ.ชน.เชิญหน่วยงานต่างๆร่วมหารือป้องกันจุดตัดทั่วกรุงโดยเฉพาะ19จุดเสี่ยงขณะที่เรื่องทางคดีสอบคนเจ็บเพิ่ม14รายจาก32รายค่ะและมีภาพด้วยนะคะ กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่21พฤษภาคมขณะรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าไม้กั้นแล้วไปจอดคร่อมรางเจ้าหน้าที่รถไฟประจำจุดตัดต้องวิ่งรีบไปไล่พร้อมประสานงานรถขบวนรถไฟที่กำลังจะขับผ่านให้ชะลอความเร็วบริเวณแยกซุ้มประตูชัยตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีล่าสุดตำรวจเรียกตัวคนขับรถตู้มาสอบปากคำ

0: ำแล้วค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของบ่อนค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ได้ที่แถวโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์นะคะมีภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนนิติการส่วนที่กำลังไปตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่จับกุมนักพนันได้กว่า60คนพร้อมของกลางเงินสดชิปแลกเงินกว่า7ล้านบาทที่โรงแรมแห่ง1ย่านสุขสวัสดิ์80ค่ะฝ่ายปกครองทลายบ่อนโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์รวบนักพนันนับ10เงินกว่า40ล้านกรมการปกครองบุกทลายบ่อนในโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์รวบนักพนันนับ10มูลค่าหมุนเวียนกว่า40ล้านผู้การจังหวัดสั่งสอบโรงพักแจงเพิ่งเปิดได้3วันยืนยันร่วมวางแผนจับกุมค่ะ
3: ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีเรื่องของ2นักศึกษาหนุ่มซิ่งชนด่านเมาตำรวจร้อยตำรวจเอกโคม่าค่ะพบปืนกระสุนเพียบอ้างซื้อไว้ป้องกันตัว2นักศึกษาหนุ่มซิ่งเก๋งชนด่านตรวจเมาขับร้อยตำรวจเอกสาหัสบนถนนบางนาตราดขาออกช่องคู่ขนานพยายามขับรถหลบหนีชนแท็กซี่ที่อยู่ใกล้ด่านจนพังยับตำรวจขับรถปาดหน้าขวางคุมตัวไว้ได้พบปืน9มม.พร้อมกระสุน24นัดสุท้ายรถอ้างไม่เห็นด่านตรวจไม่เห็นตำรวจตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติดสอบเค้นสารภาพแม่เช่ารถให้ขับไปเรียนส่วนปืนและกระสุนซื้อทางออนไลน์ราคา 85,000 บาทอ้างไว้ป้องกันตัวแจ้ง3ข้อหาหนักขณะที่อาการร้อยตำรวจเอกโคม่าสมองบวมค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์สหรัฐอิหร่านก็เป็นพาดหัวข่าวในไทยรัฐด้วยนะคะไม่ส่งยูเรเนียมทรัมป์ขู่ถล่มอีกสั่งขีดเส้นตายกิลลั่นลุยด้วยอิหร่านสู้ยิบตาปกป้องเต็มที่ยูเรเนียมทำการเจรจาสันติภาพสะดุดค่ะคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนกรานไม่ส่งออกนอกประเทศตามที่สหรัฐเสนอเงื่อนไขยุติสงครามวันทำอิหร่านอ่อนแอถูกพลิกสิ้นโจมตีถูกพลิกลิ้นโจมตีค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกล้าวห้ามครอบครองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเด็ดขาดพร้อมจะเปิดฉากถล่มครั้งใหญ่หากไม่ยอมตกลงตามเงื่อนไขขีดเส้นตายให้เวลาตัดสินใจฝูงรบบิน F-35 เตรียมความพร้อมบนเรือบรรทุกเครื่องบินทะเลอาหรับด้านเนทันยาฮูนายกอิสราเอลย้ำอิหร่านต้องไม่มียูเรเนียมและต้องทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธทั้งหมดเผยคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเข้มข้น 60% ของอิหร่านถูกเก็บรักษาไว้ในอุโมงค์ใต้ดินกว่า200กิโลกรัมค่ะ
3: มีเหตุเพลิงไหม้โรงแรม Sunday JA Plus ถนนพัทยาสาย3ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะ200ชีวิตหนีตายระทึกไฟไหม้โรงแรมพัทยาระทึกกลางดึกไฟไหม้โรงแรมดังเมืองพัทยาถนนพัทยาเหนือสาย3ชลบุรีระดมช่วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยกับต่างชาติกว่า200ชีวิตหนีตายออกจากตึกกันโกลาหลค
0: ่
3: ะ
0: เนทันรู้มิจฉาชีพมีสติอย่ารีบโอนนะคะ4องค์กรจับมือแจ้งเลขกลโกงกสิกรไทยจับมือไทยรัฐศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์และหลายเปิดตัวค่ะ
3: ไปที่เรื่องของ
0: มีภาพข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพข่าวของลิซ่าค่ะลิซ่าลาลิสามโนบาลนะคะที่ไปเปิดตัวเพลงฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนแต่ว่าเพลงนี้จะถูกถ่ายทอดในวันเปิดพิธีเปิดวันที่12มิถุนายน
3: ค่ะเป็น MV Goals นะคะเพลงประกอบฟุตบอลโลก2026ก็เตรียมแสดงโชว์พิธีเปิดการแข่งขันที่สหรัฐ12มิถุนายนนี้ข่าวนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนทริป FM 100.5 จะพากันไปเที่ยวอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังครับพลาดไม่ได้เพราะว่าเรารวมตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุทธค่ะรวมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนค่ะทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะพิ

0: วิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุทธนด้วยจองกันด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์094-480-3076 094-396-6649 0851444นะคะเดินทางแบบ VIP เลยค่ะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะส่วนวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอรวรรณนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือนายคอริดอามัดอัลอานานีอาลีอิชผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญว่านายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกภายหลังเข้ารับตำแหน่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำเชิญเยือนสำนักงานใหญ่ยูเนสโกและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้การผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมภาพไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ

0: อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอส

0: มท.สกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
1: ยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ

0: Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mpod News FM 100.5 ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น.Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงลับลวงพราง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ไม่กี้กำลังคุย
2: คุย
1: เหมือนในหนังมีจริงนะใครเคยบ้าง
2: ก็มีตอนช่วงน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมเออที่เขาจะใช้เอาขวดน้ำมาแพ็คขวดอ
1: ่
2: ะไปให้เออแล้วบอกว่าใช้เลยนะ3ขวดใช่ป่ะในงานอ่ะบุญระดมใช้3ขวด
1: 3ขวดเก่งนะประหยัดไม่คือใครเคยบ้างที่อาบน้ำอยู่แล้วเกิดน้ำไม่ไหลไฟดับ
2: เช้าเมื่อเช้าคุณผู้ฟังคือหม้อแปลงไฟอ่ะเออมาระเบิดในเนี่ยในซอยอ่ะเฉพาะซอยตรงนั้นไงพอหม้อแปลงระเบิดปุ๊บเอาละบุญระดม
1: กำลังอาบน้ำอยู่พอดี
2: ยังไม่ได้อาบแต่ว่าเออกำลังจะอาบไงเออแต่ว่าช่วงแบบเปิดใช้น้ำเลยเออยังใช้ได้อยู่เพราะมันคาอยู่ในแทงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยก็เอาน้ำขวดอ่ะแบบขวดใหญ่ด้วยนะ
1: อ๋อขวดใหญ
2: ่เออ3ขวดอ่ะเข้าไปแล้วก็อาบน้ำ
1: ขวดเล็กจะอาบไหวได้ไงอาบพอได้ไง
2: โอ้สุดยอดมากบุญระดม
1: ไม่แต่ว่าจริงๆต้องมีถังไว้ในห้องน้ำนะ
2: เนี่ยเราทำอะไรเสร็จปุ๊บนะออกจากบ้านนะแล้ววันนี้ออกจากบ้านเร็วมากเออไฟมาเลยพอออกมาเสร็จปุ๊บเห็นละรถไฟออกมาจากซอยโอ้เพราะไปออกอีกซอยหนึ่งไงเพราะประตูมันเปิดไม่ได้ไงเพราะว่าเป็น
1: พระเจ้าเขาเรียกว่าพระเจ้ากันแกล้ง
2: ก็ต้องไปออกอีกด้านนึงพอดีทางบ้านพี่อ่ะเปิดประตูได้อะไรเงี้ย
1: ใช่พี่พระเจ้ากันแกล้งก็เหมือนแบบเวลาเย็นๆทำไมฝนต้องตกด้วยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็มาเดินออกไปตรงนี้
2: ฉันจะนึกแล้วเห็นรถไฟออกมาเนี่ยต้องซ่อมเสร็จแล้วแน่เลยแล้วพี่ก็ไลน์มาบอกแล้วก็ซ่อมไฟเสร็จเรียบร้อยละ
1: เออนะเหมือนแกล้งเราโดยเฉพาะเนาะอ่ะก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยอยู่ไหนกันบ้างรายงานตัวได้นะคะวันนี้เนี่ยแหมเรามาแบบว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรนะรีแลกซ์นิดนึงอย่าไปเครียดช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะคะ
2: แล้วทำไมอ่ะ
1: เอาหน้าฝนแล้วก็จิตใจจะชุ่มชื่นเย็นฉ่ำแต่ว่าต้องวางแผน
2: เขาไม่ชุ่มชื่นเย็นฉ่ำเห็นมาเขาประชุมเนี่ยปอพ
1: อ่ะเออใช
2: ่ทั้งพรรคประชาชนทั้งคุณเทงและตะพงเนี่ยโอ้โหทำหน้าที่กันแบบ
1: โอ้โหแต่เขาก็ไม่หยุดนะหมายถึงว่ายิ่งไปใหญ่เลยยิ่งไป
2: เมื่อวานก็ถือโอกาสเลย22พฤษภาไง
1: เออวันครบรอบ12ปีรัฐประหารนี่เชื่อมโยง
2: ระบอบสีน้ำเงิน
1: เฮ้ยพี่แต่มุมนึงอ่ะก็ต้องบอกเนาะเขาเชื่อมโยงได้เก่งมากเลยนะจนจากยุคคสช.มายันระบอบสีน้ำเงินเลย
2: คือยังไงเนี่ยก็นี่แหละคือว่าไปเนี่ยนะถ้าคุณเทงรัฐพงษ์เนี่ยจะโพสอะไรเนี่ยก็เอาให้ชัดไปเลยก็ไหนๆตอน

0: ช่วงอยู่ช่วงนึงคือคุณก็ยกมือสนับสนุนเนี่ยให้พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลและให้คุณอนุทินเป็นนายกแล้ว
1: ใช
0: ่คุณก็ยังชัดเจนเลยเออมาครั้งนี้คุณก็ต้องชัดเจนพูดมาเลยคือจะด่าก็ด่าคุณเนวินด่าคุณอนุทินก็ด่ามันตรงๆไปเลยไม่ต้องใช้คำว่าระบอบสีน้ำเงิน
1: แล้วเล็กคิดว่าเขาควรจะต้องเอาพรรคประชาชนอ่ะไปอยู่ในกระบวนการกว่าจะมาเป็นระบอบพรรคสีน้ำเงินด้วยนะถ้าวันนั้น
0: ใช่ถ้าคุณไม่สับสน
1: ไม่โหวตให
0: ้พรรค
1: จะมีวันน
0: ี้ไหมภูมิใจไทยไม่เติบใหญ่ได้ขนาดนี
1: ้ใช
0: ่
1: เออมันคือต้องเอาสมการคือต้องเอาเรื่องของพรรคประชาชนที่ยอมโหวตให้
0: เป็นปุ๋ยที่เร่งเขา
1: เออต้องเอาเขามีอยู่ในนั้นด้วยนะ
0: ใช่เพราะนั้นนะคุณจะไปว่างใครไม่ได้แต่ว่าและด้วยเหตุนี้แหละที่ทำให้เขาต้องออกมาเคลื่อนไหวในวันนี้ไงก็เริ่มมีการวิเคราะห์กันออกมางั้นอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยจะออกมาแบบกระตุกแล้วกระตุกอีกเลยอย่าลืมที่
1: ม
0: าการเป็นพรรคทุกวันนี้ได้เพราะอะไร
1: ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอะไรนะพูดถึงปลายทางของระบอบสีน้ำเงินยังไงก็ต้องบอกว่าในระหว่างทางเนี่ยมีพรรคสีส้มช่วยผลักดันทำให้เกิดวันนี้ด้วยนะฮะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าในตลอดสัปดาห์นะข่าวใหญ่ที่สุดเนี่ยเห็นจะหนีไม่พ้นข่าวเมื่อวันที่19พฤษภาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเรามาลงลึกกันในรายละเอียดกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังคะเพราะว่านะเริ่มมาตั้งแต่พรรคประชาชนนะคะที่เขาออกมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังกระทำการมิบังควรคือละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นพระประมุขแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ปกติและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่
1: อ
0: นคือต้องบอกเลยนะว่าพรรคประชาชนเนี่ยลงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นหลายคนเริ่มถามหาแล้วนะว่าเมื่อไหร่พรรคประชาชนเนี่ยจะออกมาขอโทษกับข้อมูลที่มันไม่ถูกอ่ะและมันนำพาไปซึ่งความเข้าใจผิดเนี่ยของหลายๆคน
1: ใช่ซึ่งแต่เราจะเห็นว่าพรรคประชาชนเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะไม่ทันได้ตรวจสอบว่าการประชุมแบบนี้มันเคยมาแล้ว
0: คือว่าไปมันไม่ได้ไงสำหรับการที่คุณจะลงข้อความใดข้อความหนึ่งทำไมคุณถึงไม่มีการตรวจสอบ
1: จริงหนึ่งต้องตรวจสอบก่อนอันที่สองคือพอเห็นว่าพอมีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมว่าหุ้ยมันมีตั้งแต่ปี60แล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนะพลิกแล้วก็ออกมาอีกรูปแบบอีกรูปแบบ
0: เทงออกมาแต่ว่าคือมันก็ไม่ใช่ไงเพราะคุณเทงเนี่ยพยายามในวันนี้อย่างนั้นนะมาดูเนี่ยคุณแขกคำพการเนี่ยที่บอกว่าคือคุณออกมาบอกเนี่ยว่าเป็นการนำฟ้าลงมาต่ำเนี่ยแต่ว่าทางคุณแขกคำปากาบอกว่าคุณเทงน่ะคุณเทงนั่นแหละโหนแบบไม่ได้รับเชิญน่ะไม่ได้บัตรรับเชิญอะไรเงี้ยคือการตอบโต้ของแต่ละคนคือเขาจะแบบแต่ว่านะมาถึงวันนี้คือเราก็เริ่มรู้ละปฏิกิริยาของความเคลื่อนไหวนั่นนะคะของพรรคประชาชนแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าพรรคประชาชนนั่นนะคะซึ่งเรื่องนี้เราต้องย้อนกันนิดนึงกับผู้ฟังค่ะกับคำว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่เขามีการประชุมกันนะคะหรือที่เรียกตัวย่อๆว่าบกปพช.เนี่ยคือเขาเป็นศูนย์กลางระดับชาติค่ะในการอำนวยการสั่งการบูรณาการหน่วยงานแล้วก็ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบซึ่งก็เป็นที่รู้กันนะว่าการประชุมนะรูปแบบที่เราเห็นเนี่ยเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะคะได้ถูกจัดเรื่อยมาทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี60แต่ก็น่าสงสัยนะว่าคือทำไมเนี่ยทำไมพรรคประชาชนกับคุณณัฐพงษ์ถึงเพิ่งออกมาโวยวายเอาช่วงนี
1: ้
0: มันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะเมื่อมันมีมาตั้งนานแล้วอะทำไมคุณเพิ่งมาโวยไม่ต้องเอางี้ดีกว่าเอาปีที่แล้วอะทำไมคุณไม่โวย
1: คุณอนุทินก็เป็นรองนายกควบมหาดไทยประชุม
0: ใช่แ
1: ล้วมาเก้ามันแล้วมาเก้ามันเหมือนกัน
0: ใช่
1: แตกต่างกันในรายละเอียดว่าใคร
0: นี่ก็คนเขาเริ่มมองกันไงวะเก้าท่านเนี่ยเผอิญปีนี้มันมีหน้าของพลเอกประยุทธ์อยู่หรือเปล่า
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าปีที่แล้วเป็นหน้าคุณจรัญธดาซึ่งท่านเสียชีวิตไป
1: แล้วที่สำคัญก็คือเป็นจังหวะที่คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีควบมหาดไทยพอดีไงก็สองเขาเรียกว่าสองอันนี้มาเจอกัน
0: ก็เนี่ยคือคุณมีอะไรแบบแฝงอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งที่เมื่อปีที่แล้วก็มีแล้วก็นั่งกันแบบนี้ด้วยนะเป็นพระอันดับเนี่ยคือนั่งเนี่ยเก้าท่านเนี่ยแบบเดียวกันเลยจัดรูปแบบห้องประชุมเนี่ยแบบเดียวกันองคมนตรีนั่งข้างบนแล้วก็ครม.ก็นั่งข้างล่างก็รูปแบบเดียวกันทำไมอ่ะทำไมถึงไม่มีการโวยวายกันออกมาทำไมถึงจะต้องจำเพาะเจาะจงต้องมาโวยเอาวันเนี้ยวันที่19เนี่ยแล้วก็เล่นแบบต่อเนื่องด้วย
1: ใช่เหมือนที่ผ่านมาเขามีการประชุมกันแต่ก็แบบไม่เป็นข่าวเยอะไงใช่ไห
0: ม
1: คืออาจจะไม่ทางพรรคประชาชนเองอาจจะไม่เคยรับรู้เพิ่งมาเห็นข่าวลงอันนี้ก็แบบเขาเรียกว่ากระโจนเข้าใส
0: ่ปิด
1: กระโจนเข้าใส่เลยใช่ไหมแต่พอกระโจนลงไปอ้าวแหมเบรก

0: เลี้ยวต้องเลี้ยวกันใหม่เลยเนี่ยเล็กก็เลยมองว่างานเนี่ยเขาจะถอยยังไงหรือเปล่าหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: เขาไปของเขาเขาก็ไปของเขาแบบนี
0: ้ไปเรื่อยแล้วก็ไปเชื่อม
1: เพราะว่าคือเขาก็สื่อสารเฉพาะกลุ่มที่เห็นคล้อยตามเขาไงคือเขาต้องการที่จะดึงกลุ่มเดิมๆอ่ะที่เคยอยู่กับเขามาเนี่ยให้กลับมาแล้วก็ร่วมเดินไปกับเขา
0: ซึ่งครึ่งจริงเนี่ยเชื่อว่าเราก็ต้องเข้าใจนะว่าการทำงานของคณะองคมนตรีเนี่ยคือพระองค์ท่านเนี่ยแล้วก็โดยสั่งผ่านมาทางประธานองคมนตรีก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยก็คือจะมีการแบ่งหมายแบ่งมอบหม
1: ายงาน
0: เช่นจะดูเป็นภาคๆก็แล้วก็เป็นจังหวัดกันเลยว่าใครดูเหนือใต้ออกตกกลางอีสานยังไงเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเราต้องเข้าใจนะว่าคณะองคมนตรีอ่ะท่านไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีเครื่องมือในการที่จะไปทำอะไรแต่ว่าก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการประสานกับหน่วยส่วนราชการในแต่ละกระทรวงทบวงกรมอยู่แล้ว
1: ไม่นี่มันมีอย่างเงี้ยเราต้องคุยเรื่องของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ค่ะมันเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องนี้แหละคือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นนะคะซึ่งความหมายของมูลนิธิเนี่ยมันจะบ่งบอกโดยในอยู่แล้วคุณผู้ฟังคือคำว่าพระราชากับประชาชนคือราชประชานุเคราะห์คือเป็นการอนุเคราะห์นะคะซึ่งกันและกันค่ะและแสดงถึงน้ำพระราชฤทัยนะว่าเวลาทำงานนะคะควรใช้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ภารกิจการกุศลของมูลนิธินี้นะคะก็เลยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนและเมื่อพระมหากษัตริย์กับประชาชนนะคะอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเนี่ยย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายคือประชาชนเองก็จะได้ประโยชน์สุขนะคะซึ่งมาในรูปของความช่วยเหลือต่างๆแล้วก็กำลังใจในยามที่ประสบภัยสาธารณภัยทั้งหลายแหละและจุดเริ่มต้นนะของสมาคมมูลนิธินี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นมูลนิธิที่ถือกำเนิดมาจากเหตุการณ์เมื่อช่วงปี2505นั่นก็คือเหตุการณ์แหลมตะลุมพุกที่เกิดเหตุเพศภัยพายุโซนร้อนแฮเรียตเนี่ยที่ถล่มภาคใต้ในพื้นที่15จังหวัดของไทยเนี่ยนะคะที่อำเภอปากผนังที่แหลมตะลุมพุกเนี่ยนะคะซึ่งเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะคะปี2505เนี่ยถือว่าเป็นมหาวัตภัยเลยล่ะที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ100ปีและพายุนี้เนี่ยนะคะมันทำลายบ้านเรือนประชาชนค่ะแล้วก็สิ่งก่อสร้างเนี่ยให้หายไปในทะเลรวมไปถึงชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในแหลมตะลุมพุกด้วย เหตุการณ์นั้นเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพระองค์ท่านเนี่ยทรงโทมนัสมากและพระองค์เนี่ยก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเนี่ยนะคะให้สถานีวิทยุอส.พระราชวังดุสิตเนี่ยได้กระจายข่าวสารเรื่องนี้ไปอย่างละเอียดและประกาศเชิญชวนเลยคือเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของร่วมกันกับในหลวงและตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าก็ได้เงินสดมานะคะ11ล้านค่ะแล้วก็สิ่งของเนี่ยรวมมูลค่าเนี่ย5ล้านส่วนผู้ที่ไม่สามารถบริจาคทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของได้เนี่ยก็เข้ามาเป็นจิตอาสาม าเป็นจิตอาสาทำหน้าที่บรรจุสิ่งของที่จำเป็นเนี่ยนะคะขนส่งไปบรรเทาทุกข์ให้กับคนใต้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและปรากฏว่าเงินบริจาคเนี่ยมันเหลือ3ล้านคือในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เลยมีพระราชดำรินะคะให้นำเนี่ยมาจัดตั้งเป็นกองทุนค่ะเพื่อเลี้ยงบรรดาเด็กที่ครอบครัวเนี่ยประสบภัยแล้วก็กลายเป็นเด็กกำพร้าขาดคนเลี้ยงดูและเงินก้อนนี้นะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะในการก่อให้เกิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้นมาโดยเอาเงินก้อนนี้มาสำหรับสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยนะคะในกรณีต่างๆทั่วประเทศนั่นเองและมูลนิธินี้นะคะก็มีคุณพลากรสุวรรณรัตน์ที่เราเห็นนั่งอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยท่านเป็นนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะแล้วก็มีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพเนี่ยเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิและนะองคมนตรีแต่ท่านอย่างที่เล็กบอกอ่ะคือจะได้รับมอบหมายนะคะให้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุขเนี่ยท่านจะรับผิดชอบดูแลเรื่องของฝนหลวงแล้วก็พลเอกไพบูลย์เนี่ยดูแลลุ่มน้ำซึ่งเชื่อแน่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงมาดูแลท่านแทนท่านจรัญธาดาแหละคือแต่ละคนเนี่ยจะมีส่วนรับผิดชอบจำได้ว่าพลอะไรนะท่านผบ.ทบ.เก่าอ่ะพลเอกเลยนะสิทธิศักดิ์
0: เฉลิมชัย
1: เนี่ยท่านก็จะดูเรื่องน้ำดูอะไรด้วย
0: ใช่แล้วก็ลงไปภาคใต้ด้วยกับพลเอกไพบูลย์
1: เนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพื้นที่รับผิดชอบแต่ละท่านเนี่ยจะมีพื้นที่รับผิดชอบดูแลไปเลยในเรื่องของสาธารณภัยนะคะเรื่องของพื้นที่เหลืองน้ำเรื่องอะไรทั้งหลายแหละเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกเลยนะที่ คือเหมือนกับว่าได้มาสังเกตการได้รับรู้ข้อมูลใน

0: ในส่วนของปภ.แล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเนี่ยเขาก็ได้รายงานสถานการณ์ถามว่าวันนั้นเขาคุยอะไรกันในเนื้อหาการประชุมเนี่ยนะเป็นการรายงานค่ะเป็นการรายงานเกี่ยวกับการติดตามคาดการถึงเรื่องพื้นที่เสี่ยงที่จะท่วมซึ่งปีนี้เนี่ยนะมันมีทั้งพื้นที่เสี่ยงที่จะท่วมเคยเห็นในโซเชียลนะพวกที่ต่อต้านเนี่ยก็จะออกมาหัวเราะบ้าเหรอมันจะมีเหรอทั้งท่วมทั้งแล้งมีค่ะ เพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศมันสุดขั้วปีนี้มันจะสุดขั้วมากๆวันนั้นเนี่ยพื้นที่นะที่มันจะมีเสี่ยงท่วมเนี่ยก็มีและพื้นที่เสี่ยงที่จะแล้งก็มีก็จากปริมาณน้ำฝนนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มนะอยู่ภายใต้สภาวะที่เรียกกันว่าเอลนิโญนี่แหละค่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันจะส่งผลให้ปริมาณฝนเนี่ยลดลงแต่ทีเนี้ยจากการวิเคราะห์นะคะข้อมูลเนี่ยที่เขาลงลึกกันในรายละเอียดนะเขาลงลึกกันกระทั่งแบบรายวันรายสัปดาห์เลยเขาจะมองยาวไปถึง6เดือนคือถึงเดือนตุลาปลายปีแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงภัยในอดีตนั้นแล้วก็เอามาประเมินกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งไปพร้อมๆกันคือควบคู่กันไปเลยในหลายพื้นที่นะคะผลการคาดการณ์ในพื้นที่เสี่ยงในช่วง6เดือนข้างหน้าเนี่ยจะพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย64จังหวัดหรือว่ากว่า 2,580 ตำบลในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเนี่ยครอบคลุมนะคะ58จังหวัดหรือว่าประมาณ 2,112 ตำบลค่ะและที่สำคัญก็คือยังพบว่ามันจะมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งแบบพร้อมๆกันด้วยนะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะ43จังหวัดนั่นหมายความว่าเรากำลังเผชิญกับลักษณะอากาศแบบสุดขั้วในปีนี
1: ้
0: ซึ่งจะมีผลอย่างมากเลยทีเดียวกับในแง่ของการบริหารจัดการน้ำของประเทศเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำไมอ่ะถ้าจะมาประชุมแล้วก็หารือร่วมกันเนาะว่าเราจะมีแนวทางเนี่ยแก้ไขปัญหาล่วงหน้าเนี่ยได้ยังไง
1: ต้องช่วยกันด้วยแล้วสังคมไทยอ่ะต้องยอมรับประการหนึ่งนะว่าถ้าประชุมกันเองอ่ะหมายถึงว่าทำกันเองแบบก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเช้าชามเย็นชามก็ไปตามระบบราชการนะเราไม่ได้ว่านะแต่ว่าที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามีคณะมีท่านองคมนตรี
0: ม
1: าเหมือนช่วยกระตุ้น
0: อ
1: ่ะ
0: มันเป็นตัวเร่งตัวเร่ง
1: ใช่มันเป็นตัวเร่งนะว่าเฮ้ยท่านองค์ท่านอันนี้มานะนี่ก็ต้องรีบแล้วเฮ้ยอันนี้คือมันเป็นแบบวิถีสังคมไทยด้วยประกอบกัน
0: อาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนที่ต่อต้านเนี่ยคือเขาไม่ให้ความเคารพในสถาบันไงแต่ว่าอย่าลืมนะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาให้ความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่เคารพเนี่ยเขาก็มองทุกอย่างว่าดูซิท่านยังไม่ทิ้งประชาชนก็ยังคงทำหน้าที่อะไรเงี้ยทำงานมีอะไรช่วยได้ก็จะช่วย
1: ใช่แล้วเราจะเห็นนะว่าในสมัยรัชกาลปัจจุบันในรัชกาลที่10เนี่ยมีการมอบหมายงานองคมนตรีเยอะมากแบบคือแล้วแบบทุกคนเนี่ยแบบลงพื้นที่แบบทีเลย
0: คือนอกเหนือจากรับผิดชอบรายกระทรวงแล้วอ่ะก็ยังรับผิดชอบเนี่ยในเรื่องของเนี่ยสถานการณ์น้ำสาธารณภัยทั้งหลายแหละภัยพิบัติทั้งหลายแหละ
1: ต้องบอกเลยนะว่าสมมติอย่างพวกอดีตผบ.ที่เป็นองคมนตรีเนี่ยบางทีนักข่าวเราก็อยากจะนัดทานข้าวพบปะกันอะไรเงี้ยโอ้โหกว่าจะได้คิวน่ะพี
0: ่
1: ยาวแบบประมาณครึ่งปีไปแล้วเพราะว่าภารกิจอ่ะลงพื้นที่ประชุมทุกเอาเป็นว่าแทบทุกวันมีวันหยุดน่าจะแค่วันอาทิตย์วันเดียวอ่ะคือแบบ
0: แต่ท่านก็ฟังวิทยุนะ
1: ใช่นั่นแหละ
0: ฟังรายการเราด้วยเพราะรู้มาว่าน้องเนี่ยน้องก็ทำงานเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยก็จะบอกเลยบอกว่าเนี่ยท่านองค์ฟังนะอะไรเง
1: ี้ยหลายองค์ด้วยคือที่เคยท่านองคมนตรีพลากรเนี่ยก็เคยเจอท่านที่เชียงใหม่ท่านก็เนี่ยติดตามรายการอะไรประมาณนี้ด้วยแต่อันนี้นานแล้วนะเป็นปีละ
0: อ่ะเนี่ยแหละค่ะก็เพราะนั้นเนี่ยคือสถานการณ์เนี่ยปีนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นภาวะอากาศที่มันสุดขั้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เอาไว้ก่อนเตรียมการเอาไว้ก่อนล่วงหน้ามันก็น่าจะเป็นการดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคุณผู้ฟังครับคือบรรดาองคมนตรีเนี่ยเขาจะคือจะมีโครงการอันนี้ดีกว่าในหลวงท่านจะมีโครงการเนี่ยดูแลในพื้นที่แต่ละพื้นที่โดยเฉพาะกับบรรดาเกษตรกรเนี่ยคือพื้นที่ไหนในชุมชนไหนที่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได
1: ้
0: ก็จะมีโครงการเข้าไปให้การช่วยเหลือทั้งเรื่องของเกษตรกรให้มีน้ำใช้ให้เพียงพอในขณะเดียวกันก็ตั้งเป็นชุมชนเพื่อป้องกันน้ำท่วมด้วยในคราวเดียวกันคือมันจะมีทุกอย่างอ่ะที่สามารถจะพึ่งพาตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งรัฐอ่ะ

0: ใช่แล้วต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ขององคมนตรีเนี่ยไม่ใช่แบบเอ้ยเป็นเพื่อเป็นเกียรติวงตระกูลโอ้โหงานหนักเอาเป็นว่าหนักกว่าตอนอาจจะยังตอนยังไม่เกษียณกันด้วยซ้ำนะเพราะว่านอกจากเป็นงานครบพี่ดูสิโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9มาจนปัจจุบันน่ะ 4,000 กว่าโครงการแล้วคณะองคมนตรีเนี่ยแบ่งกันรับผิดชอบในแต่ละโครงการเราจะเห็นไงว่าข่าวที่ออกมาหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปประชุมโครงการนั้นติดตามโครงการนี้อะไรคือเยอะไปหมดแล้วก็ยังมีของแต่ละพระองค์ด้วยนะคะก็คือพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในหลายพระองค์เนี่ยท่านก็มีโครงการของท่านซึ่งองคมนตรีแต่ละท่านเนี่ยก็ไปช่วยของแต่ละพระองค์ด้วยไม่ใช่แค่ของในหลวง
1: ใช่ใช่ไม่ต้องอะไรอ่ะเอาแค่เนี่ยคือน้องอ่ะน้องเนี่ยทำงานทางด้านนี้อ
0: ่ะ
1: ไม่เคยเห็นหน้ามันเลยที่บ้านจริงๆคือเราว่าเราก็ทำงานเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นนักข่าวเนี่ยเราก็ทำงานเยอะแล้วนะแต่ขอโทษเถอะไม่เคยเห็นมันเลยอะไรต้องเรียกอย่างนี้เลยคือเขาจะทำงานหนักมากทั้งวันทั้งคืนแล้วกลางคืนเนี่ยนะคือเขาก็จะต้องทำงานเพราะว่าก็เป็นที่รู้กันว่าพระองค์ท่านใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ต้องทำงานกลางคืนแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องคอยก็ต้องมีการตอบไลน์ต้องมีการตอบคำถามเวลาท่านสงสัยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยการทำงานจะตลอด24ชั่วโมงจริงๆ
0: ใช่ถึงมองว่าองคมนตรีโดยเพราะยุคนี้นะไม่มีคำว่าสบายเอาว่าตั้งแต่ยุคก่อนก็หนักพอสมควรมายุคนี้ยิ่งหนักกว่าเดิม
1: ไม่คือแล้วมันลำบากตรงที่ว่าคือหลายคนอาจจะไม่ได้รับรู้ไงเพราะด้วยแนวการทำงานของในหลวงรัชกาลที่10ท่านเป็นปิดทองหลังพระพระองค์จริงสิ่งจริงตัวจริงเลยอ่ะ
0: ใช่อย่างหลายงานนะที่คณะองคมนตรีหรือว่าแยกไปทำเนี่ยก็ไม่เป็นข่าวก็มีนะ
1: ใช
0: ่โอ้
1: ส่วนใหญ่จะเป็น
0: ใช่
1: จะเป็นอะไรที่แบบเป็นลับอ่ะ
0: ใช่จนบางครั้งเนี่ยพี่เราบอกอุ้ยอันนี้เรื่องดีออกทำไมไม่เปิด
1: ไม่ยอมนะไม่ยอมให้เปิดเผยเป็นเรื่องลับ
0: ใช่
1: เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อผู้ฟังต้องพักกันละเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงลับลวงพราง
0: ค่ะช่วงที่2 8:33 นะทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะฮะคุณบรวุฒิบอกอยู่เชียงใหม่ว้าวนะฮะเชียงใหม
1: ่
0: มีครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่เช้านะครับ
1: คุณดิตินายบอกลุงตู่คือเขาสารเสก
0: หอโดดิ้นนะเจอแล้วดิ้นโดนแล้วดิ้นเห็น
1: ไหมเพราะว่าเพราะคราวที่แล้วปี68ไม่มีพลเอกประยุทธ์ไง
0: ไม่มีเพราะพลเอกประยุทธ์เพิ่งเป็นในห้วงหลังหรือเปล
1: ่
0: า
1: เนี่ยคงมาแทนคุณจรัญธดาแล้วเพราะว่าเนี่ยเชื่อดูเลยไปไล่ดูเนี่ย9ท่านเนี่ยมีเมื่อปีที่แล้วมีคุณจรัญธดาอ่ะปีนี้มาพลเอกประยุทธ์มาแทน
0: นั่นแหละแล้วก็นะกี้เห็นนี่นะคุณผู้ชมเราก็ทักทายมาจากหลายที่นะกี้เห็นบอกว่าอะไรนะหนองจอกอยู่ไหนก็บอกว่าฝนตกแล้วหายไปไหนแล้ววันนี้ข้อความเยอะมากอะวิ่งหา
1: หรอ
0: นี่กี้มีคนถามว่าทำไมเวลาเรียกคุณเล็กต้อง

0: บอกว่าเวลาสื่อช่องต่างๆเรียกคุณเล็กต้องบอกว่าเป็นนักข่าวอาวุโสทำไมต้องมีสร้อยว่าอาวุโสด้วยก็แก่แล้ว
1: ก็พวกแก่ๆไง
0: เนี่ยอย่างพี่เด้งก็คือนักข่าวอาวุโส
1: คือพวกที่เขาอยู่กันมานานเขาก็จะเรียกอาวุโส
0: เกิน30ปีเนี่ยก็คือ
1: ก็ดีออกนะเขาให้ความเคารพ
0: ใช่ซึ่งจริงอ่ะถ้าตำแหน่งเล็กอะตอนของบล็อกโพสนะก็คือซีเนียร์รีพอร์เตอร
1: ์
0: ก็คือเอามาจากคำนี้เลยซีเนียร์รีพอร์เตอร์เลย
1: ก็เหมือนนั่นนอบไปนอบอะ
0: อันเนี้ยโคตรซีเนียร์เลย
1: นักข่าวอาวุโสเหมือนกัน
0: เอาคืออายุอะก็รุ่นกันอะแต่เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: มันดังตอนแก่เนี่ย
0: ชั่วโมงบินแล้วประสบการณ
1: ์โอ้โหไม่มันเลยกลายเป็นมันเป็นคำที่แบบนะว่าลีเด็ดไปเลยอะ
0: ยูโนเมียลิทเทิลโครู้จักนอบน้อยเกินไปโอ้โหอ๋อนี่คุณสมจิตเข้าไปตอบอ๋อคุณเล็กเขาแก่ใกล้เกษียณแล้วอันนี้ก็ใช
1: ่เล็กอายุเท่าไหร่แล้วอะ
0: 57
1: อุ้ย57เองเหรอ
0: เอออีก3
1: ปีตั้ง3ปีแน่
0: 3ปีโอ้พี่แป๊บเดียว
1: ไม่มีความที่แบบเห็นเล็กมาตั้งแต่ฝึกงานเนี่ย
0: ฉันก็เห็นเธอมาตั้งแต่สาว
1: ไม่ก็ฉันเห็นเธอมาตั้งแต่ฝึกงานฉันก็เลยนึกว่าเธอน่าจะ60แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: อย่าเพิ่งอย่าให้รีบไปสิค่อยๆไปโอ้เห็นพี่เด้งมาตั้งแต่แบบโอ้โหเราอ่อนน่ารักแบบโอ้โห
1: จนดูดีแก
0: ่โอ้ยไม่พี่เด้งเหมือนเดิมหน้าตาไม่แก่เลยต่อ
1: ผ
0: ู้คอมเมนต์เยอะมากเดี๋ยวขอค่อยๆสแกนไปนะ
1: ทีนี้คุณผู้ฟังเราก็คงจะเห็นนะที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยที่เขาโพสต์บอกว่าการประชุมครั้งนี้มันละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นพระประมุขเพราะนั้นเราก็จะเห็นเลยใช่ไหมว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเขามาไล่เลียงเลยว่าประเทศในยุโรปเนี่ยที่เป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วมีพระมหากษัตริย์ในทรงเป็นประมุขเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเราเพิ่งได้รู้นะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาอย่างนอร์เวย์นี่คือสุดๆมากประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประธานการประชุ
0: ม
1: อย่างบ้านเราประชุมทุกวันอังคารใช่ไหมแต่นอร์เวย์เนี่ยเขาประชุมทุกวันศุกร์ค่ะโดยมีเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประธานการประชุ
0: ม
1: เด็ดไหมล่ะ ส่วนสวีเดนนะปีหนึ่งจะประมาณสัก 3-4 ครั้งที่นายกพร้อมกับครม.นะคะจะต้องเข้าเฝ้าค่ะเพื่อทูลเกล้าถวายรายงานการทำงานแล้วก็รับฟังคำปรึกษาและก็แนะนำคือขอคำแนะนำเนี่ยจากพระมหากษัตริย์ของสวีเดนและในขณะเดียวกันนะในวงประชุมเนี้ยก็จะต้องมีองค์ราชทายาทอยู่ด้วยเพื่อสังเกตการ อันนี้คือสวีเดนของบ้านเราเนี่ยปีหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ในหลวงด้วยนะเป็นองคมนตรีนะแต่ว่าอันนี้ปีหนึ่งเนี่ย 3-4 ครั้งสำหรับสวีเดนนะคะที่นายกครม.ต้องไปเข้าเฝ้าเนี่ยนะคะเพื่อทูลเกล้าถวายรายงานส่วนอังกฤษเนี่ยทุกสัปดาห์ค่ะที่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนั้นจะต้องเข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าถวายรายงานเกี่ยวกับการทำงานแล้วก็รับฟังคำแนะนำจากพระมหากษัตริย์ณพระราชวังบักกิ้งแฮมซึ่งทำแบบนี้มาเขาบอก70ปีแล้วนะ มันเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วเราก็เชื่อได้ว่าประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะมีในลักษณะนี
1: ้
0: เพราะว่าคือจะเรียกได้ว่าเป็นก็เรียกว่าแบบธรรมเนียมนิยมของประเทศนั้นๆก็ได้แต่ว่าต่างกันที่รายละเอียด
1: ใช่คือเหมือนธรรมเนียมที่เขาทำที่เขาปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและเขาก็ยังคงรักษาเอาไว้ยังเดนมาร์กค่ะยังเดนมาร์กเนี่ยนะพระมหากษัตริย์ของเดนมาร์กเนี่ยก็จะทรงเป็นประมุขของรัฐนะแล้วก็ยังเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดของกองทัพเดนมาร์กด้วยแล้วก็ยังทรงเป็นผู้ที่ถืออำนาจบริหารร่วมกันกับรัฐสภาและพระมหากษัตริย์นะทรงมีอำนาจที่จะปฏิเสธการพระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่ร่างกฎหมายตลอดจนทรงมีอำนาจเลือกและปลดนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลได้โดยมีหรือไม่มีเหตุผลซึ่งอันนี้พอหลังๆมาเขาไม่ค่อยใช้กันหรอกแต่ว่าท่านมีอำนาจอยู่นะถามว่าวันนี้ยังมีไหมมีและนะคือถ้าหากว่าไปอ่านรัฐธรรมนูญเดนมาร์กเนี่ยของปี1953เนี่ยนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องคำนึงถึงว่าการใช้คำว่ากษัตริย์เนี่ยในบริบทของการใช้อำนาจนะคะนักกฎหมายชาวเดนมาร์กเนี่ยคือจะเข้าใจเลยว่าหมายถึงรัฐบาลประกอบไปด้วยนายกและรัฐมนตรีอันนี้นั่นหมายความว่าเนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยระบุเลยว่าอำนาจที่มอบให้กับพระมหากษัตริย์เนี่ยสามารถใช้ได้ผ่านทางรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดจึงเป็นการขจัดความรับผิดชอบทางการเมืองหรือว่ากฎหมายใดๆที่ออกจากพระมหากษัตริย์คือเหมือนกับพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านก็จะไม่มีความผิดใดๆเพราะ

0: ทั้งหมดเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถามว่าพระองค์ท่านยังมีอำนาจไหมมีอำนาจในทางการเมืองซึ่งนอกเหนือจากนะนอกเหนือจากเดนมาร์กแล้วทีนี้เดนมาร์กเนี่ยก็ยังมีเลยอีกนะโอ้ปัจจุบันเนี่ยทรงมอบอำนาจพระราชอำนาจให้กับรัฐมนตรีรัฐบาลทำให้พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงมีบทบาทในพิธีการตามที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะและขณะเดียวกันมาดูสเปนสเปนก็เหมือนกันนะทางธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยนายกจะเข้าเฝ้าค่ะเพื่อถวายรายงานสรุปสถานการณ์บ้านเมืองให้ทรงรับทราบโดยอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดก็อยู่ที่ครม.ซึ่งบทบาทของกษัตริย์สเปนเนี่ยนะคะพระราชอำนาจเนี่ยจะเป็นไปในเชิงพิธีการก็คือทรงเป็นผู้ประกาศยุบสภาทรงลงพระประมาภิไธยประกาศใช้กฎหมายและก็ทรงลงพระนามแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสภาและถ้าหากว่าปราศจากการลงนามสนองพระบรมราชโองการจากรัฐบาลและการกระทำและการตัดสินใจใดๆในพระประมาภิไธยเนี่ยคือจะถือว่าเป็นโมฆะเลยนะและไม่มีผลทางกฎหมายในทันทีนี่ก็จะเป็นประเทศต่างๆที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะนั่นก็หมายความว่าคือพระมหากษัตริย์ในแต่ละประเทศเองก็จะเข้ามามีบทบาท ในทางการเมือง
1: คือถ้าเรานึกกันโดยทั่วไปเนี่ยคือคนที่เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ต้องมีความเป็นห่วงประเทศใช่ไหมพี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะจะไปอะไรทางไหนเพราะฉะนั้นการที่พระองค์จะแบบว่าเฮ้ยสนใจเรื่องนี้มันไปถึงไหนหรือว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างเรียกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะพี่แดง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ต้องย้ำเลยนะว่าโพสต์เนื้อหาต่างๆที่โพสต์ออกมาจากพรรคประชาชนเนี่ยนะคือมันเป็นเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องย้ำไม่ถูกต้อง
1: เนี่ยเห็นใครไปฟ้องแล้วใครไปยื่นแล้วนะคุณศรีสุวรรณเอ๊ะคุณอะไรนะที่ไปย
0: ื่
1: น
0: ศรีสุวรรณนั้นเขายื่นยุบพรรคแต่ว่าทีเนี้ยคือโซเชียลเขาเริ่มถามกันออกมาไงบอกว่าเอ้ยที่คุณบอกไว้ว่าเนี่ยรัฐบาลกำลังทำการวิบังควรเสียงว่าละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอ่ะเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแล้วและที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ปกติและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วเพราะนั้นเนี่ยคือคุณเนี่ยจะขอโทษไหมไงกับไอ้ข้อความที่คุณได้โพสต์ลงไปอ่ะนั่นเนี่ยก็รออยู่เนี่ยว่าทางพรรคประชาชนจะว่ายังไงแต่ว่าที่แน่ๆกับความเคลื่อนไหวนะของตัวคุณเท็งณัฐพงษ์เนี่ยที่มาบอกว่าถ้าผมเป็นนายกเนี่ยจะไม่มีวันหรอกที่จะประชุมกับองคมนตรี
1: เมื่อวานนี้เหมือนพรีชีพยังไงไม่รู้นะพูดเต็มทุกเรื่อง
0: แล้วก็มาเรื่องนี้แหละวันที่22เหมือนได้โอกาสวันที่22พฤษภาคมเนี่ยนะคะซึ่งทางคุณทิ้งณัฐพงษ์เนี่ยก็บอกเลยจากรัฐประหาร22พฤษภาคม2557สู่การเมืองระบอบสีน้ำเงินซึ่งอย่างในคอลัมน์นะอ่านเอาเรื่องเนี่ยของประกาศหอบเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่ามันมาเป็นแบบสเต็ปอะเนี่ยเขายังคิดดูนะหลายคนก็มองแบบนี้นะมันมาเป็นสเต็ปอะคือจากวิจารณ์องคมนตรีแล้วก็กระทบกระเทียบเปรียบเลยไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยแล้วก็มาสู่ความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้แหละที่ออกแถลงออกมาคือเหมือนเป็นแถลงการออกมาจากทางด้านตัวคุณเท็งณัฐพงษ์นะคือต้องตามข้อความกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะสำหรับข้อความที่ทางคุณเท็งณัฐพงษ์เนี่ยตามคร่าวๆนะคือคุณเท็งเนี่ยจะบอกเลยบอกว่าเนี่ยช่วง12ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพเนี่ยรถถังบนท้องถนนแล้วคือผ่านมาเนี่ยแต่ว่าขบวนการยึดอำนาจไปจากมือประชาชนเนี่ยมันยังไม่หยุดมันกำลังเกิดขึ้นทุกวันมีการดำเนินคดีเพื่อปิดปากประชาชนเนี่ยไม่ต่ำกว่า300คดีไอ้200คดีมีการล้อมปราบประชาชนที่ชุมนุมอย่างสันติอย่างน้อยเนี่ย74ครั้งมีการยุบพรรคการเมืองสำคัญอย่างน้อยเนี่ย7พรรคนี่คือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าขบวนการยึดอำนาจเนี่ยไปจากมือประชาชนในยุคสมัยเนี้ยมันไม่ได้เบาบางลงเลยแต่กำลังหนักหน่วงและแนบเนียนขึ้นแม้ว่าวันนี้ประเทศไทยจะไม่อยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.อีกแล้วแต่สังคมการเมืองไทยเนี่ยยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่ถือกำเนิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นมรดกของการรัฐประหารและระบอบเนี้ยกำลังกัดกินอนาคตของสังคมไทยและนะทางคุณณัฐพงษ์เนี่ยนะก็จะพูดเนี่ยเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยย้ำอยู่นะภายใต้ระบอบสีน้ำเงินพวกเขาจัดวางสถาบันทางการเมืองและระบบกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้อำนาจของชนชั้นนำที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยอยู่เหนือกว่าอำนาจที่มาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศคือเอาเป็นว่าคือคุณเท็งณัฐพงษ์เนี่ยอย่างที่บอก

0: นะว่าคือจะพูดอะไรก็พูดไปตรงๆเลยไม่ต้องแบบพยายามที่จะพาดพิงไปถึงสถาบันพยายามที่จะพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์คือถ้าเกิดว่าคือคุณจะด่าคุณอนุทินด่าคุณเนวินด่าพรรคภูมิใจไทยคุณก็ด่าไปเลยตรงๆว่าไปคือคุณก็อยู่ในการเมืองก็มีสิทธิ์เนาะที่คุณจะไปด่าเขาได้ว่าเอ้ยคุณทำแบบนี้ไม่ถูกไม่ถูก
1: ใช่ซึ่งอันนี้น่าต้องข้อสังเกตนะพี่เด้งว่าคุณณัฐพงษ์เลือกที่จะใช้ชื่อของตัวเองในการแสดงความคิดเห็นไม่ใช้ในนามพรรคไม่ได้ใช้พรรคประชาชนนะคราวที่แหละแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยในนามพรรคเลยใช่ไหมพี่เรื่องขององคมนตรี
0: อ่
1: ะแล้วก็คงจะมีคนติติงว่าเฮ้ยมันเสี่ยงมันมินเมย์มันอะไรก็เลยเหมือนคุณณัฐพงษ์อ่ะพีชีพเลยงั้นฉันลุยเองก็เลยเป็นคนที่โพสแล้วก็พูดเรื่องนี้ออกมาด
0: ้
1: วย
0: ไม่แต่การโพสเนี่ยการโพสของคุณณัฐพงษ์เนี่ยคือพยายามที่จะเบี่ยงไปอีกเรื่องนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยเจตนาเนี่ยคือหลายคนเขาก็มองออกอ่ะคือพยายามจะโพสต์มาในแนวคลุมเครือให้สามารถตีความกระทบชิงไปได้เพราะนั้นเนี่ยคือหลายคนก็มองว่าถ้าเกิดว่าคุณจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็มากันแบบตรงๆเลยกับความเคลื่อนไหวอะไรทั้งหลายแหล่ที่คุณกำลังมีเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยปลาด3สีค่ะเขาลงเอาไว้เลยนะเขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจเลยบอกว่าการที่พรรคประชาชนเนี่ยกลับมาเปิดเกมแรงพูดเรื่องของระบอบสีน้ำเงินและพยายามขึงขังนะในโหมดซ้ายอีกครั้งนึงเนี่ยอาจไม่ได้เกิดจากการค้นพบอุดมการใหม่แต่มันเกิดขึ้นในจังหวะที่พรรคเนี่ยกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากฐานเดิมของตัวเองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะฐานฮาร์ดคอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เคยเชื่อว่าพรรคสีส้มเนี่ยจะเป็นหัวหอกชนกับโครงสร้างอำนาจอย่างไม่ถอยมันนั้นปัญหาของพรรคส้มในวันนี้มันคือการติดอยู่ระหว่าง2แรงดึงแรงดึงด้านหนึ่งก็คือความเป็นพรรคการเมืองในระบบที่ต้องระวังคดีระวังยุบพรรคระวังคะแนนคนกลางและระวังต้นทุนทางกฎหมายแต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะมันคือฐานฮาร์ดคอร์ที่ยังต้องการเห็นพรรคเนี่ยเดินหน้าแตะประเด็นเดิมอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องสถาบันแล้วก็มาตรา112แล้วก็องค์กรอิสระแล้วก็รัฐธรรมนูญแล้วก็โครงสร้างอำนาจที่พวกเขาเชื่อว่าต้องเปลี่ยนแปลงคือตอนนี้ก็เหมือนกับกำลังจะไปย้ำจุดเดิมว่ายังไงอ่ะคุณต้องไปถึงเป้าหมายที่พวกคุณตั้งเอาไว้คือต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้และนี่จึงทำให้พรรคส้มเนี่ยต้องเล่นเกม2ชั้นคือชั้นแรกเนี่ยต้องแสดงออกให้แรงพอเพื่อส่งสัญญาณกลับไปยังฐานเดิมว่าพรรคเนี่ยยังไม่ถอยนะแต่ว่าชั้นที่2เนี่ยต้องไม่แรงจนพาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ความเสี่ยงทางกฎหมายหรือว่าทำให้เสียคะแนนจากคนกลางพรรคก็เลยเลือกใช้วิธีแบบคือใช้แบบคำกว้างๆอย่างระบอบสีน้ำเงินเนี้ยแทนการเดินชนประเด็นอ่อนไหวแบบตรงๆคือป่า3สีเนี่ยกำลังจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะไปทิ่มต่ำที่พรรคภูมิใจไทยแต่ว่าเขากำลังจะทิ่มต่ำไปที
1: ่ที่สีน้ำเงินว่าหมายถึงอะไร
0: คือก็ให้คนเนี่ยคิดไปเองได้เหมือนเป็นไหนบอกเป็นไหนว่าฉันกำลังตีใครและบาดแผลสำคัญเนี่ยที่ทำให้พรรคถูกตั้งคำถามค่ะก็คืออดีตทางการเมืองของตัวเองโดยเฉพาะภาพการเคยโหวตหนุนคุณอนุทินเป็นนายกนี่แหละมันก็เลยทำให้ฐานเดิมบางส่วนเนี่ยมองว่าพรรคที่เคยประกาศสู้กับอำนาจเก่าเนี่ยกลับเคยมีส่วนเปิดทางให้ฝ่ายที่วันนี้ถูกอธิบายว่าเป็นแกนของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยขึ้นสู่อำนาจคำถามจึงไม่ใช่แค่พรรคส้มเนี่ยสู้จริงหรือเปล่าแต่มันคือพรรคเนี่ยจะอธิบายอดีตของตัวเองยังไงให้ฐานเดิมเนี่ยยอมรับได
1: ้
0: และก็แรงกดดันนี้นะคะมันยิ่งชัดขึ้นค่ะเมื่อคุณปิยบุตรเนี่ยออกมาเตือนพรรคประชาชนไงว่าอย่าลืมนะอย่าลืมเหตุแห่งกำเนิดและอย่ากลายเป็นเพียงพรรคเลือกตั้งที่แฉแบบรายวันเพื่อให้มีแสงส่องคือคำเตือนนี้มันสะท้อนว่าภายในเครือข่ายเดิมเองเนี่ยก็เริ่มมีคำถามว่าพรรคส้มเนี่ยกำลังอ่อนลงเบาลงหรือว่าห่างจากธงที่ตั้งต้นไปแล้วหรือเปล่าและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะพรรคส้มเองเนี่ยนะคะก็ยังเจอกับแรงเสียดทานจากประเด็นหลังบ้านด้วยทั้งเรื่องเครือข่ายสื่อสารกลุ่มผลิตคอนเทนต์การจัดกระแสออนไลน์นะเกี่ยวกับการจัดการเนี่ยแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในเครือข่ายเดิมภาพของพรรคที่เคยยืนอยู่บนแท่นความโปร่งใสและตรวจสอบคนอื่นเนี่ยมันเริ่มถูกย้อนถามว่าหลังบ้านของตัวเองเนี่ยเปิดให้สังคมตรวจสอบได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะกับการเปิดเกมระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การโจมตีรัฐบาลหรือว่าภูมิใจไทยแต่เป็นการสร้างฉากรบใหม่เพื่อดึงฐานฮาร์ดคอร์เนี่ยกลับมาอยู่ใต้ธงเดียวกันอีกครั้งนึงคือพรรคเนี่ยต้องทำให้ฐานเดิมเนี่ยรู้สึกว่าพรรคยังมีสนามต่อสู้อยู่นะยังมีศัตรูทางการเมืองแล้วก็ยังมีเป้าหมายใหญ่ไม่ใช่กลายเป็นพรรคเลือกตั้งธรรมดาที่ปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดในระบบเท่านั้นเพราะนั้นในเกม

0: นี้นะคะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะก็เลยถูกยกขึ้นมาเห็นไหมก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนค่ะซึ่งตอนนี้กำลังเดินเกมเหมือนเป็นการดึงผู้คนเนี่ยกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อ นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยในขณะเดียวกันเขาบอกว่าในเกมเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันก็เลยถูกยกขึ้นมาเป็นความฝันใหม่ของฐานมวลชนเป็นประตูบานแรกของการออกจากระบอบสีน้ำเงินและเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อประสานรอยร้าวภายในบ้านส้มพรรคเนี่ยก็เลยใช้ธงแก้รัฐธรรมนูญค่ะเพื่อบอกฐานฮาร์ดคอร์ว่าเรายังไม่ถอยนะแล้วก็บอกคนกลางว่าเรายังมีเป้าหมายเชิงระบบนะไม่ใช่แค่ประทะกันรายวันเท่านั้นแต่ทีเนี้ยโจทย์ใหญ่ก็คือพรรคส้มเนี่ยกำลังกลับซ้ายเพราะมั่นใจในอุดมการณ์เนี่ยจริงหรือว่ากลับซ้ายเพราะว่าถูกฐานฮาร์ดคอร์เนี่ยไล่กลับไปยืนตำแหน่งเดิมเพราะนั้นพรรคเนี่ยก็เลยต้องขึงขังค่ะขึงขังพอให้ฐานเดิมเชื่อแต่ก็ต้องระวังพอไม่ให้เสียพื้นที่ทางกฎหมายและการเลือกตั้งและนี่คือความย้อนแย้งสำคัญของพรรคส้มในเวลานี้บทสรุปแล้วก็คือพรรคประชาชนไม่ได้เพียงเปิดศึกกับระบอบสีน้ำเงินนะแต่ว่าเขากำลังเปิดศึกกับเงาของตัวเขาเองด้วย คือทั้งเงาจากแผลโหวตอนุทินทั้งเงาจากแรงกดดันทางคดีแล้วก็เงาจากฐานฮาร์ดคอร์ที่เริ่มไม่พอใจและเงาจากคำถามว่าพรรคยังจำเหตุแห่งกำเนิดของตัวเองได้จริงหรือไม่นี่แหละเพราะนั้นมันก็เลยกลายมาเป็นความเคลื่อนไหวของพรรคในวันนี
1: ้
0: ไม่แปลกใจเลย
1: ใช่แต่ว่าก็เข้าใจได้นะว่าเขาแบบเหมือนสถานการณ์มันเป็นใจที่แบบทำให้เขาแบบจุดประเด็นเรื่องนี้มาเหมือนที่ผ่านมาพรรคประชาชนเนี่ยคือไม่มีอะไรจะเอามาเป็นชูโรงแล้วไงเพราะว่าสามลุงก็เหมือนไปเรียบร้อยแล้วระบอบเรื่องของการรัฐประหารก็ดูว่าไม่มีวี่แววใช่ไหมแล้วก็เขาก็เรื่องของการซ้อก่อนสถาบันเขาก็ไปเคลื่อนไหวเรื่องของ112อะไรไม่ได้แล้วแต่พอมีปรากฏการณ์อันนี้ทางสังคมก็พยายามที่จะลากเข้าสู่ประเด็นเป้าหมายของเขา
0: เขาก็คงคุยกันแล้วไงเนาะในกลุ่มอะในกลุ่มหัวสมองเขาเนี่ยว่าอันเนี้ยประเด็นเนี้ยเล่นได้ที่จะเคลื่อนไหวต่ออะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คงฉุกคิดมาตั้งแต่เห็นภาพองคมนตรีไปประชุมนั่นแหละก็กระโจนใส่เลยแต่ว่าก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าต้องบังคับเลี้ยวใหม่นะฮะเมื่อข้อมูลมันปรากฏอีกรูปแบบนึง
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีมุมอยู่มุมนึงที่เราก็ต้องยอมรับนะในอำนาจของสวที่เขาเองเขาก็เพ่งเล็งไปที่อำนาจสวอยู่ไม่น้อยนะว่าคือเราก็เป็นที่รู้กันว่าในการให้ความเห็นชอบหรือว่าแต่งตั้งบุคคลใดๆก็ตามที่เข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระทั้งหลายแหละมันเป็นอำนาจของสว.เพราะนั้นเนี่ยมันเขาก็จะเรียกกันแบบอำนาจที่4อำนาจที่4กกต.เอ่ยปปช.เอ่ยศาลรัฐธรรมนูญเอ่ยพวกสำนักตรวจเงินแผ่นดินอะไรเงี้ยกรรมการสิทธิมนุษยชนคือล้วนแล้วต้องผ่านความเห็นชอบของสว.นะคะคือก่อนเนี้ยในสมัยของคสช.เนี่ยก่อนเนี้ยสวเนี่ยจะมี2สายอ่ะ
1: ค่ะ
0: สายบิ๊กป้อมสายลุงตู่เงี้ยคือเราก็ต้องมาดูว่าเออเนี่ยเค้าสายไหนสายไหนแต่มาวันเนี้ยคือก็ต้องยอมรับว่าสายส่วนใหญ่เนี่ย150ได้มั้งเนาะจาก200เนี่ยคือมันสายเดียวเลย
1: ใช
0: ่เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นปัญหาที่สามารถจะโจมตีได้อ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็เริ่มแบบมีความไม่ไว้วางใจได้ว่าเอ๊สวเนี่ยจะเอ็นมาทางไหนแล้วสว.เวลาการคัดสรรบุคคลไปเข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยจะเป็นสายของเนี่ยทางพรรคหรือเปล่าเนี่ยนั้นมันก็เริ่มมีความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปกับรายงานความเคลื่อนไหวของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็จะมีความเคลื่อนไหวออกมาอยู่ตลอดเวลาที่เราได้ยินซุ้มเสียงเนี่ยนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาที่สามารถจะโจมตีได
1: ้ใช่ซึ่งเรื่องของอะไรนะการที่มาของสว.จะสีน้ำเงินไหมอะไรเนี้ยมันเป็นสิ่งที
0: ่
1: คนคิดแล้วก็เข้าใจแบบนั้นได้แต่ในอีกมุมนึงอะไรจะมองว่าโอ้โหถ้าทำได้ไงจริงๆคือพรรคภูมิใจไทยมันเก่งมากนะหมายถึงว่าในแง่ของสว.กว่าจะมาถึงวันนี้มันต้องผ่านไม่รู้กี่ขั้นตอนอ่ะ
0: นี่คือสิ่งที่ซึ่งพรรคประชาชนเนี่ยกำลังมุ่งแบบโจมตีและก็วิพากษ์วิจารณ์อยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในช่วงของวันเลือกสว.ช่วงนั้นก็มีความพยายามอย่างมากนะจากคุณธนาธรเนี่ยที่จะให้คนในสังกัดของพรรคเนี่ยหรือว่าคณะก้าวหน้าเนี่ยเข้าไปเป็นสว.ถามในมุมกลับกันว่าถ้าณวันนี้ไม่ใช่ทางด้านของ
1: ถ้าเป็นสว.
0: ถ้าไม่ใช่สีน้ำเงินอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นสีส้มเนี่ยถามว่าความเคลื่อนไหวในวันนี้มันจะออกมาแนวนี้ไหม

0: มันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่ง
1: ซึ่งตอนนั้นจำได้ว่าคุณธนาธรเนี่ยบอกเลยว่าโอ้เนี่ยเรื่องอะไรนะมันมีค่าสมัคร 2,500 ขอให้เสียสละเข้าไปแบบ
0: ตอนนั้นโอ้โหเขาแบบระดมช่วยกันแบบเต็มที่เลย
1: เพราะฉะนั้นน่ะพี่ถ้าเรามองในแง่โอเคไอ้เรื่องหัวมีหรือไม่อะไรอย่างนั้นน่ะส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรามองในการต่อสู้กันทางการเมืองอ่ะณเวลานั้นน่ะถือว่าโอ้โหไอ้คนคิดอ่ะวางแผนได้ยังไงใช่ไหมว่าสมมติว่าถ้ามันมีหัวจริงอ่ะเฮ้ยวางแผนได้ยังไงกะเกณฑ์ได้ยังไงแบบคือมันต้องไอ้สายนี้มาเลือกสายนี้เฮ้ยพี่เอาแค่คนคิดอ่ะเฮ้ยมันคิดได้ยังไงต้องสมองไม่ธรรมดาสามารถที่จะคิดเกม
0: แบบก็คนนั้นก็สมองธรรมดาที่ไหนล่ะ
1: ใช่คือถึงบอกไงว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงอ่ะเออแล้วถึงขั้นที่พรรคประชาชนเองก็พยายามเรื่องนี้อยู่แต่ก็ยังไม่สามารถสู้กับสายน้ำเงินเขาได้เอออันนี้ก็นะ
0: แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็โยงไปที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยแต่ว่าในความเคลื่อนไหวเนี่ยที่มันดังกันออกมาเนี่ยที่เมื่อวานที่เล็กพูดอะเรื่องของคุณเนวินอะ
1: เออตกลงเขาไปเจอกันไหม
0: คือหลายคนพวกนักวิชาการเองเขาไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะเป็นไปได้เหร
1: อ
0: สยามรัฐนั่นแหละลงข่าว
1: หรอแต่ไม่รู้ข่าว
0: สยามรัฐเขาไปดูแล้วท่านไปนั่งหาจุดเริ่มต้นเนี่ย
1: ไม่มาจากไหนเห็นเหมือนไม่ใช่ไม
0: ่ลงไว้เลยว่าพบกันวันที่14ค่ะ
1: หรอ14อ๋อเจอกันมาแล้ว
0: เจอกันมาแล้ว14พฤษภาเนี่ยข่าวไปนั่งอ่านข่าวดูแล้วคือ14พฤษภาแล้วก็เริ่มมีเสียงเนี่ยเขาก็ไปเอาคุยกันเนี่ยจับพวกนักวิชาการมานั่งคุยกันว่าเนี่ยเป็นยังไงเชื่อไหมก็มานั่งวิเคราะห์กันคือหลายคนก็จะวิเคราะห์ออกมาเหมือนกันเลยบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะถามว่าตอนนี้อำนาจมันอยู่ในมือใครระหว่างคุณทักษิณกับคุณเนวินแล้วทำไมคุณเนวินจะต้องวิ่งก็ไปหาคุณทักษิณ
1: หรือว่า
0: คือมันก็ไม่น่าจะมีความเป็นไปได้เลยอ่ะถ้าพูดถึงบทบาทอ่ะบทบาททางการเมืองในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเทียบกันแล้วอ่ะระหว่างคุณทักษิณเนี่ยกับคุณเนวินเนี่ยคุณเนวินก็มีบทบาทมากกว่า
1: ตอนแรกเรายังคิดว่าจะคือเหมือนกับว่าจะยังกำลังจะมีไงไม่คิดว่ามีไปแล้ว
0: มีไปแล้ว14พฤษภา
1: แต่อย่างว่าพี่เราก็ไม่รู้นะเขามีคุยอะไรที่มันต้องตอนนี้ยังน้อยเขาก็เป็นพรรครวมรัฐบาลใช่ไหม
0: เดี๋ยวมันก็ต้องหลุดออกมาอยู่ดีอ่ะ
1: ใช่เรียกว่าไม่พ้นฝีมือนักข่าวพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยแน่นอน
0: ไม่ต้องอะไรนะเรื่องคุณทักษิณในเรือนจำอ่ะมันยังหลุดออกมาหมดแล้วเนี่ย อยากรู้อยากลุ้นอยากรู้
1: เดี๋ยวพวกสายนักข่าวสายตรงบุรีรัมย์ไปเช็คหน่อยนะ
0: ไปถามในเวลาอยากรู้เรื่องคุณทักษิณนะไปถามเลยนะอุ้ยคนก็รู้กันหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรื่องของการพบกันเนี่ยถามว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมีการพบกันไหมเขาเคยพบกันนะก็ตุลา67เนี่ยพบกันครั้งนึงที่มีกระแสข่าวออกมากับครั้งที่2เนี่ยคุณอนุทินออกมายอมรับเองเลยจำได้ป่ะ
1: ที่
0: พาคุณเนวินไปพบแล้วก็ไม่ได้พบคุณทักษิณ
1: เขาเรียกว่าย้อนหลังวันเกิดย้อนหลังคุณเนวิน
0: แล้วก็ไม่ได้พบคุณทักษิณคนเดียวด้วยก็พบคุณนุ้งอิงแผ่นของฐานด้วยเนี่ยแล้วก็หนนี้เดี๋ยวก็ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็รู้
1: ใช่
0: จริงไม่จริง
1: แล้วอย่างน้อยอ่ะพี่อาการที่พรรคเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ต้นเลยนะแบบตั้งแต่หัวตั้งแต่ไก่โหเลยแล้วก็เหมือนกับทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยหรือแม้แต่คุณอนุทินเองเนี่ยดูไม่กังวลเลยว่าในอนาคตอ่ะพรรคเพื่อไทยจะแบบงองแงหรืออะไรเนี่ยคือมันก็ทำให้คิดได้ว่าผู้ใหญ่ก็คุยกันแล้วงี้ก็ได้ใช่ไหม
0: อย่าเลยมีคนก็บอกเลยเนี่ยเรื่องคุณทักษิณเนี่ยต้องขอบคุณคุณอนุทินด้วยนะ
1: ทำไมอ่ะพี่ไม่แต่ก็ต้องบอกนะว่ายังไงอ่ะคุณทักษิณนะเชื่อได้ว่าไอ้ช่วงนี้ก็ต้องเงียบๆก่อนแต่ว่าในความเงียบอ่ะก็ต้องเคลื่อนไหวอย่างน้อยอ่ะการที่จะกอบกู้พรรคภูมิใจไทยอ่ะใช่ไหมเอ้ยขออภัยพรรคเพื่อไทยอ่ะก็ต้องค่อยๆทำไปอ่ะพรรคที่ตัวเองก่อตั้งมาใช่ไหม
0: เดี๋ยวเราคุยหลังไมค์ดีกว่าเราพักก่อน
1: พักฟังข่าววันก่อนสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือ
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังรับฟังสถานี

0: นี้วิทยุอสมท. FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ยาสินธุวราวันรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัสร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่25พฤษภาคมเป็นต้นไปร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ในขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้ารัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษาร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสุรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรในระบบการศึกษาโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้ไฟเขียวปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากจ้างเหมาบริการไปสู่สถานะลูกจ้างชั่วคราวจำนวนทั้งสิ้น1,588 อัตราภายในปีงบประมาณ 2,569 สำหรับการปรับสถานะในครั้งนี้จะช่วยครูอัตราจ้างและบุคลากรสนับสนุนได้รับสิทธิประโยชน์รวมถึงความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นและถือเป็นการปรับอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิและลักษณะงานอย่างเหมาะสมโดยอัตราเงินเดือนใหม่นี้กำหนดให้ครูผู้ช่วยวุฒิปริญญาตรี5ปีหรือมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้รับเงินค่าตอบแทนสูงสุด 19,120 บาทต่อเดือนส่วนวุฒิปริญญาตรี4ปีจะได้รับค่าตอบแทน 18,220 บาทต่อเดือนในขณะที่ครูผู้ช่วยในขณะที่ครูช่วยสอนและบุคลากรสนับสนุนอื่นๆจะได้รับค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพประมาณ 11,000 บาทต่อเดือนรัฐบาลปลื้มสารคดีอาหารไทยเทสฟูดไทยแลนด์คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมความสำเร็จความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและเทนเซนต์กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีนที่ร่วมกันด้วยความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามถือเป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของประเทศไทยและคนไทยเมื่อสารคดีอาหารไทยเทสฟูดไทยแลนด์ที่สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV สามารถคว้ารางวัล Terry Awards สหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งตั้งแต่ปี1979และมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึง

0: บาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4 ถึง 20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
5: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่ง

ให้เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: างชั่วโมงที่2นะ9นาฬิกา10นาทีอ่ะโอ้โหนี่ชวนไปเที่ยวก่อนเลยนี่มีทริปใหม่นะThe Legend เดี๋ยวอ่านแบบวัยรุ่นนิดนึงนะ The Legend Tale of สองแควเด็กสมัยนี
1: ้
0: เขาไม่อ่านสองแควนะอ่านสองแควนะ The Legend Tale สองแควอโยธยาโอ้โหชื่อก็น่าไปแล้วนะคะอ่ะ FM 100.5 ของเรานะภูมิใจอย่างที่สุดนะในการนำเสนอนะการไปทริปครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะอย่าพลาดเลยนะในการที่จะไปโหที่ว่า3คนเลยนะพี่สุดยอดแห่งตำนานนะของกูรูแห่งยุคนะฮะจะพาไปเที่ยวที่สองแควแล้วก็อโยธยานะร่วมย้อนรอยวีรกรรมของพระองค์ดำนะก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองนะฮะก็คือบนเส้นทางจากเมืองประสูตรเหรอเมืองประสูตรสู่ราชธานีในพระองค์ดำประสูติที่เมืองไหนเดี๋ยวต้องอ่านต่ออ่านะฮะอ่ะก็ไปกัน3วัน2คืนนะฮะวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะอ่ะใครเตรียมอยากไปเตรียมเคลียร์คิวได้เลยนะ3ถึง5กรกฎาคมนี้นะไฮไลท์สำคัญนะก็คือนี่แหละนะฮะโอ้โห3คนนี้ใครเป็น FC นะ1แน่นอนนะอาจารย์พลทรงฤทธิ์พลเงินนะอันนี้ทุกเรื่องเลยนะในด้านเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะกูรูนะและอีกคนหนึ่งก็คืออ๋อพี่สุวิทย์นะสุวิทย์สุทธิประภาโอ้โหรับรองว่าทริปนี้จะยิ่งมีสีสันนะแล้วก็ฮากันจนกรามค้างแน่นอนนะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคุณสุธนนะรุ่งธัญรัตน์นั่นเองนะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกูรูในแต่ละด้านเลยนะทั้งเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของโอ้โหนะการเดินทางนะของในแต่ละประเทศนะในขออภัยในแต่ละส่วนของประเทศเรานะก็คือที่ของอยุธยาแล้วก็สองแควพิษณุโลกนะซึ่งก็ต้องมีความรู้เรื่องของประวัติศาสตร์นะพี่แดงเดี๋ยวก่อนพี่สวิตเราอ่ะเขาคนเชียงรายเหรอ
1: เขาไปสร้างบ้านที่เชียงราย
0: แล้วคนพิษณุโลก
1: คนร้อยเอ็ดไงเนี่ย
0: เอ้าเหรออ๋อคนอีสาน
1: อ
0: ๋ออันนั้นมันพี่แดงเนาะที่ไปเจออยู่พิษณุโลก
1: ใช่แดงเป็นศึกพิษณุโลก
0: เออใช่นะอ่ะนะวันแรกเนี่ยคือไปที่เมืองสองแควพิษณุโลกก่อนฮะก็คือไปสักการะพระพุทธชินราชฮะซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดนะแล้วก็ไปชมนะเรื่องของตำนานพระนางพญาหนึ่งในพระเบญจภาคีนะแล้วก็ช่วงค่ำก็ไปรับประทานอาหารพร้อมโอ้โหนี่มีทอล์กโชว์พิเศษเหมือนเราเคยคิดกันนะพี่เด้งที่บอกว่าถ้าแบบเราไปต่างจังหวัดกับเอฟซีเราก็จะมีทอล์กโชว์ด้วยอะไรอย่างนี้นะอ่ะโอ้ไปจัดทอล์กโชว์กันที่นู่นด้วยนะแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะโดยเฉพาะแหมนะมีทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์ไปด้วยนะใครอยากรู้อะไรเรื่องของกัมพูชานะไปถามได้เลยนะส่วนวันที่2เนี่ยจะไปที่พระราชวังจันทร์ฮะเป็นพระราชวังจันทร์ซึ่งเป็นอ๋อนี่ไงเป็นสถานที่สมภพเป็นสถานที่เกิดของสมเด็จพระนเรศวรนะแล้วจากนั้นก็ไปยังอยุธยานะเพื่อไปสัมผัสมนต์เสน่ห์นะแล้วก็ล่องเรือนะในแม่น้ำแล้วก็ไปที่รอบเกาะนะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมสำคัญด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนการไซต์ซีอิ้งนะทางน้ำนะว่าฝั่งนี้เป็นวัดอะไรป้อมอะไรอยู่ตรงไหนก็เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์อีกมุมนึงด้วยเช่นกันนะฮะส่วนวันสุดท้ายนะวันที่3นะจะไปชมความมหัศจรรย์ของเสียงพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุนะอันนี้ดังมากนะที่เราเห็นในภาพกันนะแล้วก็ที่เขมรเขาพยายามจะก๊อปใช่ไหมพี่เท่งนั่นแหละนะแล้วก็จะไปลอดซุ้มประตูนะเพื่อแก้เคราะห์นะที่หน้าวัดพระเมรุนะก็พิเศษสุดนะมื้อกลางวันเนี่ยจะได้พบปะใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคืออ๋อคุณดำรงพุทธานกับคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุล
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อรายการคู่สร้างคู่สมเขาจะ
1: เป็นว่าเพราะแกเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยไงแกเป็นโรงแรมอยู่ที่อยุธยาดำรงอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณดำรงกับคุณพิสมัยเนี่ยก็คือจะไปร่วมที่นู่นด้วยนะก็คือเป็นอ๋อเป็นรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะเดินทางครั้งนี้นะจะใช้รถโค้ชอย่างดีเลยนะระดับ VIP แล้วก็พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถทุกมื้อนะทั้งหมดเพียง 15,900 บาทเท่านั้นนะต่อท่านนะอ่ะใครอยากไปจองด่วนเลยนะ0944803076094396

0: 649และ0868251444นะฮะเดินทางวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะฮะโอ้โห
1: อ่ะนี่มาขอตอบหน่อย
0: ว่า
1: ไม่อ่านชื่อเต็มเอาแค่ตัวย่อคุณพีบอกว่าผมเป็นแฟนพันแท้ 100.5 มา10ปีแล้วแต่รายการทั้งสองท่านเนี่ยอย่างวันนี้พูดเรื่ององคมนตรีของประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศโน้นก่อนที่จะวิจารณ์หรือวิเคราะห์อะไรเนี่ยให้อ่านรัฐธรรมนูญก่อนแล้วก็คือกำลังจะบอกไงบอกว่าองคมนตรีเนี่ยแต่งตั้งโดยใครคือคนละความหมายกันเลยกำลังบอกว่าแต่ละประเทศรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ของประเทศนั้นๆไม่ได้พูดถึงองคมนตรีเลยแม้แต่น้อย
0: ไม่ได้เข้าไม่ได้
1: คือรู้เลยนะว่าคุณพีคนนี้คือไปจับใจความผิดแล้วก็ไปฟังมาจากเพราะว่าบุรดมเห็นแล้วล่ะในคอมเมนต์ของอาจารย์ชัยยันเข้าไปตีอาจารย์เรื่องนี้ซึ่งอาจารย์เขาก็ตอบชัดเจนแล้วแล้วก็ในเพจนึงเนี่ยนะซึ่งเป็นเพจของเนี่ยเครือข่ายของพรรคส้มอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเล่นประเด็นเนี้ยแล้วก็ถามแบบคนล้อหัวล้อขำๆไอ้ประเด็นว่าองคมนตรีแต่งตั้งโดยใครซึ่งมันจะเป็นรู้สึกจะเป็นองคมนตรีที่อังกฤษที่นายกเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งองคมนตรีขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ได้เกี่ยวกันเลยเพราะเรากำลังจะบอกว่ารัฐบาลค่ะของประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสวีเดนไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์อย่างนอร์เวย์เนี่ยเขาประชุมครม.โดยพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประธานการประชุมนะแล้วก็สเปนแล้วก็เดนมาร์กเนี่ยคือประเทศประชาธิปไตยของยุโรปเนี่ยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยนะคะรัฐบาลทุกรัฐบาลค่ะจะต้องไปขอความเห็นและเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของแต่ละประเทศไม่ได้เกี่ยวกับองคมนตรีแต่บ้านเราเนี่ยแค่องคมนตรีเนี่ยมานั่งสังเกตการคือเขาจะใช้คำว่าสังเกตการเหมือนกับในกรณีของสวีเดนเนี่ยที่ครม.เนี่ยไปเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์แต่เขาจะใช้คำว่าองค์รัชทายาทเนี่ยจะเป็นผู้สังเกตการอันนี้ก็เหมือนกันองคมนตรีท่านมานั่งประชุมอยู่ในที่ประชุมของปปโดยมาในฐานะผู้สังเกตการแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้ที่รู้เลยนะว่าคือผู้ที่ไม่รักสถาบันเนี่ยทำไมถึงต้องมานั่งดิ้นกันแบบโอ้ก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วเนี่ยก็แบบมาพูดมาโจมตีเพราะนั้นไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าชี้แจงเท่านี้แล้วกันคือรู้เลยเนี่ยว่ากระแสมาจากไหนยังไงเพราะบุรดมก็บ้าโซเชียลเหมือนกันอ่านหมดแหละ
0: บุรดมนี่นักท่องโซเชียลตัวเยอะเลย
1: เนี่ยเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยก่อนมาทำรายการเนี่ยท่องโซเชียลเลยค่ะดูความเห็นดูเลยเนี่ยของแต่ละ
0: อาจารย์ด้วยนะอ่านเม้นด้วยนะ
1: ใช่บุรดมอ่านเม้นนั้นจะรู้หมดค่ะใครว่าอะไรยังไงที่มาจากไหนเนี่ยเพราะนั้นนะคือบางทีนะเนี่ยดูบางทีอ่านแบบคือคุณอ่านแบบผ่านๆแล้วคุณก็ไปจับเอาแล้วจับใจความแบบผิดๆแบบนี้ไม่ได้นะคุณสิริบูลก็บอกว่าปิยบุตรเนี่ยผู้ครอบงำจิตวิญญาณของด้อมส้มเรียนจบกฎหมายจากฝรั่งเศสก็เลยเดินตามก้นของฝรั่งเศสอะไรเงี้ยอ่ะไม่พูดอะไรมากแล้วมาต่อเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วกันเพราะทุกความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของทางพรรคประชาชนเนี่ยตอนนี้มันกำลังมีที่มาที่ไปเดินไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะต้องบอกเลยว่ามาวันนี้คือพรรคประชาชนเนี่ยก่อนหน้านี้คือมีการกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยว่าเตะทวงไม่ยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็โดนพรรคภูมิใจไทยเขาแก้เกมเลยเขาแก้เกมด้วยกันไปยื่นเลยไปยื่นร่างก่อนใครก็เพื่อนเล
0: ย
1: เห็นไหมนายกในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพยายามพูดอยู่นั่นแหละ
0: เ
1: นี่ยพรรคภูมิใจไทยส่งพรรคแรกเลยนะร่างของประชาชนอะไรนู่นนี
0: ่ชิงไม่คือเป็นการชิงตัดหน้ากันทางการเมืองเหมือนกันนะคือพรรคประชาชนก็ยังไม่ทันตั้งตัว
1: 2อาทิตย์แต่บอกต้องรออีก2อาทิตย์อ่ะก็เนี่ยคือมาว่าเตะถ่วงอ่ะเพราะว่าเตะถ่วงปุ๊บเจอพรรคภูมิใจไทยเขาแก้เกมทีเดียวงงกันไปไก่ตาแตกเห็นว่าทิศหน้าก็คงบรรดาพรรคฝ่ายค้านอื่นๆนะคะก็นำทีมโดยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะไปยื่นร่างแล้วก็เดี๋ยวอีก2อาทิตย์ก็ทางพรรคประชาชนก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะกับความเคลื่อนไหวในประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยอมรับเลยนะว่าพรรคประชาชนตอนนี้คือมีปัญหามากมีปัญหาเพราะอะไรคือจะแก้รัฐธรรมนูญได้เนี่ยวุฒิต้องให้ความเห็นชอบนะเสียงที่วุฒิจะต้องให้ความเห็นชอบเนี่ยนะคะนั่นก็คือตามรัฐธรรมนูญเขาจะล็อกเอาไว้ว่าการผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งวาระ1วาระ3เนี่ยต้องได้เสียงเห็นชอบจากสว.ค่ะ66แล้วก็67เสียงประมาณเนี้ย1ใน3เรามานั่งคิดคำนวณอันนี้ถาม Google คิดคำนวณไม่เป็น

0: มาลืมเล่าเรื่องเนี้ย
1: พวกเดียวกัน
0: ไม่เคยมีหนึ่งมีน้องคนหนึ่งเขามาบอกเขาฟังรายการบอกว่ารำคาญมากเลยอ่ะเวลาพี่เด้งกับพี่เล็กกันมานั่งคิดคำนวณแล้วคิดก็ผิดขอร้องเลยนะวันหน้าวันหลังไม่ต้องมานั่งคิดคำนวณเสียเวลาคิดก็ผิดอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้บุรดมไม่มานั่งคิดออกอากาศแล้วคิดมาเองเสร็จเลยเนี่ยก็ประมาณเนี้ย1ใน3ไม่รู้คิดถูกคิดผิดไงนะแต่ว่าใน Google มันบอก1ใน3เนี่ยประมาณ66 67ประมาณนี้นะไม่ต้องไม่น้อยกว่าเท่านี้จะต้องให้ความเห็นชอบนะในร่างแก้ไขนั้นๆถามว่าแล้วสว.เขาจะเห็นชอบกับร่างของพรรคประชาชนมั้ยล่ะ
1: ก็อาจจะมีสว.สีขาวไงที่เขาประกาศตัว
0: ก็จะมีส่วนนึงไง
1: ส่วนนึงแต่ไม่พอน่าจะไม่พออืม
0: แล้วตอนนี้ทางด้านของพรรคประชาชนเองเนี่ยในร่างแก้ไขก็พยายามจะลดอำนาจสว.ด้วยนั้นสว.เขาก็แบบโอ้เขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะหมูฝั่งก็คือวันนี้ต้องบอกเลยว่าพรรคประชาชนเนี่ยกำลังอยู่ในสถานะที่ลำบากกับประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือแล้วประเด็นเนี้ยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่สำคัญที่เขาต้องเดินเครื่องให้ได้ผลักดันให้ได้
1: อ
0: ะถ้าไม่งั้นเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องนึงที่เขาไม่ประสบความสำเร็จไงมาจนถึงวันนี้ถามว่าพรรคประชาชนเนี่ยเดินไปสู่จุดที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ไหมเนี่ยยังไม่มีอะไรที่เดินไปสู่จุดที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ได้เลยและเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเป็นอีกประเด็นนึงค่ะเพราะว่าถ้าจะทำให้สำเร็จมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องคุยกับพรรคภูมิใจไทยต้องประสานให้ได้และมีการพูดคุยประสานซึ่งกันและกันเท่านั้นแหละถึงจะทำได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วลำบากคือแม้ว่าพรรคประชาชนเองเนี่ยนะคะจะบอกว่าเขาไม่ห่วงหรอกเดี๋ยวไปว่ากันตอนทำประชามติโดยเขามองว่า21ล้านเสียง6แสนอ่ะ21ล้าน6แสนเสียงเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนจะประสบความสำเร็จแต่อย่าลืมนะว่าเมื่อช่วงวันเลือกตั้งอ่ะที่มีการลงเสียงประชามติเนี่ยนะ21ล้าน6แสนเนี่ยต่อผู้ที่ไม่เห็นชอบเนี่ยให้มีการแก้น้ำหนุนนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องการที่ให้รัฐธรรมนูญฉบับเก่าเนี่ยเดินต่อไปได้กับคะแนน10ล้าน8แสนเสียงแล้วงดออกเสียงอีก4ล้าน4แสนเสียงและอย่าลืมว่าตอนช่วงเนี่ยที่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคือก็ไม่ได้มาจากอะไรนะทางไม่ได้มาจากกลุ่มไอลอที่เขาพยายามประชาสัมพันธ์ที่จะปลุกเร้าให้คนเนี่ยไปกาเห็นชอบให้มีการแก้น้ำหนุนแต่มันมาจากทุกพรรคการเมืองจำได้ไห
1: ม
0: ที่แม้กระทั่งคุณอนุทินเองอ่ะก็เห็นชอบที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นก็หมายความว่าบรรดาพรรคบรรดาแนวร่วมบรรดาฐานเสียงทุกพรรคการเมืองออกมาพร้อมใจกันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกที่คะแนนเสียงมันจะสูงขนาดเนี้ย21ล้าน6แสนแต่ทีนี้ถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยเนี่ยร่างของเขาผ่านแล้วอ่ะต่อสภาถามว่าคะแนนที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าร่างเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยจะไม่ผ่านถามว่ามันจะเป็นไปอย่างที่พรรคประชาชนเนี่ยตั้งความหวังเอาไว้ไหมไงมันก็ไม่แน่มันก็ไม่ได้จะเป็นอย่างที่พรรคประชาชนเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้เพราะว่าคะแนนเนี่ยมันไม่ได้เดินมาที่21ล้านเสียงแน่อย่างที่พรรคประชาชนต้องการมันยังมีเนี่ยคิดดูนะ10ล้าน8แสนเสียงเนี่ยที่เขาไม่เห็นชอบเขาอยากให้ใช้ไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญตัวเดิมเนี่ยน
1: ั่
0: นหมายความว่า
1: อัน
0: นี้มันต้องมาจากเสียงที่คือไม่ได้มาจากเสียงของการประชาสัมพันธ์อะเพราะตอนช่วงนั้นนะคือมันเงียบมากเนอะกับการประชาสัมพันธ์ว่าเอ้ยฉันจะเอารัฐธรรมนูญฉบับเก่าไม่มีมันเหมือนถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือมันก็เหมือนเป็นคะแนนบริสุทธิ์อะ10ล้าน8เสียง8แสนเสียงแต่ถามว่าพวกงดออกเสียงเนี่ย4ล้าน4แสนเสียงเนี่ยนะมันก็มาจากเพื่อฉันก็ไม่รู้จะยังไงเนี่ยไม่เอาอ่ะเนี่ยเอาเนี่ย4ล้านเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าบวกรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ15ล้าน15ล้านเสียง15ล้านเสียงซึ่งก็ถือว่าเป็นคะแนนแบบเพียวๆอ่ะที่ไม่ได้มาจากฐานคะแนนเสียงของพรรคการเมืองไม่ได้มาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกลุ่มไอลอว์หรือว่ากลุ่มพรรคประชาชนเพราะนั้นเนี่ยอะไรๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่พรรคประชาชนคาดหวังไว้หรอกว่าจะต้องออกมาตามที่พรรคประชาชนบอกไว้ว่าเอ้ยคอยดูไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันตอนประชามติคือยังไงเนี่ยร่างของพรรคประชาชนเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะมาเองหรือว่าพรรคร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คงจะไม่ผ่านหรอกเนี่ยเพราะคนเขาไม่เอาด้วยอะไรแบบนี้เขาจะเอาของพรรคประชาชนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปไง

0: อะไรเหรอนี่คืออะไรอ่ะคุณกฤตเขามาบอกว่าอะไรเหรอ
1: ว่า
0: เพิ่งรู้ว่าพี่เด้งเป็นน้องของน้ำตรีท่านหนึ่งเพราะพี่เด้งสามารถใช้คำนี้ได้เลยตอนคุณพีผู้ฟังคนนั้นด้วยคำนี้ได้เลยครับ You know me a little go อ๋อแล้วมันตีอ๋อเป็นน้องแล้วมันตีเหรออ๋อกำลังประชดประชันมาสิคุณนี่อืมเนี่ยบอกแล้วว่านอบดําคือวาทะนี้นะมันจะเป็นวาทะที่ติดตัวคุณสุชาติชมกลิ่นไปตลอดทั้งชีวิต
1: เ
0: หมือนกับคําที่บอกว่าอะไรนะมึงไม่รู้หรอว่ากูลูกใครนะมันก็จะติดตัวเนี่ยครอบครัวนึงเนี่ยไปตลอดชีวิตเหมือนกันใช่มั้ยที่มันจะเป็นคําที่เราพูดมาตลอดเจอวาทะติดตัวไปเลยแหละ
1: คุณผู้ฟังก็ถามมาเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยมันจะจบแบบนี้เหรอใช่ไหมเรื่องเนี้ยที่มีปัญหากับสื่อแล้วก็บอกว่ารู้จักน้อยไปเนี่ยอย่างที่พี่เด้งบอกนะว่าม
0: ันไม่จบแค่นี้หรอกคือใครบอกว่าจบ
1: เป็นฉายากันไปเลย
0: เออมันจะติดตัวไปตลอดทั้งชีวิตอ่ะ
1: เออแล้วคอยดูนะเวลาตั้งฉายาปลายปีอะคุณสุชาติจะได้ฉายาอะไรจากนักข่าวทำเนียบรัฐบาลจะต้องรอจากเรื่องนี้แหละ
0: ไม่แล้วก็คือคุณสุชาติคิดยังไงเนี่ยคือไม่รู้อะไรเลย
1: ไม่แต่ว่าปกติอะ
0: ดวงมากเลยนะ
1: นี่ปกติคุณสุชาติแกก็ไม่ได้แนวนี้นะเราก็งงอ๋อแต่วันนั้นเป็นไปได้ว่าถูกซักเรื่องนี้ด้วยไงมันก็เลยแบบ
0: ถูกซักคือจากที่จากปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีนักข่าวโดยคนคนเดียวที่จี้ถามแล้วจี้อ่ะคือยิงคำถามตลอดและดันเนี่ยมีอยู่ประโยคนึงบุรดมอ่านเหมือนกันก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยเออทำไมแกโกรธอาจคาดว่าน่าจะมาจากคำพูดอ่ะก็นี่ไงแสดงว่าคุณไม่ได้ตรวจสอบสิ
1: เออนอบมีเขามีชี
0: ้เออนอบคือนอบเนี่ยไปเหมือนไปย้ำอ่ะมันเป็นการมันทำให้จี้ได้นะกับการว่าเนี่ยทั้งหมดที่คุณตอบมามันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณไม่เคยตรวจสอบประเด็นนี้แล้วคุณออกมาโวยวายทำไมอะไรต่างๆนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แกอาจจะไม่พอใจได้เหมือนคนจับจุดได
1: ้มันก็เหมือนเป็นอารมณ์ชั่ววูบอ่ะก็เป็นว่าด้านมันเหมือนแบบปื๊ดช่วงนั้นพอดีไง
0: ดันมาเจอคนในสนามนานคนอยู่ในสนามนานมันจับได้
1: ใช่แล้วแบบไม่ตอนแรกอย่างที่เล่าไงตอนแรกวันนั้นเล็กอยู่ที่กองบิน4ตาครีมอ่ะเอ้ยน้องที่ทำเนียบบอกพี่เนี่ยไม่รู้ใครสุชาติเดินชนไหลหรอกถ้าเดินชนไหลได้มันต้องตัวสูงใหญ่พอกันก็ยังนึกถึงพี่นอบอยู่เลยเพราะว่าปกติก็จะนั่งอยู่นะฮะโอ้แล้วเป็นพี่นอบจริงๆด้วย
0: แต่ต้องบอกเลยนะว่าคือนอบเนี่ยวันนั้นรักษากิริยาได้ดีมาก
1: เออนิ่งมันผู้ใหญ่เนาะ
0: น
1: ิ่
0: งยิ้มแล้วก็สไตล์ของมันด้วยอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: เออคือนอบอ่ะจะเป็นคนที่คือไม่เคยว่าใครอ่ะยิ้มใจเย็นแล้วก็เข้าใจทำด้วยนะวันนั้นนะที่ทางตรีเนี่ยพยายามจะโทรศัพท์คือจะใช้วิธีโทรเคลียร์แต่นอบบอกว่าไม่ผมไม่รับการเคลียร์ทางสายถ้าคุณอยากจะขอโทษลงมาเลยผมอยู่ที่หลังนี่แหละนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้น้ำตรีต้องลงมาละก็เลยกลายเป็นโอ้โหเป็นประเด็นที่แบบนักข่าวพูดถึงกันแบบเยอะมากไม่รู้ว่าหลายๆคนว่าไปออนไลน์โลกออนไลน์ก็ให้ความสนใจกันเยอะนะประเด็นนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่นั่นแหละแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าใครได้เราจะเห็นว่าปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือสื่อเราอ่ะที่ทำงานกับพี่นอบมาก็จะโพสต์กันเลยว่านอบเป็นใครจะได้ให้รู
0: ้ก็โม่งอ่ะโม่งอ่ะโม่งก็เป็นโม่งเนี่ยคือเขาเป็นหัวหน้า
1: ตอนมติชน
0: พ
1: ัทร
0: คำพิทักษ์เป็นหัวหน้าข่าวอยู่ที่มติชนก็เลยลงเรื่องประวัตินอบให้ทุกคนได้รู้ซะเลย
1: คือจะว่าไปแล้วอ่ะพี่นอบเนี่ยวิษณุนุ่นทองเนี่ยเส้นทางแกอนาคตอ่ะคือมันคล้ายๆพี่โม่งนะคือหมายถึงว่าพี่โม่งอ่ะก็เป็นสื่อแล้วก็เป็นแบบรุ่นใหญ่แล้วก็ในที่สุดเขาก็มาสู่เรื่องของด้านการเมืองด้านอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่นอบเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจการเมืองแต่ว่าทำงานในสมาคมนักข่าวด้วยแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ชอบเขาเรียกว่าอะไรนะชอบค้านอ่ะคือถ้าเป็นคนที่พูดตรงกับเรื่องของความคิดตัวเองถ้าอันนี้ไม่เห็นด้วยก็ต่อให้คนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยแต่ถ้านอบไม่เห็นด้วยนอบก็จะพูดก็คือกล้าที่จะพูดประมาณ
0: คือเป็นคนที่คลุกวงในบรรดานักการเมืองอ่ะคือสามารถที่จะขึ้นไปในห้องของรัฐมนตรีเข้าไปอยู่ในห้องประชุ
1: ม
0: รู้เรื่องวงในอย่างกรณีของคุณทักษิณเนี่ยคือไม่ธรรมดานะคุณทักษิณนะถึงแม้ว่าจะดูสนิทสนมกับนักข่าวเนี่ยเพราะด้วยความที่นอบเนี่ยตามมา

0: แต่พรรคพลังธรรมนะก็น้อยคนนะที่จะไปร่วมงานแต่งงานแล้วคิดดูอ่ะนอบเนี่ยในงานนักข่าวคนนี้คุณผู้ฟังเป็นคนพื้นเพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วแต่งงานที่นครศรีธรรมราชคุณทักษิณบินไปค่ะไปร่วมงานแต่งงานค่ะ
1: แล
0: ้วคุณทักษิณเขาได้ไปงานแต่งงานใครง่ายๆนะต้องสนิทจริงๆเออแล้วก็ไปร่วมงานแต่งงานยังจำได้เลยพวกนักข่าวเขาจะล้อกันต้องถางหญ้าอะไรหรอไอ้ใครสำหรับคุณทักษิณเลย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้ยคือสุดยอดจริงๆแล้วเขาก็จะสนิท
1: แล้วตอนนี้พี่นอกเขายังแบบคอนแทคได้ไหม
0: อุ้ยได
1: ้อ๋อได้แล้วเช็คข่าวได้สบาย
0: เขาสนิท
1: อุ้ยก็ใช้พี่นอบเช็คเลยว่าเนวินมาหาเปล่าเดี๋ยวจะบอกเลยเดี๋ยวสั่งไม่ใช่สั่งไม่ใช่ขอนะสั่งเลยพี่นอบเช็คให้หน่อยดิ
0: ตอนกลับมาเนี่ยก็ขึ้นไปโอ้ยเนี่ยตึกชินเนี่ยนอบเพราะโหสบายอยู่แล้ว
1: เออ
0: ชั้นบนน่ะชั้นบนน่ะ
1: เมื่อก่อนเขาสนิทกับเนวินด้วยเหรออ
0: ังเขาสนิทกันหมดอ่ะเนี่ยสุพงสุเทพแบบเขาสนิทหมดอ่ะเพราะว่าเขาตามเคยตามพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: ตามเปิดไทยตามอะไรเงี้ยคือก็จะสนิท
1: โอ้งั้นเดี๋ยวอันนี้แหละอาศัยพี่นอบนี่แหละเพราะเราไม่มีแรงค่ะพี่นอบเช็คให้หน่อยต้องระดับวงในวันจันทร์สองล่าเลยนะไม่ก็สมุทรีรัมอะไรประมาณนี้นะ
0: พักก่อนค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: มาค่ะ
1: มาช่วงสุดท้าย 9:32 โอ้โหคอมเมนต์เยอะมากนะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยเล็กต้องตอบ
1: ฮะว่า
0: คุณอังคณาบอกว่าพี่เล็กเห็นข่าวบักบอยเขมรหรือยังที่มันด่าพี่เล็กว่าอีปอบ
1: โอ้ย
0: แล้วก็ด่าเลย
1: น้อยไปด่าไอ้ปอบปกติเขาเรียกผีเลยพี่ก็ปอบพวกเดียวกัน
0: ไม่เดี๋ยวคุณอังคณาต้องบอกละเอียดนิดน
1: ึ
0: งที่มาที่ไปเนี่ยว่าทำไมถึงด่าเล็กว่าอีปอบ
1: เออไม่แต่ปกติอ่ะสื่อเขมรนะเขาจะเรียกเราว่าอีแม่มด
0: อ๋อเหรอ
1: ก็คือหน้าตาประมาณเนี้ยผมทรงนี้ไงเขาจะเรียกว่าอีแม่มด
0: ไปวันนั้นก็ไม่แปลกใช่ไหมที่บักปอยจะเรียกว่าปอบเลย
1: ใช่ก็อย่างนี้อยู่แล้วคือไอ้ที่เรียกปอบเนี่ยไม่ใช่แค่บักปอยนะพวกการเมืองที่ไม่ชอบเราก็เรียกเราอีปอบเหมือนกัน
0: อ๋อจริงปะ
1: ใช่ก็คือผม
0: แต่ว่าคนไทยเนี่ยเหรอ
1: เออคนไทยในเน้นแต่เวลาแบบเราอะไรแบบเขาจะหาว่าเออเขาก็จะหาว่าเราพวกสายอนุรักษ์นิยมอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เขาแบบไม่ชอบประมาณเนี้ยเขาก็จะเนี่ยอีปอบอีผีอะไรประมาณนี้แหละไม่สนเฉยๆยอมรับในสภาพโอ้ยขนาดแผลหลานยังเรียกเลยคือเด็กกับพี่มันใช้คำไม่ถูกใช่ไหมบอกนะทำไมหน้าตาน้าอับปีจังเลย
0: ขนาดนั้นเลยหรอ
1: ไม่ใช่เด็กมันใช้คำไม่ถูก
0: เหรอ
1: มันจะใช้คำว่าผีนั่นแหละ
0: ออ
1: บอกว่าเนี่ยทำไมหน้าตา
0: แล้วตัวเองไม่ตกใจอ่ะอันนี้คือเขาเจอหน้าแล้ว
1: ไม่เฉยๆไม่ก็คุยกันขำๆไงก
0: ็
1: บอกว่าทำไมหน้าตาเราก็บอกว่าเออก็หน้าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าหน้าผีไม่ใช่หน้าอับปีเฉยๆแต่อยากรู้ว่าโดนด่าประเด็นอะไรช่วงเนี้ยเพราะปกติก็เราก็ตอบโต้เขมรอยู่แล้วแต่ว่าเล็กอะจะยึดหลักอย่างหนึ่งพี่เด้งเล็กจะไม่ได้ด่าแบบไร้เหตุผล
0: เน
1: า
0: ะ
1: เราจะวิจารณ์ในเชิงแบบในเชิงอย่างมีหลักการหน่อยอะไม่ใช่ว่าโอ้ยไปฟาดงวงฟาดงาไม่เคยพฤติกรรมไม่เคยทำแบบน
0: ั้
1: น
0: แต่ขอโทษเนาะแปลกเนาะแต่คนไทยเนี่ยสังเกตมาชอบให้คนด่าคนไหนด่าเนี่ยดัง
1: ไม่เอาไม่ชอบดังไม่ชอบดังไม่ชอบโดนด่า
0: เนี่ยคุณนินเคทีมาอีกแล้วไม่อ่านของคุณนินเคทีเนี่ย
1: ฮะ
0: แกโกรธนะ
1: เหรอ
0: เข้ามาต่อว่าต่อขานเลยไม่เรียกคุณเด้งคุณเล็กเรียกคุณป้า
1: ไม่เป็นไรโอ้วันนี้ยอมรับได้เรียกยาย
0: ค
1: ุ
0: ณป้าทั้งสองทำไมไม่อ่านคะมันเป็นคำแนะนำที่ดีมากค่ะ

0: แนะนำของคุณนินเคทีน่ะคือไปด่าเขาเนี่ยดูซิแนะนำให้คุณเพ้งจุดๆๆโอ้โห
1: เ
0: ราคือไปว่าเขาว่าไม่อ่านค่ะ
1: นี่นะวันนี้โอ้คนชมพี่เด้งเยอะนะบอกว่าเอาข้อมูลมาเล่าให้ทำให้เข้าใจในหลายประเด็นหลายเรื่อง
0: นี่มาแล้วคุณอังคณาเขามาตอบแล้ว
1: ว่า
0: ที่พี่เล็กนำเสนอข่าวที่เขมรเนี่ยเขาเอานักโทษมาใช้แรงงานที่ชายแดนไทยกับเขมรค่ะ
1: อ๋อทำไมต้องด่าก็สื่อเขมรเขาลงแต่คือก็ที่เล่าให้ฟังเมื่อวานไงว่าเรื่องนี้ก็คือฮุนมาเน็ตเนี่ยนายกฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดในงานหนึ่งอันนี้ประมาณสักเดือนนึงแล้วว่าเขาอ่ะจะให้กรมราชทัณฑ์เขมรน่ะเอานักโทษเขมรน่ะมาช่วยงานทหารที่ชายแดนก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: มาช่วยสร้างบังเกอร์แต่ตอนต้นน่ะเขาไม่ได้พูดว่าเขาจะมาให้ช่วยสร้างบังเกอร์ก็คือจะบอกว่าให้เอามาอยู่ชายแดนพอช่วงนั้นก็เลยเกิดกระแสในกัมพูชาโอ้ยชื่นชมกันใหญ่แล้วว่าดีแล้วเอาไปสู้กับสหารเสียมอะไรอย่างเงี้ย
0: ประเภทเดียวกับคุณทักษิณเลยเนอะ จำได้ปะที่เคยจะเอาคนเอานักโทษไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยฮุนมาเน็ตเขาก็เลยออกมาแก้ข่าวว่าเขาจะส่งนักโทษไปช่วยงานธุรการก็เช่นไปเป็นทำกับข้าวบ้างไปสร้างฐานไปขุดคูเลตอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ให้ไปรบนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าห่วงเนี้ยมันมีการปล่อยตัวคือมันเริ่มส่งแล้วไงคือก่อนหน้านี้ก็คือเป็นแค่สั่งการหรือแนวคิดแต่ตอนนี้คือสื่อเขมรเนี่ยเอาภาพออกมาลงแล้วว่าเนี่ยได้ส่งนักโทษขึ้นรถและเอาไปอยู่ชายแดนที่อุดรมีชัยกับโพธิสัตว์แล้วเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาลงแค่นั้นเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยเพราะว่าเขมรก็ออกข่าวอยู่แล้วด้วยถ้าด่าก็ไปด่าสื่อเขมรนะแต่เห็นว่าก็หาประเด็นด่าไปเรื่อยแหละ
0: ตอนนี้ขำคุณลิลลี่คิดถึงนะพี่เด้งพี่เล็กเสียงชวนฟังมากอันนี้พูดจริงเลยประชดประชัน
1: ใช่ประชดประชันเพราะยิ่งเวลาแบบว่าตะเบงประมาณนี้นะเสียงจะแบบต้องไปรีโวลูมลงนิดนึงเลย
0: แล้วพอเวลาเล็กดังอ่ะบุรดมก็ต้องดังด้วยมันจะต้องแบบได้อารมณ์ซึ่งกันและกันคนหนึ่งดังแล้วมาเบาเนี่ยมันไม่ได้เลย
1: เดซิเบลต้องได้กันไม่แต่ต้องบอกนะว่าเรื่องของการที่เขาเอานักโทษมาอยู่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นอ่อนไหวนะพี่แดงเพราะว่า
0: อย่างต่อให้ไม่ได้ลบอ่ะเนาะ
1: ใช่คือแล้วเชื่อแล้วเราเชื่อเขมรเหรอว่าเขาจะไม่เอามารบ
0: ใช่
1: ใช่มั้ยก็อย่างที่บอกไงว่าขนาดการลบรอบที่แล้วอ่ะเขายังเอาทหารเด็กมารบยังเอาผู้หญิงมารบเอาลูกเมียทหารมาช่วยรบด้วยเลย
0: ก็ขนาดบอกขนาดยิงยังบอกไม่ยิงเลย
1: ใช่
0: ภาษาอะไร
1: เนี่ยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเอานักโทษมาอยู่ตามฐานทหารต่างๆที่อยู่ชายแดนเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคือพวกเนี้ยเขาไม่ได้ฝึกเขายิ่งไม่ได้รับการฝึกมาแต่ว่ามาอยู่เนี่ยก็คืออยู่ไปฝึกไปเดี๋ยวทหารเขมรมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะฝึกให้ลองยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยคือเชื่อเล็กเชื่อโดยสุจริตเลยว่า 99% ยังไงเขาก็ต้องฝึกให้นักโทษเหล่านี้สามารถรบได้ด้วยใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าในทางเปิดเผยอ่ะคุณมาเน็ตอ่ะจะไปยอมรับว่าเฮ้ยส่งนักโทษมารบอ่ะไม่ได้เขาก็เลยต้องบอกว่าส่งมาช่วยขุดบังเกอร์ขุดทำคูเลตอะไรอย่างนี้เฉยๆนะแต่เชื่อได้เลยเพราะว่าทหารในพื้นที่เนี่ยแม้ว่าเมื่อวานนี้ทางรองโฆษกกองทัพบกเนี่ยจะบอกว่าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วเนี่ยยังไม่พบว่านักโทษเหล่านั้นเนี่ยมาถึงที่ชายแดนแล้วหรือยังนะแต่ถ้าเรายึดตามภาพของสื่อกัมพูชาที่ออกมาเนี่ยก็คือเขาเอาขึ้นรถบัสมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเท่านั้นแหละนะแล้วก็เดี๋ยวก็คงมาเนี่ยเตรียมรับมือได้เลยเดี๋ยวคอยดูเขมรก็จะต้องบอกว่าอ๋อพอดีเป็นพวกนักโทษคือที่ผ่านมาเขมรมักจะบอกว่าอ๋อเวลามันมียิงปืนหรือทำอะไรนอกกรอบเนี่ยมันก็จะบอกว่าเป็นพวกที่อะไรนะเมาเหล้าขาดวินัยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับทหารเราที่อยู่ชายแดนนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามพอเป็นนักโทษมาแบบนี้เนี่ยอะไรเขาทำได้ทุกอย่างอ่ะคนเป็นนักโทษอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นและที่แน่เลยก็คือเขาต้องเอามาเป็นมาช่วยรบแหละนะเพราะว่าพี่นึกถึงหลักความเป็นจริงอ่ะสมมติเราเอาเด็กหรือว่าอะไรอ่ะพวกวัยรุ่นหรือทหารหรืออะไรมาอยู่ในฐานน่ะอย่างน้อยเราก็ต้องสอนวิธีเอาตัวรอดเขาใช่ไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามียิงกันจะต้องทำยังไงหรือว่าเดี๋ยวพอรบกันจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องฝึกการเป็นทหารเบื้องต้นให้กับพวกนักโทษพวกนี้อยู่แล้ว

0: แต่ถามว่าคิดได้นี่แม่งแบบนะคือการที่เขาคิดแบบนี้ได้เนี่ยมันแบบคือเล็กเชื่อว่า1เนี่ยมี2ประเด็นคือ1การที่คุณมาเน็ตคิดแบบนี้คือ1กำลังพลเขาไม่พออันนี้เข้าใจได้ว่าเห็นมาว่าเขาก็พยายามจะออกกฎหมายเรื่องเกณฑ์ทหารแบบบังคับมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันหนึ่งการที่สองคือเล็กเชื่อได้ว่าในยะแฝงเขาเนี่ยก็คือการเอาคนที่เป็นนักโทษอ่ะมาอยู่แบบเนี้ยคือเอามาทำอะไรก็ได
1: ้
0: คือจะพีชีพยังได้เลยถ้าพูดกันตรงๆนะ
1: เหมือนชีวิตพวกนี้ก็ไร้ค่าอย
0: ู่แล้วคืออาจจะแบบให้มาทำอะไรก็ได้ที่แบบพร้อมเสี่ยงอ่ะแล้วอาจจะอันนี้เราแค่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเองทำสำเร็จเดี๋ยวพ้นโทษ อย่างนี้ก็ได้ใช่ไห
1: ม
0: หรือวันดีคืนดีพี่เฮ้ยปล่อยให้มาอยู่
1: ข้ามแดน
0: เจออะไรก็เจอแล้วก็เพื่อสร้างเงื่อนไขอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกลายเป็นว่าทหารเราตอนเนี้ยน่าเห็นใจทหารไทยที่อยู่ชายแดนนะจะเจอกับอะไรบ้างก็ไม่รู
1: ้
0: เต็มไปหมดเลยใช่ไหมคือแค่ทุกวันนี้ก็คือมีการยั่วยุมีการยิงปืนมีการยิงขู่แล้ว
1: สงครามประสาทอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่คืออันนี้มันคือความรำคาญคือที่เขาพูดอ่ะนะว่ามันรำคาญไงถึงบอกว่ามันไม่จบอันนี้มันเป็นผลพวงที่ทำให้ฝ่ายระดับผู้บังคับบัญชาคิดเลยว่าในห่วงการสู้รบรอบที่สองที่ผ่านมาเรารบกัน20วันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยเรายึดพื้นที่ของประเทศไทยกลับคืนได้เกือบจะหมดแล้วแล้วก็เรายึดเพิ่มเติมในพื้นที่มันเหลื่อมที่เป็นพื้นที่รักษาพื้นที่ระวังป้องกันได้แล้วจนเราคิดว่าเฮ้ยเราหยุดยิงใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่เคยคุยอ่ะมันเป็นห่วงของการช่วงปลายปีที่มันจะขึ้นปีใหม่พอดีเพราะฉะนั้นทางระดับผู้บังคับบัญชาระดับรัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยก็คิดว่าจังหวะนี้แหละหยุดยิงไปก่อนใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เรายังทำไม่สำเร็จคือเรายังไม่สามารถทำให้กัมพูชาเนี่ยสิ้นสภาพทางการทหารนะพี่แดงแม้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยรอบ2เครื่องบินรบของเราเนี่ยจะบินปฏิบัติการเชิงลึกเข้าไปแต่เราก็ปฏิบัติการเฉพาะการอะไรนะทำลายฐานที่มั่นทางการทหารสะพานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่สามารถที่จะทำให้กัมพูชาเนี่ยสิ้นสภาพทางการทหารได้แล้วพี่คิดดูเดี๋ยว5เดือนเองใช่ไหมตอนนี้เขาฟื้นทุกอย่างแล้วไอ้สะพานที่ F16 เราไปถล่มเนี่ยเขาก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วไอ้ถนนที่เคยเป็นหลุมเป็นบ่อจากการทิ้งระเบิดของเราเนี่ยเขาก็ซ่อมเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าเขมรพร้อมไหมพร้อมเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กระสุนจรวดที่เขาสั่งเพิ่มมาก็ทยอยมาแล้วคืออันนี้ถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมฐานเขมรถึงยิ่งฮึกเหิมเพราะว่าอาวุธมาอาวุธใหม่กระสุนมาเพียบแล้วอย่างที่บอกไงว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมากยังกับแบบเงินยังเยอะอยู่
1: อ่
0: ะพี่เด้งถึงบอกอ่ะว่าเราอ่ะแม้คราวที่แล้วอ่ะเราจะพยายามทำลายที่คาสิโนหรือว่าสแกมเมอร์แต่มันก็ยังไม่ได้เราไม่ได้ทำลายทั้งหมดไงไอ้พวกนี้มันยังเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับตระกูลฮุนอยู่เพราะฉะนั้นเขาถึงยังมีเงินมาเซิร์ฟกองทัพได้อยู่โดยเพราะ BHQ เนี่ยมีรายงานข่าวเลยบอกว่าโอ้โหซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่แบบทันสมัยมากขึ้นตอนนี้นะกำลังซื้ อโดนจากตุรกีด้วยนะพี่เขาไม่ได้ใช้โดนจากจีนอย่างเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในวงการโดรนเนี่ยเขารู้กันดีว่าถ้าใช้โดนที่มันเป็นแบบโดนตลาดทั่วไปมันจะโดนแจมได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะต้องใช้โดนที่มันแบบปรับเองทำเองผสมปรับอะไรเองแล้วก็ต้องมีระบบ AI แล้วมันก็จะระบบ AI ที่คุมเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ด้วยว่าไอ้อัลลัมนี้โดนยิงมันจะต้องสั่งเปลี่ยนใหม่หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้มีข่าวว่ากัมพูชาเนี่ยกำลังซื้ออาวุธจากตุรกี
1: อ
0: ย่างที่บอกไงว่าก่อนหน้านี้เขาไปซื้อจากยุโรปตะวันออกนะหลายประเทศแล้วก็หลายอย่างเลยตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าตอนนี้กัมพูชาเนี่ยเน้นเรื่องกองทัพโดรนอย่างมากเน้นแบบคือเพราะว่าเขาไม่มีกำลังรบทางอากาศใช่ไหมแล้วก็การใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันเป็นเป้าได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้โดรนเหมือนอย่างที่การรบรอบที่สองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาใช้โดรนเยอะมากแล้วอันนึงที่เราต้องยอมรับคือกัมพูชาเขาเริ่มเรื่องของการใช้โดรนเนี่ยก่อนเราคือเขามีความเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มต้นก้าวหน้ากว่าเราแต่ตอนนี้เราก็ทันสมัยแล้วล่ะแต่ว่าพอต่างฝ่ายต่างก็เก่งอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเจอถ้ากรณีว่ามันมีการรบในรอบหน้าเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอหนักก็คือเรื่องของกองทัพโดรนเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเท่าที่คุยกับทหารที่เขาโดนด้วยตัวเอง

0: อะนะโอ้โหคือพี่มันก็โดนเขาก็น่ากลัวเพราะว่ามันมา
1: แต่เราก็วางได้แบบได้เป้าหมายนะสำหรับโดนของเราการประคบที่สองอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าคือทหารเราอ่ะคราวที่แล้วยอดรวมทั้งหมดที่เราสู้รบอ่ะเราบาดเจ็บประมาณ700คนถือว่าเยอะมากเราเสียชีวิต42คนเพราะฉะนั้นเราอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดนะพี่ว่าโอเคเราชนะเราชนะภาพรวมเราขาดร้อยอ่ะแต่การสูญเสียเรามีการสูญเสียทั้งชีวิตทหาร42นายแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณเกือบ700นายโอเคแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบาดเจ็บที่รักษาหายอะไรก็ตามแต่พวกที่ต้องบาดเจ็บพิการทุพพลภาพหรือแม้แต่บางคนที่เราเห็นน่ะคือสมองหน้ายุบมือขาดอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นคือสิ่งที่เราต้องแลกแม้ว่าเราจะชนะแต่เรามีสูญเสียไงพี
1: ่
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คราวนี้เราต้องระมัดระวังคือเรื่องของโดรนซึ่งโดรนเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่คุมยากพี่ก็ดูเนี่ยขนาดที่ลบกันอิสราเอลสหรัฐกับอิหร่านอ่ะก็คือโดรนเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะฉะนั้นคราวนี้กัมพูชาเขาก็ใช้โดรนเช่นกันและเขาเนี่ยชื่อพัฒนาหนักมากคือแต่ฝั่งของเราก็พัฒนาเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันต้องสู้กันเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วเนี่ยทหารที่เล่าให้ฟังเนี่ยพี่เด้งโอ้โหต้องบอกว่ามันบินคืออันนึงต้องยอมรับนะบินเก่งคือบินแบบพี่คือมาทีเป็นแบบ40 50ลังแล้วมันก็บินเข้ามาจ่อเลยคือรู้เลยว่าเราอยู่ในบังเกอร์เช่นบินเข้ามาจ่อจนทหารเราอ่ะต้องวิ่งออกจากบังเกอร์แล้วมันก็วิ่งตามอ่ะพี่ต้องวิ่งตามอย่างนี้เลยนะแบบโอ้โหคือต้องแบบต้องหลบต้องแบบโอ้โหคือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทหารเราก็ยังไม่เคยสู้รบกับโดนในลักษณะนี้มาก่อนนะจากการสู้รบรอบที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยทหารเราจึงจะเห็นว่าข่าวที่เราออกมาในสายทหารเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับการฝึกเรื่องโดนมากทั้งการต่อต้านโดนแล้วก็การที่จะไปFPV ก็คือพวกโดนพีชีพด้วยพี่เด้ง
1: เพราะฉะนั้นรอบ3ก็ยังมีโอกาสนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการเจรจา
0: ใช่เจรจายังไงก็ตามเนี่ยเรียกว่ามันก็เป็นการเจรจาเพื่อประวิงเวลาแล้วก็เป็นการอย่างฝั่งเราเนี่ยที่ต้องเจรจาก็เพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยฉันก็เลือกสันติวิธีนะส่วนเขมรเนี่ยฮุนมาเน็ตก็ประกาศเลยว่าฉันก็เลือกสันติวิธีนะแต่ในทางปฏิบัติคือทหารที่ชายแดนทั้งสองฝั่งก็ต้องมีการเตรียมพร้
1: อม
0: แต่สิ่งที่เราเห็นคือกัมพูชาค่อนข้างจะยั่วยุหนักกว่าเดิมแล้วก็มีความไม่เกรงกลัวหรือยำเกรงในทหารไทยเลยนะการที่เขากล้าที่จะยิงปืนแม้ว่าเมื่อวานนี้พลโทหญิงมาลีจะออกมาปฏิเสธอย่างทันควันเลยว่าไม่จริง
1: เรียกเต็มยศ
0: นั่นแหละเดี๋ยวเขาจะด่าว่าอีปลอบนั่นแหละก็คือก็กลายเป็นว่าเขาก็ปฏิเสธทันทีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสะท้อนว่าทหารกัมพูชาเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ยำเกรงเรานะคือแรกๆเนี่ยยอมรับว่าเขาค่อนข้างจะเสียขวัญนะทหารกัมพูชาช่วงที่เราช่วงหลังการสู้รบใหม
1: ่
0: แต่เราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีการปรับคือฝั่งของกองทัพกัมพูชาเนี่ยเขาถึงเอาทหารรุ่นใหม่เข้ามาเพราะว่าถ้าเอาทหารรุ่นเก่าอ่ะรุ่นเก่าเขาก็ยังอยู่ในพื้นที่นะแต่ทหารเขมรที่เคยรบอ่ะมันจะมีความขยาดหวาดกลัวอยู่ในทีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเอาทหารเขมรรุ่นใหม่ฝึกใหม่มาอยู่ที่ชายแดนที่มันมีความฮึกเหิมมีความแบบเรียกได้ว่าอยากรบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เกิดการยั่วยุแล้วก็ไม่มีความยำเกรงในทหารไทยเพราะฉะนั้นเราถึงจะเห็นข่าวนะว่าเอ้ยฐานเขมรยิงตรงนั้นยิงตรงนี้อย่างเรื่องของ5นัดเนี่ยที่ยิงแถวกาบเชิงสุรินทร
1: ์
0: มันไม่ใช่เป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะพี
1: ่
0: คือเขาบอกว่ามันก็คือมันยิงมาทางฝั่งเราแหละแต่เพียงแต่ว่าระยะห่างมันประมาณ 6-700 เมตรนะแต่ว่าดีที่ว่าไม่ได้โดนทหารฝั่งเรานะคือเนื่องจากว่าเขมรเนี่ยคือมันเป็นการยิงเตือนเพราะว่าเราเอากำลังทหารเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะวางแนวลวดหนามก็คือสร้างแนวปราการฐานความมั่นคงของเรานั่นแหละแต่เขมรก็คือเหมือนกับว่าเตือนอะว่าเฮ้ยอย่าวางนะแต่ว่าในที่สุดเราก็ต้องเข้าไปวางนะแต่ว่าดีที่ว่ายังไม่ได้มีการยิงปะทะอะไรกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เราทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหเขมรเนี่ยไม่ช่วงนี้ไม่แบบรู้สึกว่าไม่ยำเกรงทหารไทยแล้วอ่ะพี่เด้งเพราะฉะนั้นทหารไทยก็ต้องเด็ดขาดมากกว่านี้นะพี่เด้ง
1: รอบ3โอกาส
0: นั่นแหละที่เขาบอกว่าอย่าเรียกรอบ3ให้เรียกว่ารอบสุดท้าย

0: อบ3
1: 6มันมี4 5 6
0: ใช่มันมี4 5 6มันจะคืออันนึงอ่ะเราต้องเห็นใจพี่น้องประชาชนชายแดนโดยเฉพาะตอนนี้สระแก้วอ่ะคือเล็กมองว่าตอนนี้ที่แบบอยากจะเข้าไปทำกินในที่ของตัวเองแต่เข้าไปไม่ได้จากเดิมที่คนหนองจานหนองแยกแก้วหรือว่าบ้านหนางศิลาเนี่ยดีใจมากนะที่ทหารไทยลบชนะแล้วก็ยึดคืนพื้นที่ได้แต่พออ่ะเคลียร์
1: เข้าไปปุ๊บ
0: เจอระเบิดเออพอเคลียร์กับระเบิดอะไรก็พยายามเข้าไปอ่ะเจอทหารเขมรเจอชาวเขมรไม่ให้คือไม่ให้เราเข้าไปทำกินในที่ทำกินของตนเองจนที่สุดเนี่ยทหารก็ต้องไปเจรจาพอเจรจาไปเจรจามากลายเป็นว่าตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างไม่เข้าชาวบ้านเขาก็ไม่แฮปปี้เลยเขาบอกเอ้ามันที่ดินของเขาเขามีโฉนดมีอะไรครบทุกอย่างกลายเป็นว่าตอนนี้มันเกิดความรู้สึกว่าเหมือนประชาชนพึ่งทหารไม่ได
1: ้
0: คืออันนี้กองทัพต้องระมัดระวังนะว่าคือสิ่งที่กองทัพได้ทำมาในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนชื่นช
1: ม
0: ใช่ไหมให้กำลังใจคือคะแนนนิยมกองทัพเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะเริ่มมีในเชิงรายละเอียดที่ประชาชนเริ่มบ่นเช่นอ่ะตั้งแต่สมัยที่แบบลุงหาอึ่งลุงโยดโดนจับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไม่ดูแลหรือว่าทำไมปล่อยให้ทหารเขมรเดินเข้ามา
1: คือเหมือนกับสถานการณ์มันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดย
0: ัง
1: ต้องเฝ้าระวังกันอยู
0: ่ใช่เนี่ยแหละมันก็เลยทำให้ประชาชนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องคือเขาคาดหวังกับทหารสูงเลยว่าเฮ้ยในเมื่อเราชนะแล้วเราต้องแบบพื้นที่เราต้องยึดได้หมดเราต้องทำกินได้อะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็คงต้องยึดกฎก็คือเรื่องของเส้นเขตแดนเรื่องของแผนที่เรื่องของ MOU 2543เนี่ยแหละที่ยังเป็นประเด็นอยู่ว่าเอาแล้วอีกหน่อย MOU 2543เนี่ยรัฐบาลนี้จะเลิกไหมหลังจากที่เลิก2544แต่เรื่องนี้นายกเคยพูดชัดเจนแล้วว่าMOU 2543เนี่ยมันมีความคืบหน้าเพราะว่ามีการปักปันเขตแดนไปแล้วมากกว่าครึ่งแต่ไอ้ที่เหลือเนี่ยคือไอ้ที่มีปัญหานี่แหละมันปักปันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกไงว่าจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเล็กก็รู้สึกไม่ค่อยอะไรกับ MOU 2543เท่าไหร่นะแต่พอเราลบรอบ2เราชนะเรายึดพื้นที่กับคืนได้เยอะเนี่ยเล็กยังมองว่า MOU 2543เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคืนพื้นที่บางส่วนที่เรายึดมาได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่าปลายทางมันก็คือถ้าเราคืนปลายทางอ่ะโอเคมันก็มีความสงบรวมอยู่ใช่ไห
1: ม
0: แต่ถามว่านะเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนอ่ะอีก5ปี10ปี20ปีถ้าคืน
1: อ
0: ่ะรัฐบาลในยุคนั้นน่ะเหนื่อยโอ้โหคือประชาชนจะตอบประชาชนยังไงว่าต่อให้มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอะไรก็ตามแต่ว่าการยึดคืนมาในครั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่ยึดคืนมาได้เฉยๆเปล่าๆแต่มันแลกด้วยชีวิตทหารแล้วก็การบาดเจ็บนี่แหละคือมองไปข้างหน้าแล้วเราเห็นเลยว่ามันยังอีกเยอะ
1: มัน
0: ไม่สงบกันง่ายๆหรอก
1: เรียกไม่ต้องแค่ไทยกัมพูชานะเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับอิหร่านเน
0: ี่
1: ย
0: ยังไงกันแน่ชักเข้าชักออก
1: นี่ดูท่านะพึ่มๆเนี่ยจะเอากันอีกแล้ว
0: เ
1: พราะเนี่ยทางทรัมป์เนี่ยนะตอนนี้เห็นว่ากำลังมีการพิจารณาทางเลือกทางทหารเพื่อกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งค่ะแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยตัดสินใจกลับมาเปิดฉากโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะเป้าหมายทางทหารและยุทธศาสตร์ในอิหร่านเนี่ยก็ยังมีอยู่ทั้งเรื่องของโรงงานพลังงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันสถานีแยกเกลือออกจากน้ำทะเลสะพานถนนรวมไปถึงฐานขีปนาวุธไอ้ฐานยิงขีปนาวุธแล้วก็แหล่งเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงใต้ดินเนี่ยที่เมืองอิสฟาฮานแล้วก็ยังมองอีกนะบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยนะอีกเป้าหมายสำคัญเนี่ยคือไอ้ฐานขีปนาวุธตามแนวช่องแคบฮอร์มูซด้วยและยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้นำไงเพราะว่าตอนนี้คาเมนีอีเนี่ยยังอยู่ลูกชายเขาอะมุชตาบาน
0: นี่หายแล้วมั้งที่บาดเจ็บ
1: ลูกชายอะของอดีตผู้นำสูงสุดเนี่ยคือดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องเนี่ยเป็นตัวเลือกนึงที่เขาอาจจะต้องโจมตี
0: อ
1: ะสำหรับคนคนนี้
0: ใช่โอ้แล้วตอนนี้มีข่าวว่าสหรัฐเองก็เตรียมไปเล็งคิวบาแล้วพี่เท่ง
1: ใช่คือคิวบาเป็นรายต่อไปจากเวเนซุเอลา
0: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ประกาศไว้แล้วใช่ไหมและตอนนี้ก็มีข่าวแล้วว่าทางสหรัฐเนี่ยเตรียมแล้วคือก็เรียกว่าคือการที่จะเข้าไปปฏิบัติการในคิวบาได้เนี่ยเชื่อได้ว่าสหรัฐเขาส่งเขาเรียกว่าพวกสลิปเปอร์เนี่ยไปอยู่ฝังอยู่ในนั้น
1: นานแล้วถ้าจะดำเนินการเมื่อไหร่ก็ไม่นานแหละกดปุ่ม
0: รอดีเดย์แค่นั้นเอง
1: แต่ว่าตอนนี้อิหร่านเขาก็

0: เตรียมพร้อมเหมือนกันนะนี่อิหร่านเขาประกาศเลยว่าแผนการต่อสู้ครั้งที่3ของเขานะเขาออกมาประกาศโดยเนี่ยไอ้กลุ่มเนี่ยกองกำลังเลยเขาว่า IRGC อ่ะบอกว่าเขาจะปิดช่องแคบบับเอลมันเด็บด้วยการยิงแล้วก็ทำลายสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้น้ำ7เส้นใต้ช่องแคบฮอร์มูซเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีของสหรัฐที่อิหร่านเนี่ยประเมินว่ายังไงซะไอ้การดำเนินการเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอก
1: ใช
0: ่แล้วก็แหล่งข่าวยังบอกอีกนะบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนรุ่นใหม่ค่ะจะยิงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียหลายร้อยลูกต่อวันเลยแล้วก็สหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยก็กำลังเล่นกับเกมเสี่ยงตายแบบรัสเซียซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการล่มสลายของเศรษฐกิจโลกและราคาแก๊สที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแน่ๆซึ่งการดำเนินการที่ว่านี้เนี่ยนะทางอิหร่านเขาออกมาบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้
1: อืมใช่โหแต่ว่าการที่ไปอุดอีกช่องแคบนึงอ่ะที่เรียกชื่อยากๆเนี่ยโอ้โหก็
0: ช่องแคบแบบเอลมันเด็บอะไรเงี้ย
1: ใช่ซึ่งอันเนี้ยเดิมอ่ะยังเป็นช่องแคบที่พอจะเป็นรูหายใจได้บ้างเนอะแต่อันเนี้ยโหแบบปิด
0: ทุกช่องอ่ะเพราะสหรัฐเขาไปปิดอยู่ไงใช่ป่ะล่ะ
1: ใช
0: ่เพราะอิหร่านเนี่ยเขาปิด
1: เขาก็เลย
0: ไปปิดล้อมอีกทีนึง
1: ใช่โอ้โหเนี่ยพอพูดเรื่องนี้ทำให้นึกถึงว่าแลนด์บีชบ้านเราก็เงียบไปเลยนะตอนนี้ขั้นตอนการศึกษาเนอะ
0: มันมีช่วงระยะเวลา
1: feasibility study ก็หลายประเด็น
0: เพราะฉะนั้นสถานการณ์ช่วงนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอน
1: อ
0: ่ะถ้าลบกันอีกรอบนึงอ่ะคราวนี้หนักแน่แล้วยาวแน่เนาะ
1: แต่ตอนนี้รู้สึกรับไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะน้ำมันราคารู้สึกชินแล้วใช่ไหม
0: เนี่ยไม่โอ้โหไม่ต้องอะไรถ้าเกิดว่าเกิดอีกรอบนึงเนี่ยนะน้ำมันดูไม่จืดแน
1: ่ใช่โอ้แค่นี้
0: ไม่ร
1: ู้
0: ว่าอะไรจะเกิดเนี่ย
1: ตอนนี้ก็40อัพแล้ว
0: เพราะทำคนเดียวเนี่ย
1: ค
0: ิดดูซิขนาดสภาสูงอ่ะคือเขาก็พยายามแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนของเขาไม่ใช่หมายความว่าคือเขาจะออกมาโหวตแล้วคัดค้านโดยให้อำนาจอยู่ที่สภ
1: า
0: ไม่ใช่มันต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนไงหลายคนอาจจะเฮว่าโอ้ยสบายแล้วนี่สภามีอำนาจในการคัดค้านไม่ค่ะ
1: แล้วกัดทรัมป์ด้วยนะพี่เด้งนะอะไรก็ไม่แน่นอนสำหรับทรัมป
0: ์นี่มีคุณณัฐีส่งข้อความเข้ามาบอกว่าฟังเราตลอดแต่สายคือคงไม่ได้แบบส่งข้อความอะไรเข้ามานี่มีคนนึงเข้ามาใครนะคุณมณีรัตน์เขามาชมเล็กบอกว่าผมสวยนะคะ
1: หน้าล่ะคะ
0: ไ
1: อ้นี่ไงก็จะเป็นสูตรเลยบอกว่าผมสวยแต่หน้าปอบ ไม่จริงๆแล้วอ่ะเขาให้เราเกิดมาเป็นผู้ชายใช่ไหมหน้าตามันเหมือนจะเป็นผู้ชายแต่พอดีว่าให้โครโมโซมมาเพิ่มก็เลยกลายเป็นผู้หญิง ก็เลยนะประมาณนี
0: ้ปะ
1: อ้าโอ้วันนี้คอมเมนต์เยอะมากนะแต่ว่าขออภัยด้วยที่แบบไม่ได้อ่านแล้วอ่านสแกนอ่านอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาอ่านออกอากาศนะอ่ะก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าเอ๊ะเสาร์หน้าวันที่เท่าไหร่30
0: ทำไมจะไปไหนอีกอ่ะ
1: อ
0: ุ้ยคนเนี้ยอะไรเนี่ย
1: ไม่ใช่ไปสัตหีบคือมันจะอยู่ระหว่างการเดินทางไงถ้าโฟนอินมันจะเสียงมันจะไม่ชัดเจนอยู่ระหว่างการเดินทางไปสัตหีบต้องไปเรื่องของแหมเรือลบอะไรช่วงนี้หน่อยเดี๋ยวก็ต้องหาใครมาจัดแทนนะก็ไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าแต่ว่าวันจันทร์ถึงศุกร์นะ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นในชั่วโมงข่าว Exclusive ยังเจอกันอยู่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็น

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

0: าธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนด้านพลังงานโลกเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึง22มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยให้สิทธิ์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทางไกลและสายสีแดงดังนี้ผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทลายห้องมืดแก๊งหลอกให้รักรวบ6ผิวสีส่งดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องคอนโดหรูย่านสนามบินน้ำจับกลุ่มผู้ต้องหาได้6รายสัญชาติไนจีเรียทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และเป็นบุคคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตสิ้นสุดส่วนข้อหาการหลอกลวงรูปแบบหลอกให้รักอยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนท้องที่ต่างๆเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมทั้งนี้ตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ18เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องสมุดบัญชี3เล่มจับกลุ่มได้ที่คอนโดหรูแห่ง1ย่านพระราบด้านสะพานพระนั่งเกล้าสืบเนื่องจากชาวไนจีเรียเครือข่ายนี้มีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นแต่กลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีกระทั่งศาลได้อนุมัติออกหมายค้นห้องพักจำนวน3ห้องจากการขยายผลพบข้อมูลในโทรศัพท์ผู้ต้องหามีการแชทการสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆโดยกลุ่มผู้ต้องหาจะใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาและการงานที่ดีเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายวิศวกรหมอจะสนทนากับเหยื่อลักษณะหลอกให้หลงรักจึงแจ้งข้อหาให้ทราบก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไประเบิดในนิวยอร์กเกิดเหตุระเบิดรุนแรงในเขตกอสแตทเทนนครนิวยอร์กส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ36คนโดยแรงระเบิดเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเข้าช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ภายในอาคารหลังรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้นใต้ดินเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบาดเจ็บสาหัส2คนนายโซรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงว่าเหตุการณ์นี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่รุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกล้าหาญทางนี้ทางการจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดทันทีหลังควบคุมเพลิงได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช

0: พอร์ต107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107 MHz อสมทสกลนคร
4: MCOT Radio Network
3: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

สวัสดีวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนะคะเข้าสู่เดือนที่5แล้วของปีนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีสถานการณ์ต่างๆยังไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นหรือคืบคลานไปในทิศทางที่ดีพวกเราก็ยังคงรวยไม่ไหวแล้วโว้ยกันหรือเปล่านะเออนะคะจะต้องใช้วิธีนี้คือเราต้องรับสภาพความเป็นจริงบนวิกฤตที่3บนโลกบนใบนี้ให้ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ยากที่จะดำเนินชีวิตอยู่ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยอมรับมันซะอะไรที่มันยากลำบากเดี๋ยวเราก็ต้องผ่านไปได้เองแหละทุกคนนะพี่อ้อยก็แบบปีนี้อะไรเป็นอะไรที่หืดขึ้นคอจริงๆเหมือนกันนะคะขนาดเป็นคนที่แบบว่าระมัดระวังในเรื่องของการใช้สตุ้งสตางค์แล้วเนี่ยก็ยังเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าหลังชนฝาเหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะให้มันผ่านวิกฤตต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้นะคะสวัสดีทุกท่านด้วยที่ตอนนี้กำลังรับฟัง FM 95ของอสมทนะคะอยู่กับอ้อยกระท้อในช่วงของเพื่อชีวิตคิดเป็นพิเศษ10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้บรรยากาศแบบนี้ฝนตกพรำๆแบบนี้นะเพื่อนๆนอนฟังเพลงแบบสบายสบายไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องทำอะไรวันนี้วันเสาร์บางคนอาจจะได้เป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะส่วนบางคนก็อาจจะต้องทำงานถึงวันเสาร์เลยนะคะได้หยุดพักผ่อนวันอาทิตย์วันเดียวช่วงนี้ก็คลายร้อนไปได้เยอะทีเดียวเนื่องจากว่าฝนก็เริ่มพรำมาแล้วฝนเข้ามาเร็วกว่าที่คิดนะจริงๆแล้วเมษาพฤษภาเนี่ยปกติถ้าเป็นในปีก่อนๆเนี่ยยังร้อนอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบว่าพอไม่มีฝนมันก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะแต่ฝนมันช่วยชะล้างฝุ่นแล้วก็ช่วยทำให้อากาศบรรยากาศข้างนอกมัน

ณหภูมิแล้วเย็นมากขึ้นนะคะก็ถือว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละเวลาไปไหนก็อาจจะลำบากนิดหน่อยรถติดบ้างเฉื่อยแฉะบ้างมันก็ต้องแลกนะคะไม่มีอะไรที่แบบมันเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างได้หนึ่งอาจจะเสียหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมองอะไรชีวิตที่มันเป็นเรื่องง่ายๆนะมันจะได้ทำให้เราเบาสบายนะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พี่อ้อยรับสายหน้าใหม่3สายที่022481366สำหรับคนที่อยากฟังเพลงขอเพลงหรือว่าอยากจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์อะไรหรือว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างอยู่ตรงไหนกันบ้างทำอะไรกันบ้างวันที่25นี้เราต้องร่วมมือร่วมใจ6โมงเช้าเตรียมตัวเข้าสู่สภาวะแย่งกันลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะล่มอีกไหมเหมือนทุกครั้งที่เวลาคนแห่เข้ามาลงเยอะๆนะคะซึ่งคนรับตัวพี่อ้อยเนี่ยก็มีน้องๆหลายคนทักเข้ามาถ้าได้คนละครึ่งเนี่ยจะไปกินบุฟเฟ่อาหารซึ่งปกติแล้วว่าเขาไม่ได้กินแบบนี้เขากินแบบประหยัดมากก็อาจจะเป็นทางเลือกให้กับคนที่บางทีอาจจะอยากสักครั้งหนึ่งได้กินอิ่มแบบสบายท้องอะไรเงี้ยมันก็เป็นช้อยตัวเลือกที่ดีนะคะแต่ว่าก็วิธีการใช้ก็คนละเดือนละพันนั่นแหละนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะ4เดือนเนี่ยลงไปเป็นครั้งเดียวหรือว่าต้องลงทุกครั้งครั้งละพันหรือว่าลงไปแล้วจะได้ไหมหรือว่าจะแย่งกับเขาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้มันมีคำถามมากมายนะคะก็เสี่ยงกันก็แล้วกันนะได้ก็คือดีไปถ้าไม่ได้ก็คิดซะว่าคนอื่นเขาคงเร็วกว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็นั่นแหละต้องมีวิธีการคิดมุมมองการคิดที่มันแตกต่างนะคะแล้วพี่อ้อยจะบอกว่าเพื่อนๆที่ลงชื่อในเรื่องของการสะกดจิตบำบัดมาเนี่ยกับพี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยขอเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะคะเพราะถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมีคนลงต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดมาเยอะนะสุโขทัยนครสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไกลมากมันไปมันเจอกันลำบากมันไปกันไม่ได้นะคะก็คงต้องเอาคนที่กรุงเทพปริมณฑลโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ฝากรายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะติดต่อกลับไปนะคะแล้วก็เป็นการสะกดจิตบำบัดพี่อ้อยอยากช่วยเท่าที่ช่วยได้นะตอนนี้พี่อ้อยเรียนในเรื่องของทฤษฎีของการใช้พลังงานนะคะพลังงานที่ดีที่มีบนโลกใบนี้นี่แหละเอามาเชื่อมกับพลังจิตของเรานะคะต้องใช้สมาธิและใช้กำลังกายกำลังใจที่พร้อมจริงๆนะคะอันนี้บอกเพื่อนๆก่อนนะอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการหลงงมงายนะคะเป็นเรื่องของจิตวิทยาและเป็นวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นโกหกนะคะอันนี้มันสามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องวัดความวัดคลื่นสมองนะคะว่าคุณเข้าสู่สภาวะจิตที่แบบว่าลึกแล้วก็สามารถเข้าสู่จิตใต้สำนึกได้นะคะก็เอาละเดี๋ยวฟังเพลงนี้จบนะคะก็รับสายหน้าใหม่กันสัก3สายที่02 248 13

0: ค่ะก็เป็นเสียงร้องของพี่หนูมิเตอร์นะคะจากเพลงข้างหลังภาพเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ได้ฟังเพลงนี้มาค่อนข้างนาน
1: ค่
0: ะก็อ่ะเอามาฝากเล่าให้ฟังกันเอามีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: จากไหนคะ
1: อ๋อจากหนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนครับผม
0: อ๋อกำแพงแสนอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกำแพงแสนฝนตกไหมตอนนี
1: ้ฝนตกหน่อยเดียวเองครับผมก็สูบน้ำใส่อ้อยครับ
0: อ๋ออากาศร้อนไหมอ่ะ
1: ครับผมอากาศตอนนี้ชักจะเริ่มร้อนมาหน่อยหนึ่งแล้วล่ะครับผม
0: แต่ว่าแถวนั้นไม่แล้งใช่ไหมคะหมายถึงว่าก็มีน้ำพอใช้ใช่ไหม
1: มันตกหน่อยเดียวเองก็เลยมันยังไอ้ปลูกของไว้อ่ะมันยังไม่ได้ต้องอัดน้ำใส่อีกครับ
0: อ๋อต้องไปเอาน้ำมาใส่ในไร่อ้อยอีกอย่างที่คุณเคยวิทย์เข้ามาในไร่ใช่ไหม
1: ครับผมครับผม
0: อ๋อเหรอคะแล้วตอนนี้แล้วจะเก็บ

0: ได้เมื่อไหร่ละอ้อยเนี่ย
1: อ้อยก็หน้านู้นไงครับนู้นละใกล้ปีใหม่ก็ตัดอีกทีนึงไงปีละหนนะครับผม
0: อ๋อเหรออ้อยนี่เขาปลูกกันเป็นปีเลยเหรอแล้วถึงตัดเหรอ
1: ครับปลูกเป็นปีนึงจึงจะได้ตัดอ้อยครับ
0: นี่ก็ตัดเสร็จไปแล้ว
1: เมื่อมีนาคมอะครับผม
0: โอ้นานมากอ๋ออ้อยนี่เขาปลูกเป็นปีเลยเหรอโอ้โห
1: เป็นปีหนึ่งกว่าจะได้กินก็ยากเหมือนกันครับผม
0: อืมนะแล้วก็แหมเปิดตอนแรกเนี่ยนะคิดว่าจะเปิดไร่อ้อยคอยรักของพี่หนูมิเตอร์ด้วยนะไปเปลี่ยนเอาข้างหลังข้าวโอ้โหถ้าเป็นไร่อ้อยคอยรักนี่แมทช์กับพอดีกับคุณพอดีเลยคุณเป็น
1: ก
0: ็ทำเกี่ยวกับไร่อ้อยพอดี
1: ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับไร่อ้อยคอยรักครับผม
0: เสียงพี่หนูมิเตอร์เคยร้องไว้อะเน
1: า
0: ะ
1: จ้าก็มาให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับผม
0: วันนี้จะขอเพลงอะไรอะคะ
1: ก็ไล่อ้อยคอยรักก็ได้ครับผม
0: ไล่อ้อยคอยรักเปิดไม่ได้แล้วค่ะเนื่องจากว่าอ้อยเปิดพี่หนูพีเตอร์ไปแล้วเมื่อกี้นี้ข้างหลังค่ะต้องขอเป็นเพลงของคนอื่นต้องเฉลี่ยเพลงที่ไม่ซ้ำศิลปิน
1: นะครับก็เป็นเสี่ยวอีสานนะครับผม
0: เสี่ยวอีสานของ
1: แบบไหนเขาก็เรียกบักเสี่ยวว่าต้องแจกข้าวเหนียวจิ้มต่อมอาลาเหรอครับผมเพลงนี้
0: อ๋ออยากฟังเพลงนี้เหรอคะเมื่อกี้ได้คุยกับน้องหลังไมค์ไหมคะว่าขอเพลงอะไรไว
1: ้เสี่ยวอีสานนะครับ
0: อ๋อคุยกับน้องหลังไมค์ไว้ว่าขอเพลงเสี่ยวอีสาน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมคะ
1: จ้า
0: อาจจะมอบเพลงนี้ให้ใครให้ทุกเสียงทุกสาย
1: ได้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ดีเจขึ้นเมืองการด้วยนะครับผม
0: อ๋อได้เลยให้เขาฟังด้วยเนาะ
1: ครับผมหนูหลิงครับ
0: อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวให้เปิดให้ฟังนะ
1: ครับขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมากเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นเพลงเสียงอีสานของวงคนดันเกลียนจากว่าพี่อ้อยเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตกับอาจารย์สีเผือกคนอันเปลี่ยนมาเมื่อคราวก่อนอันนี้ถ้ามีสายเข้ามาให้น้องต่อเข้ามาได้เลยนะคะระหว่างรอสายก็พี่อ้อยก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังก่อนนะคะมีสายเข้ามาหรือยังต้องถามน้องแป้งถ้ายังไม่มีสายพี่อ้อยเล่าให้ฟังเรื่อง
2: พี่อ้อย
0: จ๋า
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อ้อยใครเอ่ย
2: กบนิตยาค่ะ
0: กบนิตยาเราเคยเจอกันใช่ปะ
2: ก็เป็นแฟนคลับของพี่อ้อยเราก็น่าจะใกล้ๆเคียงกันสมัยก่อนที่เพลงพี่อ้อยดังแต่มันจะมีสาลำวงบนแข่งเรือก็กับเพื่อนกับไปซ่ากันบนศาลาวัดไปรำเพลงพี่อ้อยกันศาลาวัดแทบพัง
0: โอ้โหค่ะเลือกหาสถานที่รำกันด้วยนะเลือกหาสถานที่เต้นกันด้วยนะ
2: ไม่เขามีงานพับป่าหรืออะไรสักอย่างแล้วมันรู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างเขาให้กองไปตีบนศาลาเขาบอกเอ้ยนางรำค่อยๆนะเดี๋ยวศาลา
0: สมัยก่อนตอนที่พี่อ้อยไปร้องเพลงตามที่ต่างๆอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเล่นนั่นแหละเล่นตรงข้ามเมนมั่งข้างเมนมั่งเล่นในศาลาวัดเล่นในวัดมั่งปิดวิกเพราะว่าพื้นที่ของวัดเนี่ยจะเป็นพื้นที่กว้างใช่ไหมคะเวลาเขามีงานวัดประจำปีอะไรแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานจ้างมโหรสพไปเล่นเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องไปเล่นงานวัดต่างๆก็สนุกสนานมากเลยนะ
2: สนุกมากค่ะใช่ค่ะค่ะแล้ว
0: ไปก่อนเคยร้องเพลงพี่อ้อย
2: ค่ะเคยร้องเพลงพี่อ้อยบนงานแต่งเพื่อนเขาปกติทำที่ทำงานเขาไม่เคยเห็นร้องเพลงใช่ป่ะเพลงแรกสาวนาสั่งแฟนเพลงที่สองเพลงพี่อ้อยในแหน่สาวลำวงโอ้โหหนุ่มช่างมาเต้นกัน
0: โอ้โหใหญ่ละว่าใหญ่ละ
2: แถวสาระไอ้แล้วนะแถวไอ้เขาเรียกอะไรตรงที่ศูนย์ของทหารน่ะไอ้แถวดินแดงแถวนั้นแหละลวดลาย
0: แถวนั้นมันมีทหารราบอะไรสักอย่างหนึ่งนะตอนนั้นนะเน
2: า
0: ะ
2: ทหารราบ11มันที่เขาให้เช่าแบบแต่งงานนะคะ
0: อ๋อ
2: คดีแต่งเพื่อนเขาก็เลยบอก
0: คุณอะไรคะเนี่ยคุณอะไรนะ
2: คุณนิดนิตยา
0: คุณนิดเป็นนักร้องป่ะ
2: เป็นก็ร้องประกวดนะคะสมัยก่อนก็เคยร้องประกวดก็ได้ที่หนึ่งตลอดแต่ทีนี้แม่ไม่ให้ไปแม่เขาเป็นนางเอกลิเกก็เลยแบบเหมือนว่าลูกลำบากหากินสมัยก่อนเนาะไปก็ต้องไปโคเรียนนะสมัยแม่ค่ะแม่เป็นนางเอกลิเก
0: เป็นนาง

0: เอกลิเกนี่เสียงต้องดีนะต้องได้ได้แม่มามั่งแหละ
1: ก็มีบ้างอะค่ะก็ร้องเรื่อยๆ
2: ทุกวันนี้ก็ยังร้องคาราโอเกะเล่นคลายเครียดพี่อ้อย
0: ดีแล้วดีแล้วทำแล้วเรามีความสุขทำเถอะคุณนิดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ร้อยปีหรือเปล่าเราจะอยู่ถึงกี่ปีพวกนี้มาลือนี้เราไม่รู้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรทำได้ยิ้มได้ทำเลยไม่ต้องร
2: อไม่ฟังชอบไม่ได้ว่าชมนะคะชอบฟังพี่อ้อยกับพี่ศิรินทราแบบพอเราฟังแล้วมันเหมือนเวลาเราท้อมันเราก็มีพลังยิ่งฟังพี่อ้อยนี่คือเหมือนเรามีพลังขึ้นน่ะมีกำลังที่จะสู้ต่อไปอ่ะเนาะ
0: ยินดีเลยเนี่ยส่งพลังงานดีๆให้ทุกคนที่เข้ามาตอนช่วงที่พี่อ้อยกำลังจัดเนี่ยพี่อ้อยสร้างสนามพลังงานดีๆไว้ตรงเนี้ยใครเข้ามาแล้วอยากให้รับพลังงานดีๆตรงเนี้ยไปมันจะได้มีพลังขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตต่อเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาเราเจอคนทุกข์หรืออะไรเงี้ยเขาเข้ามาปรึกษาเราอยากให้มาปรึกษาทุกคนเลยนะแต่บางทีอ่ะมันกลายเป็นว่าพี่อ่ะเก็บเรื่องต่างๆของคุณหลายๆคนอ่ะเอาไปคิดต่อซึ่งนักบำบัดจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ควรเอาเรื่องของคนอื่นไปคิดต่อก็คือช่วยตามเคสไปพอจบเคสแล้วก็คือต้องจบเพราะไม่งั้นตัวเองอ่ะจะรับไอ้พลังงานลบเข้ามาในตัวค่อนข้างเยอะนะคะแต่ยินดีช่วยนะตัวเองอยากให้แบบอย่างน้อยก็ได้ระบายได้คุยอย่างน้อยก็ได้ทำให้ยิ้มได้
2: ใช่ค่ะนะคะและพี่อ้อยถ้าไม่ติดธุระจริงๆจะฟังตลอดแต่เป็นแบบเหมือนไม่ได้เข้าไปในเฟซเปิดวิทยุไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยขึ้น95ค่ะ
0: ค่ะเอาสก๊อตเทปแปะไว้ไหมว่าไม่ให้ขึ้นไปขึ้นไหน
2: เดี๋ยวนี้ไอ้วิทยุมันซื้อมาแล้วมันเวลาเราปิดไปนะบางทีมันกระโดดไปขึ้นอื่นไอ้บางทีเราก็โมโหค่อยๆหาแล้วบางทีเราต้องไปเปิดในเฟซก่อนว่าเขาเปิดเพลงอะไรอะไรเงี้ยมันเจอนะแปลกนะวิทยุเขากลัวเราแบบว่าไม่ซื้อเขามั้งมันทำไม่ค่อยมาตรฐานนะจริงๆนะ
0: เออนะอ๋อมันทำให้เราเปลี่ยนขึ้นได้ไงเนี่ยเราจะจับขึ้นนะทีหลังพอซื้อวิทยุแล้วนะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะต้องซื้อสก๊อตเทปด้วยหนึ่งม้วนเพื่อที่จะพันไอตัวบิดมันไว้แล้วก็ตึงเอาไว้ให้แน่นเลยฉันไม่เปลี่ยนขึ้นไหนฉันฟังขึ้นนี้ขึ้นเดียว
2: ฟังขึ้นเดียว
0: 24ชั่วโมง
2: ยิ่งแฟนน่ะแฟนพี่กบนะคะโอ้โหเลื่อนหนีไม่ได้เลยเขาบอกโอ้ไม่ได้ย้ายมันย้ายไปเองเขาก็จะฟังตลอดเขาก็ชอบร้องชอบรำเหมือนเราไงเวลาไปงานกฐินพระป่าเนี่ยเขาบอกไปเลยนางรำไปรำอะไรเงี้ยหน้าอะไรเงี้ย
0: ค่ะดีค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าได้ร่วมบุญน่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ม
2: ี
0: ความสุขนะเรามีความสุขนะเวลาทำอะไรแบบนั้น
2: ม
0: ี
2: ความสุขค่ะ
0: ดียินดีด้วย
2: รักมากมาก
0: อยู่กันสองคนตายายเหรอคะเนี่ยมีลูกพี่เจ้าไหม
2: ค่ะลูกไม่มีค่ะอยู่กันสองตายายบ
0: ้
2: านอยู่นครสวรรค์
0: แล้ว
2: ปลูกบ้านนี้แล้วปลูกบ้านนี้แล้วนะทีม
0: ไม่มีห่วงไม่มี
2: นครสวรรค์แล้วค่ะพี
0: ่ไม่มีห่วงไม่ได้อะไรไม่ต้องรักไม่ต้องดูแลใคร
2: ใช
0: ่ดีค่ะก็ใช้ชีวิตตายายกันสองคนอย่างมีความสุขเนาะ
2: ค่ะเดี๋ยวตอนเย็นบอกเขาเนี่ยว่าได้คุยกับพี่อ้อยแล้ว
0: เออ
2: ฉันจะหลัง
0: โทรมาคุยบ้างสิ
2: จ้า
0: จ้าวันนี้คุณขอเพลงอะไรมา
2: เดี๋ยวนะเพลงไอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูก็ลืมเนี่ยหมวดได้คุณแม่หมอใครมาหรือเป็นตำราให้ลูกแข็งแกร่งตังเกใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วตังเก
2: ผม
0: ละหมู
2: นี่ไหนเพลงนี้เลยนะ
0: ถึงกันดีที่เต้นกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคุณกบนะ
1: จ้ารักและคิดถึง
0: ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งสามีภรรยานะคะ
2: ค่ะพี่อ้อยด้วยค่ะขอให้ไปที่ไหนก็คุณพระคุ้มครองพี่สาวคนนี้ให้ปลอดภัยนะคะให้มีแต่โชคแต่ลาภนะคะและน้องแป้งด้วยมอบให้น้องแป้งด้วยน่ารัก
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกบ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเนี่ยเวลาเราฟังพลังงานแบบนี้แล้วอ่ะเราก็รู้สึกแบบชื่นใจเนาะเรามีความรู้สึกแบบโอ้คนรักเราคนชอบเราเราก็ดีใจแต่คนไหนที่เกลียดเราแล้วไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยอาจเขาอาจจะมีอะไรที่แบบมันอาจจะมีอะไรที่เคยเกี่ยวพันโยงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราไม่รู้นะก็เราจะรับเอาไว้พิจารณาก็แล้วกันนะอ้าวอีกสายนึงค่ะมีสายเข้ามาหรือยังสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับคุณอ้อยสวัสดีครับพี่อ้อย
0: สวัสดีครับขับรถอยู่เหรอพี่เห็นเสียงรถได้ยินรถอะ
3: ใช่ครับ
0: ตัวเองจอดรถคุยก่อนนะหรือแม่ใส่สมอทอล์กไหม
3: ใส่สมอทอล์กครับเปิดบลูทูธอยู่ครับ
0: โอเคเปิดบลูทูธใส่สมอทอล์กได้ใช้ได้ก็กำลังจะไปไหนคะเนี่ย
3: กำลังจะกลับบ้านครับผมเสร็จงานแล้ว
0: โอ้เสร็จงานแล้วใช่ไหม

0: ออครึ่งวันได้พักเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคุณอะไรเนี่ยพี่อ้อยชื่อคุณ
1: ธีรวัตรครับผม
0: คุณชิด
1: ธีรวัตรครับ
0: คุณธีรวัตรคุณธีรวัตรตอนนี้กำลังจะกลับบ้านไปทางไหนคะเส้นทาง
1: ตอนนี้กำลังข้ามทางรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุมาตอนนี้วิ่งถนนเพชรบุรีอยู่ครับ
0: โอ้ข้ามเร็วๆข้ามเร็วๆเลยอย่าไปคาข้ามเร็วๆรีบๆข้าม
1: ครับข้ามมาแล้วครับ
0: เออเพราะว่าตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดที่ปล่อยรถน้อยคันแล้วรถมันจะติดคนก็เลยพยายามจะให้หลุดตรงนั้นไปให้ได้แล้วมันติดมาก
1: คันหรอกที่จริงมันคือขอโทษนะครับที่ตำรวจเขาไม่อยู่ป้อมไงเขาไม่กดปุ่มนะครับเขาตั้งเวลาไว้เขาก็อยู่ไหนไม่รู
0: ้
1: ตั้งเวลาไฟแดง250ไฟเขียว30วิเนี่ยมันสมควรติดนะฮะ
0: เออมันต้องปรับปรุงนะบางทีเวลาเราขับวัวหายล็อกคอกเนาะ
1: เออมันต้องได้อยู
0: ่เออมันต้องเปลี่ยนปรับปรุงเนาะไม่งั้นมันแก้ไขไม่ได้นะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันเวลาวัวหายล็อกคอกเนี่ยเกิดการสูญเสียเกิดการเสียหายแล้วค่อยมาคิดว่าทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูว่ามันสามารถจะแก้ปัญหาตรงไหนได้หรือว่าถ้าเกิดไอ้ตรงกั้นเนี่ยมันกั้นแบบต้องกั้นยังไงไม่ให้เข้ามาเลยอ่ะไม่ให้รถเข้ามาเลยหรือใช้วิธีไหนต้องดูมาตรการในการกั้นรถอ่ะหรือว่า
1: ไอ้ตรงกั้นไม่เท่าไหร่ครับไอ้ตรงไฟแดงมันติดมันก็ติดมันต่อตูดกันยาวๆไปเลยนะฮะ
0: มัน
1: เลยกั้นไม่ทันไง
0: อ๋อหมายถึงว่าเวลามันติดช่วงจังหวะเขียวแล้วมันจะไปเหลืองไปแดงเนี่ยรถมันคาอยู่ตรงนั้นแล้วมันไปต่อไม่ได้ถูกไหมมันติดมันเลื่อนไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
0: โอ้โหมันต้องมีอะไรมาตรการอะไรที่ต้องแก้ไขแหละไม่งั้นมันก็จะเกิดการสูญเสียแบบนี้
1: ต้องขับรถด้วยถ้ารู้ก็รู้ว่ามันไฟแดงมันข้อมันไปไม่ได้ไม่ต้องไปคาบนถนนนะฮะ
0: ต้องกะจังหวะชีวิตเราต้องรักสิเราจะไปเสี่ยงดวงอย่างนั้นทำไมล่ะถูกไหมช้า5นาที10นาทีแต่ไม่เกิดการสูญเสียโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ารถไฟจะมาเมื่อไหร่เราไปอยู่ตรงกลางนั้นน่ะมันเกิดการสูญเสียขึ้นมาแล้วมันได้มันไม่คุ้มเสียไงแต่อีกแค่5นาทีอ่ะพี่อ้อยว่าอ่ะเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้ฟังนะคุณธีรวัตรขอเพลง
1: รอยจูบฝ่าเท้าครับ
0: รอยจูบบนฝ่าเท้าของหลงลายใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: อ่ะทำไมอยากฟังเพลงนี้อ่ะ
1: ก็อยากให้ลูกทุกคนได้ฟังครับว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงมายังไง
0: เนาะ
1: ครับ
0: นั่นแหละเด็กสมัยนี้กับเด็กสมัยเรามันเลี้ยงมาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันวิธีการเลี้ยงไม่เหมือนกันนะคะสังคมมันเปลี่ยนไปเร็วด้วยแหละมันเปลี่ยนไปเป็นสังคมสื่อซะเยอะแล้วตอนนี้เด็กก็เสพอะไรต่างๆจากสื่อพวกนี้มาเยอะแล้วก็การซึมซับระดับแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวมันก็ไม่มันพี่อ้อยว่ามันลดน้อยลงเยอะอะค่ะเอาละเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้ฟังนะคะขอให้กลับถึงบ้านโดยปลอดภัยขับรถขับราไม่มีอุบัติเหตุนะคะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปฟังนะคะเพลงรอยจูบบนฝ่าเท้าก่อนเพลงแรกนะคะแล้วก็ตามมาด้วยอะไรนะก่อนถึงเสี่ยวอีสานเนี่ยมีอีกเพลงหนึ่งเพลงของคุณอะไรนะต้อยก็ไม่เห็นว่าเพลงอะไรเป็น3เพลงรวดในช่วงนี้เลยนะคะแล้วก็ไปยกไปนู่นเลยอ่ะถึงชั่วโมงหน้าเลยเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
3: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้ว

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: สบู่บอมซินอาบน้ำด้วยสบู่บอมซินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมซินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา 11:22 น.
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
0: ขณะนี้เวลา 11:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันคืบหน้าคนร้ายยิงตำรวจเสียชีวิตขณะออกกำลังกายจังหวัดปัตตานีเร่งติดตามตัวคนร้ายจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชอายุ29ปีเสียชีวิตขณะออกกำลังกายภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ตำบลตะบิ่งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวันนี้ล่าสุดสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ที่เกิดเหตุยังไม่ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนแต่อย่างใดมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ11นายที่เฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สินของตัวอาคารส่วนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณด้านข้างของอาคารขณะนี้ยังคงรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนของคนร้ายที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุว่าเป็นของกลุ่มคนร้ายกลุ่มใดส่วนความคืบหน้าของคดีเจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้าย

0: ที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายทั้งก่อนและหลังก่อเหตุทรัมป์ผู้นำไต้หวันยังไม่มีแผนคุยกันสหรัฐและไต้หวันยังไม่มีการวางแผนในที่เป็นรูปธรรมในการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าอาจต่อสายตรงคุยกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความมั่นคงของไต้หวันก็ตามซึ่งการพูดคุยนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงที่จะสร้างความร้าวฉานระหว่างสหรัฐกับจีนแม้ทรัมป์จะย้ำอย่างชัดเจนว่าต้องการหารือกับผู้นำไต้หวันแต่แหล่งข่าวต่างยืนยันว่ายังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนในขณะที่จีนเตือนเป็นการภายในไปยังสหรัฐว่าการต่อสายตรงในครั้งนี้อาจทำลายความสัมพันธ์อันดีและลบล้างความคืบหน้าทางการทูตที่ผู้นำจีนและสหรัฐเพิ่งตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ทดสอบยาน SpaceX บริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ประสบความสำเร็จในการปล่อยยาน Starship V3 รุ่นอัปเกรดล่าสุดในการทดสอบบินแบบไร้คนขับครั้งที่2จากรัฐเท็กซัสโดยในระหว่างอยู่ในอวกาศยานได้ปล่อยดาวเทียม Starlink จำนวน20ดวงและดาวเทียมจริงอีก2ดวงเพื่อเก็บข้อมูลแผ่นกันความร้อนก่อนที่ตัวยานจะร่อนลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียและเกิดระเบิดขึ้นตามรูปแบบการทดสอบความสำเร็จนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอย่างมากก่อนหน้านี้ SpaceX จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเสนอขายสูงถึงประมาณ60ล้านล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นคอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วย

0: ุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

แล้วค่ะเริ่มต้นด้วยชั่วโมงใหม่กับบทเพลงสนุกสนุกบิ๊กเลยบิ๊กดูมาเลยนะคาราบาวแล้วตามมาด้วยเสียงอีสานที่คุณผู้ฟังขอกันมาทางหน้าไมค์แต่ว่าเปิดในชั่วโมงแรกไม่ทันพี่อ้อยก็เลยเอามาใส่ในชั่วโมงสองให้นะคะแล้วก็ไข่มดแดงของซูซูเป็นอาหารที่แบบโอ้ยแซ่บของภาคอีสานนะแล้วก็น้ำตาลมดแดงใครเคยกินมั่งไข่มดแดงเนี่ยมันจะใส่แบบพี่อ้อยชอบกินแบบไข่มดแดงใส่แกงผักหวานอะแบบแกงเห็ดอะโอ้อร่อยชอบมากมันออกเปรี้ยวเวลากินมันแตกในปากเป๊ะเป๊ะเป๊ะอร่อยอ่ะพูดแล้วหิวข้าวผมเคยกินไข่เจียวไข่หมูแดงนะเอาไปทำได้หลายอย่างอาหารอีสานนี่เป็นอาหารครีนนะก็คือหาได้ตามธรรมชาติเลยแล้วเขาก็กินอาหารที่แบบว่ามีในท้องถิ่นอ่ะกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายแถมอร่อยด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะคนภาคอีสานกินอย่างเดียวนะคนภาคอื่นก็หันมานิยมกินอาหารอีสานกันเยอะถึง

0: ปิดส้มตำกันทั่วประเทศไทยเลยเห็นไหมกินแกงเห็ดกันทั่วเลยปลาร้านี่กินกันทั่วโลกอืมนะคะถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นอะไรอะซุปเปอร์ฟู้ดของไทยเลยก็ว่าได้นะเอาละค่ะตอนนี้พี่อ้อยจะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พี่อ้อยจะรับสายหน้าใหม่กันสักหนึ่งสายนะคะตอนนี้แต่ตอนนี้น้องบอกว่ามีสายหน้าใหม่แล้วรับก่อนก็ได้หนึ่งสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อ้อยครับหนุ่มอันดามันนะครับคนเดิมเสียงเดิมเจ้าเก่าๆครับท่านผู้ว่างครับ
0: หายไปนานมากเลยหนุ่มอันดามันไปทำอะไรอยู่ไหนพี่นึกว่าลอยออกทะเลไปแล้ว
1: อะไรครับ
0: พี่นึกว่าลอยออกทะเลไปแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ได้เลยออกทะเลอยู่ที่บ้านเนี่ยนี่กี่วันนี่จะวันฮารีรายอและวันที่28เนี่ยวันพฤหัสพอดี
0: ถือศีลอดแล้วใช่ไหมจะเข้าสู่ศีลอดอีกแล้ว
1: ใช่หนึ่งวันช่วงอารมณ์ว่าที่มักกะนู่นเลย
0: โอ้โหถึงไม่น่าล่ะถึงว่าหายไปไหน
1: กลัวหลับลืมนี
0: ่อ้าววันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะหนุ่มอันดามัน
1: ครับ
0: วันนี้ขอเพลงอะไรมาร
1: ั้วทะเลของคาราบาวครับ
0: โอ้ยชอบจริงๆเลยนะไอ้รั้วทะเลเนี่ยนะ
1: ครับชอบทะเลอยู่ด้วยเมื่อก่อนเคยออกทะเลกับพระโอ้ที่นี่เป็นที่มาที่ไปของชายาหนุ่มบรรดามันนี้เคยเดินชายหาดอะไรด้วยเนี่ยเมื่อก่อนเขาเที่ยวตามหาเขาทั้งหมู่บ้านเที่ยวตามหาผม
0: แสดงว่าว่ายน้ำเก่งใช่ไหมเราอะว่ายน้ำเก่งไหม
1: ไม่เป็นบ้างแต่ว่าอย่าประมาทตัวเองก็แล้วกันจริงอยู่อย่าถือว่าว่ายน้ำเก่งโทรเจอตะคิวจับเมื่อไรอะเสร็จเมื่อนั้นใช่ไหมพี่เอ้ย
0: คือก็ทะเลสอบก็ทะเลถามว่าทะเลสวยไหมสวยแต่ว่ามันก็แฝงความน่ากลัวไว้ด้วยเพราะว่ามันลึกมันไม่มีขอบเขตไงแล้วเราเข้าลงมาอยู่ในทะเลเรารู้สึกมันกว้างมากอ่ะแล้วเวลาพี่ดำน้ำมาพี่จะรู้สึกแบบกลัวว่าอะไรมันจะเข้ามาข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยนะเป็นคนที่กลัวการดำน้ำมากเลยอ่ะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าเวลาถ้าให้ดำสโนว์เกิลแบบตื้นๆอย่างเงี้ยชอบเพราะว่ามันสวย
1: ครับ
0: แล้วทะเลบ้านเราอ่ะแถวอันดามันอ่ะโอ้โหเป็นทะเลที่แบบสวยมากอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะหนุ่มอันดามันจะมอบให้ใครไหม
1: เมื่อกี้ไม่ใครรับสายหลังไมค์ก็พี่เอ้ย
0: น้องแป้งน้องแป้งค่ะ
1: แล้วพี่กวางไปไหนอ่ะพี่กวาง
0: วันนี้คิวพี่กวางพี่ไม่ใช่คิวพี่กวางจริงๆแล้วเป็นคิวน้องเมย์ของเดือนนี้แต่ว่าน้องเมย์ขอพักก็เลยให้น้องแป้งมาแทน
1: โอ้น้องแป้งรับสายเมื่อกี้เลย
0: ใช่แล้วจ้ะ
1: อ้าวเพลงนี้ขอจับน้องเป้งด้วยนะครับน้องเป้งเพื่อนกับหนุ่มอันดามันด้วยนะในเฟซนะ
0: ได้สิจ๊ะ
1: เป็นว่าแค่นี้ไม่รอแล้วเดี๋ยวมันจะกินเวลาไปเรื่อยนะครับพี่เอ้ย
0: ขอบคุณมากค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะหนุ่มอันดามันนะ
1: ครับขอตัว
0: สวัสดีจ้า
1: แต่ว่าโทรยากเหลือเกินพี่เอ้ย
0: อย่าหายไปนานอย่าหายไปนานหลังโทรมาใหม่
1: โทรยักษ์กันดีกว่าจะโทรติดโอเคนี่ก่อนวันสายแล้ว
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับ
0: เนี่ยก็เป็นน้องๆนุ่งๆที่แบบว่านะเป็นแฟนคลับกันมายาวนานตั้งแต่สมัยมาจัดที่อสมทเนี่ยนะหนุ่มอนามันเนี่ยก็มาในช่วงแบบ10เป็น10ปีแล้วอ่ะฟังกันมาเป็น10ปีแล้วอ่ะนะคะพอเวลามีใครคนใดคนนึงที่แบบฟังอยู่แล้วอยู่ๆเขาหายไปอ่ะเราก็รู้สึกได้เลยนะว่าเอ้ยโอ้เป็นอะไรหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยน้องก็จะโทรเข้ามาในรายการค่อนข้างบ่อยนะคะก็เราก็เลยตอนยิ่งพี่อ้อยจัดกลางคืนเนี่ยอุ้ยสายแน่นมากตอนจัดเที่ยงคืนถึงตีสามอ่ะโอ้ก็สมัยนั้นแบบสนุกสนานเฮฮาเราก็ชอบมาเล่าเรื่องผีให้พวกคนที่เขาแบบไปกรีดยางตอนกลางคืนน่ะฟังเขาก็กลัวกันเขาก็สนุกสนานกันมันก็เป็นอะไรที่แบบได้อรรถรสนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปฟังเลยเมื่อกี้น้องก็ขอเพลงพลังมาใช่มั้ยพี่อ้อยใส่เพลงสันดานไม่ดีของวงกางเกงไว้ก่อนนะคะ1เพลงแล้วก็ตามมาด้วยปะการังของหนุ่มอนามันเมื่อกี้1เพลงเป็น2เพลงหลังจากจบเพลงนี้หลังจากจบ2เพลงนี้รับสายหน้าใหม่อีก2สายค่ะ

0: อยู่กับน้ำทะเลใสๆโขดหินงามๆบรรยากาศสบายๆแดดไม่ร้อนมากจนเกินไปในช่วงนี้นะคะก็น่าจะช่วยผ่อนคลายได้บ้างการที่เราได้อยู่กับธรรมชาติบ่อยๆนะมันเป็นการฮีลใจนะคะสังเกตไหมเดี๋ยวนี้คนสภาพจิตใจแย่มากแล้วก็พยายามหาเขาเรียกว่าหาวิธีการผ่อนคลายในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากการสะกดจิตบำบัดไม่ว่าจากการจะใช้เรกิก็คือการใช้หินบำบัดหรือจากทำกราวดิ้งก็คือการอบกอดต้นไม้การเดินบนพื้นดินอะไรแบบนี้มันมีหลากหลายวิธีนะตอนนี้พี่อ้อยเปิดรับสายหน้าไมค์สองสายนะคะที่022481366พี่อ้อยจะบอกว่าศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อนๆมันสามารถฮีลใจเราได้อ้าวมีสายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: เออใครเอ่ย
1: จากพี่เน่งบุญกลุ่มค่ะ
0: อ้าวพี่เน่งบุญกลุ่มวันนี้ได้เอากระทิงแดงไปให้รถขยะหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ทุกวันค่ะ
0: อ๋อให้ไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะให้ไปแล้วทุกวันค่ะบางทีคืนก็2,000-3,000แล้วแต
0: ่ดีจังพี่เน่งนี่ตื่นเช้าเหมือนกันนะเนี่ยตื่นกี่โมงคะ
1: ไม่ได้นอนเลยค่ะไม่ได้นอนค่ะ
0: ว้ายแล้วนอนตอนไหนอ่ะ
1: ก็คือถ้าเพียมากจริงๆคือ3 วันก็หลับแค่ชั่วโมงเดียวค่ะ
0: พี่เน่ง

0: จะบอกอะไรให้ฟังอันนี้ด้วยความเคารพและหวังดีนะคะพี่ก็คือจะบอกว่าเราไม่กินข้าว5วันเนี่ยเราอยู่ได้ไม่กินน้ํา3วันเนี่ยเรายังอยู่ได้แต่ถ้าไม่นอนนะพี่อยู่ไม่ได้นะสภาพร่างกายมันไม่ได้เยียวยาซ่อมแซมมันจะมีผลในระยะยาวต้องนอนนะ
1: พี่อ้อยต้องอยู่พี่อ้อยเชื่อมั้ยคะว่านี่ไม่นอนมาเป็น10ปีแล้วนะคะ
0: โอ้อยู่ยังไงอ่ะร่างกายทนได้ไงอ่ะ
1: ก็คือไม่หลับเองอ่ะให้ข่มตานอนให้หลับยิ่งไม่หลับอ่ะค่ะ
0: อ๋อรู้แล้วคุณหญิงจะเป็นโรคประมาณว่าสมองจะไฮเปอร์คือสมองไม่ยอมชัตดาวน์ไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดคิดร่างกายต้องการอ
1: ย่าง
0: นี้
1: เดี๋ยวจะบอกที่อ้อยฟังอ่ะผ่าสมองมาค่ะ
0: เห็นไหม
1: เป็นคนไข้ของท่านฟ้าหญิงจุฬาพรวิไลรักษ์ค่ะผ่าสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปี48ค่ะ
0: อ๋อแล้วมันมีเอฟเฟกต์แบบนี้เคยถามหมอไหมว่ามีเอฟเฟกต์การนอนไม่หลับ
1: ค่ะไปถามหมอว่าทำไมถึงนอนไม่หลับเลยเขาบอกไม่ต้องตกใจนะเพราะเมื่อก่อนเรากินยาโรคซึมเศร้ามาเยอะ
0: พอ
1: ผ
0: ่
1: าตัดแล้วเราค่ะพอผ่าตัดแล้วคือเราไม่ต้องรักษาด้วยยาแล้วผ่าตัดคือขั้นตอนสุดท้ายรักษาสิ่งแวดล้อมกับคนรอบข้างเท่านั้นแหละค่ะขนาดเพื่อนเขาเอายานอนหลับให้กิน2เม็ดยังไม่หลับเลยค่ะ
0: การนอนไม่หลับเนี่ยทรมานนะเพราะอ้อยก็เป็นแต่ว่าอ้อยเป็นอ้อยใช้วิธีการบำบัดจากศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายจากใช้หินในการทำให้จิตมันสงบขึ้นไม่ฟุ้งไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายศาสตร์อยู่อ้อยกับตัวอ้อยเองอ้อยก็ใช้อยู่เพราะอ้อยเป็นคนแบบว่านอนหลับยากเหมือนกันคือไม่ยากธรรมดาคือทานยานอนหลับแล้วมันก็ไม่สามารถกดประสาทเราได้เราหลับไม่ลงอ่ะหลับไม่ได้กิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นอ่ะตีห้าแล้วอ่ะบางทียังไม่ยอมนอนเลยมันทรมาน
1: ตอนอยู่สุมประการค่ะตอนอยู่สุมประการก็ไปเป็นรปภ.รปภ.ภูมิด้วยอ่ะคือเรานอนไม่หลับอ่ะแล้วก็ไปช่วยแม่ขายของ
0: ทำงานซะเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็ไปช่วยแม่ค้าขายของออกตั้งแต่ตีสองเข้าบ้านอีกทีตีหนึ่งอ่ะประมาณ3ปีค่ะ
0: โอ้
1: แล้วก็ย้ายเข้ากรุงเทพมาเจอแฟนขับแท็กซี่ขับคนที่อยู่สุพรรณนะคะแล้วตอนนี้แกเสียไปแล้วก็มาเนี่ยมาอยู่เขตบึงกุ่มอะค่ะแล้วก็ลืมว่ากลางคืนแฟนคนที่ทำงานเขตบึงกลุ่มเนี่ยเขาทำรอบแรกปีสองแล้วถึงได้เอาองค์เอ็มไปแจกรอบแรกเจอคันไหนก็คันนั้นแต่ยังแฟนต้องแจกประจำอยู่แล้ว
0: คุณเองดูแลตัวเองนะเป็นห่วงนะ
1: ค่ะก็เจอก็ค่ะดูแลตัวเองอ่ะคือว่ากำลังใจคืออยู่ที่ FM 95บางทีบางครั้งเข้ามาเหนื่อยเครียดอะไรอย่างเงี้ยพอเราฟังเพลงทีเพลงบางเพลงมันดนใจเราเข้ากับชีวิตเราอะค่ะตอนนี้แม่ที่ต้องป่วยติดเตียงอยู่ค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้กันแหละดีแล้วนะมีอะไรก็โทรเข้ามาร่วมพูดคุยอย่างเงี้ยอยากระบายอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรืออยากจะเล่าอะไรให้ตัวอ้อยฟังอ่ะคุณหญิงทำได้เลยนะเล่าได้นะยินดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: เมื่อกี้ตอนแรกขอไปบาปลิสุดแต่คาราบาวออกไปแล้วก็เป็นสาวเทคนิคก็ได้ค่ะชามาค่ะ
0: อ๋ออยากฟังสาวเทคนิคของชามา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆอยากฟังบาปบริสุทธิ์ของคาราบาวใช่ไหม
1: แต่ออกไปแล้วไม่ใช่เหรอครับเพลงคาราบาว
0: เอาอ้อยเอางี้นะเดี๋ยวอ้อยให้เป็นกรณีพิเศษก็ได้เนื่องจากว่าการโทรศัพท์มาติดสายหน้าไมค์อ่ะบางทีมันก็โทรยากมันก็
1: โทรยาก
0: พอสมควรแล้วบางทีคนที่ต้องการการเยียวยาอ้อยเข้าใจความรู้สึกอ่ะเดี๋ยวอ้อยเปิดให้เนาะบาปบริสุทธิ์เนาะ
1: ค่ะขอมอบให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะมอบให้ตอนนี้
1: สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วครัวโค9ตามสั่งน้ำมิน95ค่ะ
0: ค่ะโอ้ให้ครบถ้วนเลยเพื่อนฝูงด้วยกันทั้งนั้น
1: ให้อ้อยด้วยนะคะแล้วก็ให้น้องแป้งด้วยค่ะทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
0: คุณเองยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆแล้วรู้สึกอิ่มใจเยอะๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆด้วยเป็นห่วงนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่อ้อยเหมือนกันนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดเวลานะคะคิดอะไรสมความปรารถนาทุกๆอย่างค่ะ
0: สาธุบุญไหนพรไหนให้มาขอให้ย้อนกลับไปหาคุณหนิงด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือความรู้สึกความห่วงใยที่มีต่อกันมาตลอดระยะเวลายาวนานของการจัดคลื่น FM 95นะคะมันเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแฟนคลับกับนักจัด

0: รายการหรือนักร้องอย่างตัวพี่อ้อยเองพี่อ้อยรู้สึกทุกครั้งที่แบบเวลาคนแบบอยากขอเพลงอยากระบายหรืออยากเล่าอะไรซึ่งบางทีเขาอาจจะเล่าให้คนใกล้ตัวฟังไม่ได้หรือว่าบางทีเขาอาจจะแบบอยากเห็นเราเป็นที่พึ่งหรืออยากจะบอกเราหรืออยากจะพูดคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยยินดีรับฟังนะคะยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาถ้าพี่อ้อยสามารถทำให้คุณแบบผ่อนคลายทำให้คุณรู้สึกแบบวันนี้ได้อมยิ้มอ่ะถึงจะยิ้มยังไม่กว้างได้อมยิ้มแค่มุมปากนิดเดียวพี่อ้อยก็ถือว่าพี่อ้อยประสบความสำเร็จนะหรือไม่งั้นถ้าคุณได้ยิ้มอย่างเปิดเผยเห็นฟันเลยแล้ววันนี้คุยกับพี่อ้อยมีความสุขจังเลยมันคือความสุขของพี่อ้อยไปอีกอย่างนึงเลยนะอยากให้ทุกคนแบบมันเก็บภาพอะไรอย่างเนี้ยเอาไว้ในใจเพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันเนี้ยมันมีแต่ความแข่งแย่งมันเร็วมันแย่งมันต้องแข่งขันทุกอย่างมันไปเร็วมากแล้วก็การแข่งขันกับการที่ต้องแย่งชิงเพื่อให้ได้พื้นที่เพื่อให้ได้สิ่งต่างๆที่ตัวเองต้องการเนี่ยบางทีมันทำให้เราแย่ลงนะคะคนรอบข้างแย่ลงเพราะฉะนั้นการฮิวใจตัวเองการดูแลสภาพจิตใจจิตวิญญาณข้างในของตัวเองเนี่ยมันสำคัญมากนะเพื่อนๆสำคัญมากเราต้องรู้จักโอบกอดตัวเองอ่ะต้องรู้จักรักตัวเองก่อนที่เราจะรักคนอื่นถ้าเรารักตัวเองได้ในแบบที่เราเป็นน่ะเราสามารถเผื่อแผ่ได้ค่ะสามารถเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้นะคะพี่อ้อยยินดีเผื่อแผ่นะเพราะปกติพี่อ้อยเป็นคนรักตัวเองอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอ่ะนะคะให้มีรอยยิ้มเอาละค่ะพี่อ้อยรับอีกสายหนึ่งนะที่02-248-1366เมื่อกี้ตั้งบาปบริสุทธิ์คุณเหน่งไว้แล้ว1เพลงนะคะเดี๋ยวอีกเพลงหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะขอเพลงอะไรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
1: ชื่อพล
0: ฮัลโหลคุณอะไรคะ
1: ชื่อพล
0: คุณพลคุณพลอยู่แถวไหน
1: อยู่ราชพฤกษ์
0: อ๋ออยู่แถวราชพฤกษ์เหรอคะทำอะไรแถวนั้นนะคะ
1: รถมันติด
0: อ๋อตอนนี้รถติดเหรอราชพฤกษ์รถติดเหรอ
1: ติด
0: มันติดเพราะอะไรอ่ะไฟแดงเยอะหรือว่ารถเกิดอุบัติเหตุ
1: ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุรถไม่รู้ไปไหนกัน
0: เออมันเยอะเนาะไปถามนะเปิดกระจกไปถามเฮ้ยไม่ไรกันแล้วเขาตอบกลับมาว่าก็ไปบนเองนั่นแหละเออแล้วบางทีเรามีอารมณ์แบบนี้ไหมคุณพลมีไหมมีนะ
1: ม
0: ีเอออ้อยเป็นอ้อยเป็นอ้อยเป็นบางทีอ้อยขับรถติดว้าจะไปไหนกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเออพอเรามานั่งคิดว่าเขาคงไปแบบที่เราอยากจะไปนั่นแหละมันก็เลยออกมาเจอกลางถนนไง
1: เขาคงจะไปสุพรรณละมั้ง
0: เออใจร่มๆใจร่มๆค่อยๆค่อยๆขยับไปคุณพลจะไปแถวนั้นไปทำอะไรคะ
1: ไม่ใช่รถที่เขาวิ่งมาเขาจะไปสุพรรณมั้ง
0: อ๋อเหรอ
1: ผมจะเข้าปิ่นเกล้า
0: อ๋อมุ่งหน้าเข้าปิ่นเกล้าจากนอกเมืองเข้าตัวเมืองเนาะจาก
1: กาฬประพฤกษ
0: ์อืมกาฬประพฤกษ์วันนี้คุณพลอยากฟังเพลงอะไร
1: เล็กว่าสงสาร
0: ว้ายขอเพลงเราด้วยอ่ะ
1: แค่นี้พออะไรอย่างนี้พ
0: อทำไมอะสงสารใครตอนนี้สงสารใครสงสารตัวเองที่รถติดอยู่ใช่ไหม
1: สงสารตัวเองนี่แหละ
0: สงสารตัวเองนี่แหละนะคะไปปิ่นเก้าทำอะไรคะคุณพลไปปิ่นเก้าจะทำอะไร
1: อ๋อมาส่งผู้โดยสาร
0: อ๋อเหรอคะวันนี้ผู้โดยสารเยอะไหมอะได้เยอะไหม
1: แค่4-5 คนเอง
0: อ๋อ4-5 คนเดี๋ยวช่วงเย็นอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะช่วงเย็นช่วงแบบ
1: ใบสามใบสี่นั่นแหละอื
0: มขอได้ผู้โดยสารเยอะๆจะมอบให้ใครไหมคะนึกซะว่าสงสาร
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสาย
0: ค่ะ
1: ทุกคน
0: สำหรับคนที่ฟังเพลง
1: หลังใหม
0: ่หน้าใหม่หลังใหม่ค่ะ
1: ทั้งคนที่พูดด้วย
0: คนที่พูดต้องฟังอยู่แล้วแหละโอเคโอเคค่ะ
1: วันเกิดผมนะวันนี้วันเกิดผม
0: โอ้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ขอให้มีรอยยิ้มอยู่ในหัวใจจิตใจแข็งแรงนะสุขภาพแข็งแรงแล้วขอให้จิตใจแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยทุกที่ที่ไปค่ะ
1: ปีนี้คุณน้อยได้ไหน60ยังครับเนี่ย

0: ใกล้ๆแล้วค่ะใกล้ๆแล้วค่ะ
1: เฮ้ยปีเดียวกันนะเนี่ย
0: นะปีเดียวกันนะเนี่ยเออเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันได้
1: ใช่ไหม
0: ใช่เป็นเพื่อนกันได
1: ้ศูนย์เก้าใช่ป่ะ
0: ค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะ
1: เอาก็หกสิบไปดิ
0: ค่ะขอให้คุณพลมีความสุขนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาอีก10นาทีจะเปิด2เพลงค่ะก็เนี่ยแหละนะคะก็เป็น2เพลงที่ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนที่คุณฟังจะไปหยุดพักเที่ยงรับประทานอาหารกันแล้วก็ฟังข่าวสารดีๆจากทางอสมทนะคะที่เอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงพักเที่ยงแบบนี้นะคะนั่งรับประทานข้าวไปฟังข่าวสารไปนะคะเดี๋ยวจะเปิด2เพลงนี้ให้ทิ้งท้ายในช่วงนี้เลยนะคะยาวไปเจอกันอีกทีทานข้าวทานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันค่ะไปฟังเลยค่ะ2เพลงนะคะบาปบริสุทธิ์ของวงเสียงของอเล็กคาราบาวแล้วก็ตามมาด้วยนึกชะว่าสงสารของพี่อ้อยค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
3: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
4: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
5: ตะร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา12

0: เนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกไทยช่วยไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศผบ.ตร.ห่วงใยตำรวจจราจรสน.บางนาบาดเจ็บจากเหตุรถพุ่งชนหน้าจุดตรวจแอลกอฮอล์กำชับดูแลรักษาสวัสดิการเต็มที่พร้อมสั่งดำเนินคดีผู้กระทำผิดเด็ดขาดรัฐบาลปลื้มสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐสะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยวัฒนธรรมไทยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกานะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณสสิธรสั่งสมธนะและดิฉันสสิธรกุวังคดีโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่ยังคงจะต้องติดตามและก็จับตานะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ตามกำหนดการนั้นก็มีหลายภารกิจทีเดียวค่ะแต่ว่าที่รายงานเข้ามาให้เราได้รับทราบนะคะก็คือ

0: การได้หารือกับผู้อำนวยการยูเนสโกค่ะประเด็นก็คือเรื่องการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะแล้วก็รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลได้พบกับนายคอลิดอัมมัดอัลอานานีอาลีอิสค่ะเป็นผู้อำนวยการองค์การผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกนะคะหลังการหารือกันเสร็จสิ้นลงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยสาระสำคัญค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีนะคะที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกหลังเข้ารับตำแหน่งค่ะนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณคำเชิญให้มาเยือนยูเนสโกนะคะแล้วก็เห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดระหว่างไทยกับยูเนสโกค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกก็ชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติแล้วก็ชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็ยังได้รับทราบความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือกันในหลายมิติค่ะมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเป็นประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างกันกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไทยปัจจุบันนั้นมีแหล่งมรดกโลก8แห่งแล้วก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่เกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้แล้วก็มีการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการที่ไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติและก็ยังเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าทางมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยนะคะและในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายก็หารือความเป็นไปได้ในการจัดประชุมระดับโลกด้านการศึกษาปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้ทางทูตไทยประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะนายนิกรเดชก็บอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบกับชุมชนชาวไทยด้วยค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการชาวไทยก็จะได้นำสิ่งที่คุยกันเป็นข้อมูลในการไปหารือกับทางผู้นำฝรั่งเศสนะคะนายเอ็มมานูเอลมาครงนั่นเองค่ะ
1: เมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะมีเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ตำรวจขณะออกกำลังกายบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต1นายค่ะ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชอายุ29ปีถูกยิงเข้าบริเวณแก้มด้านซ้ายทะลุด้านขวาและหัวไหล่ด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพยุพราชสายบุรีค่ะจากการสอบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทาง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิได้ออกกำลังกายพร้อมกับเพื่อนตำรวจด้วยกันโดยออกวิ่งรอบตัวอาคารของโรงพักนะคะก็จังหวะนั้นเนี่ย มีคาดว่าคนร้ายไม่ต่ำกว่า3คนพร้อมอาวุธปืนครบมือเดินลัดเลาะป่าละเมาะซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบของโรงพักคนร้ายเดินมายังด้านหลังของโรงปั๊มน้ำค่ะและ

0: อาศัยความมืดซุ่มอยู่เมื่อเห็นสิบตำรวจเอกณัฐวุฒิวิ่งมาด้านหน้าของกลุ่มคนร้ายก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่สิบตำรวจเอกณัฐวุฒิทันทีพร้อมกันก็ทำให้กระสุนปืนจำนวนมากนะคะพุ่งเข้าใส่ตัวสิบเอกณัฐวุฒิหลายนัดนอกจากนี้กระสุนปืนบางส่วนก็ยิงเข้าไปใส่รถยนต์และตัวอาคารจนได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายในอาคารเมื่อได้ยินเสียงปืนจึงเร่งเข้าช่วยเหลือโดยเข้าที่จุดกำบังและใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลุ่มคนร้ายทันทีเจ้าหน้าที่บางส่วนก็เร่งนำตัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเข้ามายังตัวอาคารแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเนื่องจากกระสุนปืนถูกอวัยวะที่สำคัญก็ทำให้เสียชีวิตค่ะส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนอกจากนี้ก็ยังต้องรอผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนของคนร้ายว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดก่อนหน้านี้หรือไม่เพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายค่ะ
1: ค่ะก็พากันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรัฐบาลก็ชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มยอดขายลดค่าครองชีพประชาชนก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของการลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทยพลัสก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าจะถึงวันที่จะลงทะเบียนแล้วนะคะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่การเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะคะส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมนี่ยังไม่สามารถเข้าโครงการในรอบนี้ได้นะคะส่วนการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการก็จะเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6นาฬิกาถึง23นาฬิกา6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้าด้วยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็เป็นโครงการที่รัฐบาลออกเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนการใช้จ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงช่วยพยุงกำลังซื้อของประชาชนในช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็เชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วม

0: ครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแล้วก็ขยายฐานลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนด้วยค่ะ
1: ส่วนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะคะก็เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศค่ะ

0: อธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศโดยทางกรมการปกครองร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปค่ะสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งที่4นะคะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาททั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับที่1ก็เป็นชลบุรีค่ะรองลงมาสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และจังหวัดยะลารวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่4โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่รัฐบาลก็ได้ออกมาแสดงความยินดีนะคะก็คือสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกาค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่ารัฐบาลขอชื่นชมความสำเร็จนะคะความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ Tencent กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีนค่ะรวมกันในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามสารคดีไทยนะคะสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยสู่สายตาผู้ชมชาวโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV ค่ะคว้ารางวัล Telly Award สหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยมเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอนะคะที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1979ค่ะมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีค่ะการได้รางวัลครั้งนี้ก็เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทาง gastronomy tourism นะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัสประเทศไทยได้ด้วยตัวเองพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะกรณีที่มีเหตุรถยนต์พุ่งชนร้อยตำรวจเอกทารณพิรมจิตเจริญรองสารวัตรจราจรสน.บางนาบริเวณใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์ถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่1ขาออกเขตบางนากรุงเทพนะคะส่งผลให้ทางร้อยตำรวจเอกทารณได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้กำชับให้ดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งสิทธิสวัสดิการอย่างเต็มที่และไม่อาจยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้ทางจึงสั่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้นะคะก็ต้องดำเนินการสอบสวนให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรม โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์เป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการ

0: ดื่มแล้วขับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรฐานในการตั้งจุดตรวจด่านตรวจทุกรูปแบบให้ตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันโดยถูกต้องอาทิมีระยะเตือนล่วงหน้ามีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเช่นแผงกั้นไฟสัญญาณและอุปกรณ์สะท้อนแสงมีการใช้เทคโนโลยีและกล้องบันทึกภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานความโปร่งใสและการดำเนินคดีพร้อมกับกำชับตำรวจนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและขอให้ประชาชนเคารพกฎหมายจราจรและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจด่านตรวจแนะนำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนค่ะ
1: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องจับตามองค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่28พฤษภาคมนี้ค่ะวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรพฤหัสนี้นะคะมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125แห่งรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วสส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภานะคะซึ่งหนังสือดังกล่าวบอกว่าลงนามโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเมื่อวันที่16พฤษภาคมค่ะบอกว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ DSI จึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อขออนุญาตดำเนินการค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงของสมัยประชุมสภานะคะซึ่งขั้นตอนดังกล่าวก็ถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพราะว่าส.ส.ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสมัยประชุมการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวหรือสอบสวนจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:21 ค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องคอนโดหรูย่านสนามบินน้ำจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายสัญชาติไนจีเรียทั้งหมดค่ะซึ่งก็ถูกแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตสิ้นสุดส่วนข้อหาการหลอกลวงรูปแบบหลอกให้รักก็อยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนท้องที่ต่างๆเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จับกุมได้ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านสะพานพระนั่งเกล้าสืบเนื่องจากชาวไนจีเรียเครือข่ายนี้ค่ะมีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ากลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูดังกล่าวโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือว่าไปเรียนหนังสือใดๆเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีกระทั่งศาลได้อนุมัติออกหมายค้นห้องพัก3ห้องจากการขยายผลก็พบข้อมูลในโทรศัพท์ของผู้ต้องหามีการแชทการสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆโดยกลุ่มผู้ต้องหาก็จะใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาและหน้าที่การงานดีนะคะเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายวิศวกรหมอและอื่นๆแชทสนทนากับเหยื่อในลักษณะหลอกให้หลงรักค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีประเด็นข่าวที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของตม.สน.ลุมพินีแล้วก็พม.ลุยล้างบางค้าประเวณีกลางกรุงค่ะสั่งเพิกถอนวีซ่า10สาวเวียดนามนะคะโดยตามข่าวก็บอกว่ามีการปูพรมตรวจค้นกวดขันพื้นที่ย่านลุมพินีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมตัวหญิงต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม10คนค่ะขณะกำลังเข้าติดต่อชักชวนแนะนำตัวติดตามหรือรบเร้าบุคคลตามท้องถนนและสาธารณสถานค่ะเพื่อการค้าประเวณีค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับนะคะเป็นพินัยแก่ผู้ต้องหาทั้ง10คนคนละ 1,000

0: บาตามมาตรา5แห่งพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีแต่ว่าก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นนะคะทางสน.ลุมพินีทำหนังสือแจ้งเหตุพฤติการดังกล่าวไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1ค่ะซึ่งทางด้านของผู้บังคับการตม.1นะคะพลตำรวจตรีประสาทเขมประสิทธิ์ค่ะพิจารณาเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของคนต่างด้าวกลุ่มนี้เข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมขัดต่อความสงบเรียบร้อยจึงลงนามอนุมัติเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองก็ทำให้ทั้ง10คนนะคะถูกควบคุมตัวไปยังกองกำกับการ3ของสตม.นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศค่ะแล้วก็ขึ้นบัญชีต้องห้ามในการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษค่ะร่วมกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยทางดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าได้มีการหารือร่วมกันเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกการทำงานร่วมกันทางด้านการประสานงานการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลเชิงลึกการสนธิกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติการและการเร่งรัดดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและเพื่อความรวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมการกำหนดกรอบปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการส่วนที่กำลังตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะมาดูที่เรื่องของสหรัฐและไต้หวันค่ะตามข่าวบอกว่าก็ยังไม่ได้จัดทำแผนการที่ชัดเจนสำหรับการเจรจาระหว่างผู้นำของสองประเทศแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าตัวเขาอาจหาลือกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเร็วๆนี้ค่ะการต่อสายตรงหารือระหว่างผู้นำทั้งสองถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงจะสร้างความสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะเนื่องจากว่าทางจีนนะคะผู้นำสหรัฐและไต้หวันไม่เคยหารือกันโดยตรงค่ะนับตั้งแต่สหรัฐเปลี่ยนไปให้การรับรองทางการทูตจีนแทนไต้หวันในปี1979ค่ะในทรัมป์ย้ำเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจะหารือกับประธานาธิบดีไล่ซึ่งเป็นการสยบกระแสคาดการณ์ในตอนแรกที่มองว่าการเอ่ยถึงเรื่องนี้ครั้งแรกของเขาหลังการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นแค่การหลุดปากแหล่งข่าวบอกว่าท่าทีแรกเริ่มของนายทรัมป์เกี่ยวกับการต่อสายตรงดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งในสหรัฐและไต้หวันซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทั้งสหรัฐและไต้หวันได้ติดต่อหารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการต่อสายตรงครั้งนี้แต่แหล่งข่าว4แหล่งยืนยันตรงกันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการวางแผนที่เป็นรูปธรรมขณะที่ทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวด้านโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันแถลงว่าสหรัฐจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันและดำเนินนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งต้องหยุดส่งสัญญาณที่ผิดพลาดไปยังกลุ่มที่เรียกร้องเอกราชให้ไต้หวันจุดยืนของจีนในการคัดค้านการติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันรวมถึงการขายอาวุธให้ไต้หวันนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะนอกจากนี้2แหล่งข่าวที่ได้รับแจ้งข้อมูลระบุเพิ่มเติมว่าจีนได้ส่งคำเตือนเป็นการภายในไปยังสหรัฐว่าการต่อสายตรงดังกล่าวอาจทำลายความสัมพันธ์และลบล้างความคืบหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำทั้งสองประเทศส่วนทางด้านประธานาธิบดีไต้หวันอ้างอิงคำชี้แจงของประธานาธิบดีไล่ค่ะระบุว่าถ้ามีโอกาสได้หารือกับนายทรัมป์ก็จะชี้แจงว่าจีนกำลังบ่อนทำลายสันติภาพและไม่มีใครมีสิทธิ์จะเข้ายึดครองเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามผู้นำไต้หวันไม่ได้ระบุว่ามีการกำหนดวันเวลาในการต่อสายตรงดังกล่าวแล้วหรือไม่ค่ะ

0: พบปลาหลายร้อยตัวตายเกลื่อนทะเลสาบที่อินเดียค่ะสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างรุนแรงและวิกฤตการขาดแคลนน้ำที่ตามมาก็ส่งผลให้ปลาหลายร้อยตัวตายในทะเลสาบในเมืองหลวงของอินเดียนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเก็บซากปลาที่ลอยเกลื่อนอยู่บนผิวน้ำในทะเลสาบสันชัยในขณะที่อุณหภูมิในนครในขณะที่อุณหภูมิในนิวเดลีก็พุ่งสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในรัฐทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศหลังจากตรวจพบอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่าง40ถึง47องศาเซลเซียสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่ขนาดใหญ่ของอนุทวีปแห่งนี้กำลังเผชิญกับจำนวนวันที่เกิดคลื่นความร้อนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศเอลนีโญซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำที่เย็นตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ผ่านมาก็พบว่าอินเดียมีรายงานผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดดหรือฮิสโตรกมากกว่า 7,000 รายและมียอดผู้เสียชีวิต14รายระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปีที่แล้วขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี2024มีรายงานพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดดสูงถึง 40,000 รายและมีผู้เสียชีวิต110รายค่ะ
1: บริษัท SpaceX นะคะปล่อยยาน Starship ในการทดสอบบินแบบไร้คนขับครั้งที่12จากรัฐเท็กซัสในวันศุกร์ค่ะเป็นการทดสอบระบบอัปเกรดครั้งสำคัญของยานอวกาศ Next Generation ในช่วงเวลาที่บริษัทจรวดของ Elon Musk กำลังจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งระหว่างการบินช่องเก็บสัมภาระของยาน Starship ก็ปล่อยดาวเทียม Starlink จำลอง20ดวงค่ะรวมถึงดาวเทียมจริงอีก2ดวงตามเส้นทางการบินเป็นการทดสอบแผ่นกันความร้อนของยานและส่งข้อมูลกลับมาอย่างภาคพื้นดินในช่วงที่ยานกำลังร่อนลงโดยหลังจากตัวยานร่อนลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียก็ลงจอดได้อย่างแม่นยำนะคะก่อนที่ยาน Starship ก็เกิดระเบิดขึ้นมาค่ะซึ่งการทดสอบครั้งนี้นะคะเป็นที่จับตามองของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดค่ะก่อนหน้าการเปิดขายหุ้น IPO เพียง3สัปดาห์ซึ่งอาจจะเป็นการเปิดตัวในตลาดหุ้นสหรัฐครั้งแรกที่มีมูลค่าทะลุ34ล้านล้านบาทและจะยกระดับให้ SpaceX กลายเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกทันทีค่ะ
0: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณสัสสิธรกวังคดิโลกและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: สิบสองนาฬิกาอีก32 นาทีสวัสดีครับคุณฟังครับนี่คือรายการรู้ทันสื่อนะครับประจำวันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569นะครับรายการรู้ทันสื่อก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างนะครับ FM 100.5อสมทนะครับกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะก็จะนำเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็วิธีคิดนะครับในการทำข่าวนะของสื่อนะครับที่เกิดขึ้นสำคัญที่สุดก็คือว่านะเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะรู้เท่าทันเทคโนโลยีรู้เท่าทัน AI รู้เท่าทันนะครับคอนเทนต์

0: มีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาพูดคุยนำเสนอกันคือสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะครับก็มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของข่าวอุบัติเหตุนี่ก็นะครับเมื่อเสาร์ที่แล้วนะหลังจากจัดรายการแล้วก็เกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับนี่ก็แสดงความเสียใจนะครับกับผู้สูญเสียนะแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะหลังจากนั้นก็นะครับมีเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นนั่นก็คือเรื่องของนะครับไฟไหม้นะจริงๆไฟไหม้นะครับรถยนต์อย่าไปเอ่ยชื่อยี่ห้อเขานะครับก็รู้ๆกันดีอยู่นะครับว่าเป็นยังไงแบบไหนเรื่องราวดังมากแล้วก็ยังมีเรื่องของนโยบายนะครับส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยนะติดโซล่าเซลล์คือแผงโซล่ารูฟท็อปนะครับบนหลังคาบ้านอันนี้ก็ตื่นเต้นดีใจกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดกันนะครับว่าจริงๆแล้วนะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมนะของโซล่ารูฟเนี่ยนะครับจริงๆก็ดีนะดีเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าผู้ที่ต้องการติดตั้งเนี่ยคงจะต้องศึกษานะคงจะต้องดูรายละเอียดนะครับไม่ใช่แบบเพียงแค่ว่าแบบโอ้รัฐเขามีนโยบายมาแล้วนะครับก็จะทะลุทะลุยเข้าไปเลยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรวมทั้งก่อนหน้านั้นก็ยังมีเรื่องอีกเรื่องที่นะครับเป็นสแกนม่านตานะครับสแกนม่านตาแล้วก็แลกกับคริปโตใช่ไหมครับที่ไปสแกนม่านตาไปให้ข้อมูลเขาเลยต่อมีอะไรพวกนี้นะครับก็นะสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้นะครับมันก็เลยมาเป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นที่ก็ต้องรวบรวมกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักเทคโนโลยีนะครับถ้าเราบอกว่าเรารู้จักเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันเทคโนโลยีนะสำคัญที่สุดก็คือต้องรู้เท่าทันคอนเทนต์นะครับที่ออกมาโฆษณานะที่ออกมาบอกนะครับว่าเทคโนโลยีมันคืออะไรยังไงแบบไหนมันน่าสนใจหรือไม่นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่เกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับโอ้โหนะก็อินฟลูสายรถยนต์นะครับออกมาแนะนำกันนะครับว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีงั้นสุดท้ายแล้วไม่ได้ไปดูไส้ในมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีใครสนใจแต่ว่าเหตุผลหรือสาเหตุนะที่แท้จริงมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะทั้งที่จริงแล้วก็มีบางสื่อพยายามบอกด้วยซ้ำไปนะว่าเป็นเพราะนะครับเจ้าของแบรนด์นะหรือว่าเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อนั้นนะไปเลือกเอานะครับไปเลือกเอาผู้ผลิตนะไปเลือกผู้ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยที่อยู่แถว6ของจีนเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นอะไรล่ะขึ้นมาผลิตนะเซลล์แบตเตอรี่ให้นะแล้วก็มีการมองกันนะครับก็ไม่ได้บูลลี่นะแต่เขามองกันว่านะครับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของคุณภาพเนี่ยมันยังห่างไกลกับนะผู้ผลิตแบต EV อันดับหนึ่งอยู่ไกลมากนะครับแต่ว่าเจ้าของวอลโวเนี่ยเจ้าของบริษัทวอลโวเนี่ยครับในจีนเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนจากสวีเดนไปเป็นจีนแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าของวอลโวในจีนเนี่ยนะครับดันนะครับไปเลือกนะผู้ผลิตรายนี้มาแล้วก็ไม่ใช่เลือกมาเฉยๆนะครับเอามาตั้งบริษัทร่วมทุนกันด้วยซ้ำไปนะผลิตมาผลิตไปก็เกิดเรื่องนะครับอ่ะตอนนี้นะครับแหมขอท่านโทษนะครับไม่ได้บอกนะครับว่าแขกมาแล้วยังตอนนี้วิทยากรนะครับมาแล้วนะครับก็คือคุณกาฝากนี่เคยคุยไปปี57แล้วนะครับไม่ยอมเปิดเผยชื่อจริงนะครับโดยใช้คำว่ากาฝากเป็นบล็อกเกอร์แพลตฟอร์ม X นะครับตอนนี้นะครับก็เราจะมาพูดคุยกันนะว่าความตื่นเต้นในนวัตกรรมเนี่ยนะครับมักจะแซงหน้าความรู้เท่าทันทางเทคนิคนะทางเทคโนโลยีความคุ้มค่าและความปลอดภัยอยู่เสมอๆสวัสดีครับคุณกาฝากครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับมันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วไอ้ความตื่นเต้นในนวัตกรรมมันมักจะแซงหน้าความรู้เท่าทันทางเทคโนโลยีความคุ้มค่าและความปลอดภัยอยู่เสมอๆครับคุณกาฝากครับ
1: จริงๆพูดแบบนั้นก็ไม่เชิงจะผิดนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วก็
0: ใช่ๆๆ
1: ค่อนข้างเร็วการจะเข้าไปตามให้มันทันมันบางทีก็ยากจริงๆครับผมขนาดผมเองที่แบบสัก10ปีที่แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราตามเทคโนโลยีทันพอ10ปีผ่านมามี AI มามีอะไรมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็ตามไม่ค่อยทันแล้วเหมือนกัน
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสินั่นน่ะสิทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับบอกว่าในเมื่อบอกคนไทยนะตามเทคโนโลยีนะครับก็คือตามทันนะแต่ว่าก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรต่ออะไรขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียด นะแต่ว่า

0: ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องของคอนเทนต์นะเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เรื่องของอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวเบ็ดเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสื่อก็กลายเป็นสื่อกลายเป็นผู้ร้ายก็คือสื่อกลายเป็นผู้แนะนำนะครับให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องเข้าไปเจอกับเรื่องราวเหล่านี้ตรงนี้คุณกาฝากมองยังไง
1: คืออย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องปกติอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะไม่รู้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีเรียกว่าข้อมูลเยอะมากๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารที่สมัยก่อนเราพูดว่าใครๆก็เป็นสื่อได้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือใครๆก็เป็นกูรูได้เหมือนกันก็คือเราได้เห็นทั้งกูรูจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้กูรูไม่จริงเราก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับออกมาเป็นโซเชียลมีเดียหมดเลยแล้วก็ด้วยความที่แพลตฟอร์มมันมีอินเซนทีฟคือมันมีการให้ผลตอบแทนจากการสร้างเนื้อหาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นไปได้ที่จะมีคนจำนวนมากที่เอาความรู้เอาเขาเรียกอะไรเกาะกระแสนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพยายามจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวนั้นด้วยวัตถุประสงค์คือเรียกยอด reach impression engagement เพื่อได้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินกลับมาอันนั้นก็มีแล้วก็ด้วยความง่ายของปัจจุบันที่เดี๋ยวนี้มันมี AI ครับการสร้างจะเห็นคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะผมเองเนี่ยเจอตอนเย็นเจอคุณแม่เปิด YouTube ดูมันก็จะมี YouTube ที่เป็น AI คุณหมอแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าผมมีการแนะนำแบบนั้นอย่างนี้อาหารแบบนี้ไม่ควรกินอาหารแบบนี้มันควรกินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าน้ำเสียงมันนุ่มมันดูเป็นคุณหมอมันดูสุขุมพูดฐานอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีเราก็ต้องเตือนคุณแม่บ่อยๆว่าอาจารย์รู้ใช่ไหมครับแม่ว่าเป็น AI นะแม่อะไรอย่างเงี้ยครับคนเราไม่รู้
0: จริงๆนะเพราะว่าไอ้เรื่องของประเด็นสุขภาพนะครับที่โพสต์กันตามโซเชียลมีเดียเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าดูทุกคลิปเนี่ยนะครับคงไม่ต้องกินอะไรกันเลยในชีวิตนี้เพราะกินอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนึงมีปัญหาหมดทุกเรื่องเลยประมาณนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วทีนี้บางคนเราไม่รู้ครับวิธีง่ายที่สุดก็คือการไปเสิร์ชเพิ่มว่าคนอื่นพูดเรื่องนี้ยังไงประเด็นเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วความที่เอาไปขึ้นปัจจุบันของพวกโซเชียลมีเดียมันก็คือเราสนใจเรื่องไหนเราเข้าใจประเด็นไหนอยู่เนี่ยเราก็จะถูกป้อนฟีดประเด
0: ็
1: นนั้นมาเรื่อยๆแล้วพอเราเห็นบ่อยๆเข้าอะครับถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่พอเราเห็นเยอะขึ้นมันมีกระบวนการทางจิตวิทยาอย่างนึงคือเรื่องที่เราไม่รู้ฉะนั้นเราตามคนอื่นที่เป็นคนอื่นเยอะๆเขาพูดถ้ามันเป็นประเด็นเดียวกันเฮ้ยถ้าคนอื่นพูดเหมือนกันมันคือเรื่องจริงมันน่าเชื่อถือมันถึงต้องทำเป็นแบบนั้น
0: อีก
1: ส่วนหน
0: ึ่
1: งก็คือแต่อะไรส่วนหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่ถ้ายังไม่เห็นคนอื่นพูดเยอะๆคนที่ดูเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนที่ดูน่าเชื่อถือคือคนที่เป็นคนมีผู้ติดตามเยอะก็อาจจะเป็นคนที่ดังมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่ามันเหมือนสมัยก่อนที่เวลาเราเห็นโฆษณาใช่ไหมครับแล้วก
0: ็
1: บอกว่าท่านผู้นี้คือทันตแพทย์มันมียี่ห้อหนึ่งเขาจะพูดอย่างนี้ท่านผู้นี้คือทันตแพทย์แต่ด้วยอะไรอย่างจริยธรรมอะไรทั้งนั้น
0: จึงไม่สามารถเปิดเผยชื่อได
1: ้ก็ออกมาแบบเนี้ยแล้วคนก็เห็นมีใส่เสื้อกาวมีเหมือนเป็นคุณหมอแต่เราก็คิดว่าเป็นคุณหมอแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่เลยก็ได
0: ้มันก็กลายเป็นว่าคืออย่างที่บอกแล้วว่าทุกวันนี้คนไทยก็นะครับมีความรู้สึกว่ารู้จักเทคโนโลยีอ่ะนะแต่ว่าไม่ได้ลึกนะครับไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดแล้วก็นะครับเขาเรียกอะไรก็คือบรรดาอินฟลูเอนเซอร์นะครับอย่างที่คุณกาฝากบอกแหละว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับถ้าออกมาทรงดูเหมือนคุณหมอหน่อยเนี่ยนะครับทุกคนจะเชื่อหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตและอนาคตทุกวันนี้ฝากไว้กับโซเชียลมีเดียฝากไว้กับคอนเทนต์ฝากไว้กับ AI อะไรประมาณนี้มันน่ากลัวมากแค่ไหนครับคุณกาฝากครับ
1: เอาแบบใกล้ๆสุดเลยนะครับเรานึกถึงเรื่องสมัยช่วงปีที่ผ่านมาที่มีสแกมเมอร์กันเยอะแล้วก็มีทั้งหลอกลงทุนด้วยนะครับหลอกลงทุนเนี่ยก็จะเห็นจากการที่มีการเอาภาพวิดีโอของกูรูด้านการลงทุนตัวจริงไปใช้ AI ในการปรับภาพให้พูดตามสคริปต์ที่เขาเขียนแล้วก็ใช้เสียงปลอม
0: ดีเฟกต
1: ์เป็นพวกกึ่งๆดีเฟกต์กึ่งๆทั้งวิดีโอเอดิตติ้งเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยคนก็หลงเชื่อกันแล้วก็หลงเชื่อกันชนิดที่เรียกว่าไม่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าตัวจริงเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วความที่น่าตกใจที่สุดคือเชื่อแล้วลงทุนในทันทีเลยนะครับแล้วก็เสียหายกันไปเยอะมากจนสุดท้ายมาตอนหลังมา

0: าเอ้าฉันโดนหลอกนี่ถึงตอนนั้นนะครับถึงจะสามารถไปค้นได้ว่าตัวจริงเนี่ยเฟซบุ๊กเพจเขาอยู่ไหนติดต่อยังไงแล้วค่อยไปโวยวายตัวจริงว่าแล้วคุณจะรับผิดชอบฉันยังไงเมื่อฉันโดนคนอื่นหลอกว่าเป็นคุณเราต้องมีตรงนี้กันพอสมควร
1: ก็ล่าสุดก็ที่มีข่าวใช่ไหมว่านักธุรกิจสิงคโปร์ที่ถูกหลอกร้อยกว่าล้านนะครับที่บอกว่ามีการปลอมตัวเป็นนายกสิงคโปร์นะครับแล้วก็บอกว่านี่นะตอนนี้สิงคโปร์กำลังมีประเด็นโน่นนี่อะไรประมาณนี้เรื่องพลังงานเรื่องของเรือนะครับที่ติดอยู่ช่องแคบฮอร์มุสนะครับจะต้องนะเอาเงินไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรก็โอนกันไปบริจาคกันไปนะครับเบสเสร็จแล้วเป็นเงินไทยมาสัก120ล้านเนี่ยก็โดนกันไปนี่ก็คือดีเฟกต์นี่ขนาดสิงคโปร์นะที่ถือว่าเป็นประเทศที่แบบนะผู้คนเขานะครับพัฒนามากแล้วเรื่องของเทคโนโลยีนี้ไม่ต้องพูดถึงยังโดนหลอกได้คุณกาฝาก
0: ขนาดบริษัทรถขนส่งเดินเรือครับช่วงที่เขา
1: ใช่ไห
0: มของมุสก็มีคนหลอกว่าฉันคือคนของอิหร่าน
1: ใช่
0: แล้วก็ไปหลอกเก็บเงินจากบริษัทบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยพาออกจากห้องแคบได้ก็ยังโดนกันครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่านะครับมันกลายเป็นว่าใครที่ยิ่งทำตัวโอ้โหฉันรู้จักเทคโนโลยีนะนะครับยิ่งทำตัวเป็นว่ารู้มากอะไรต่อมีอะไรพวกนี้โอกาสที่ถูกหลอกมากนี่มันจริงไหมหรือว่าไม่จริงเสมอไป
0: มันอยู่ที่ว่าเราหลอกตัวเองหรือเปล่าด้วยครับ แล้วมีอีกประเด็นนึงที่น่าเป็นห่วงคือการใช้ AI ครับเดี๋ยวนี้เรามีเมื่อก่อนเราใช้ Googleแล้วเมื่อก่อนเราก็จะเจอว่า Google เขาบอกมาแบบนี้เราก็เลยเชื่อแบบนี้เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนคำว่า Google เขาบอกมาเป็น AI บอกมาแล้วเพราะว่าเราไปเชื่อว่า AI อ่ะต้องรู้ดีกว่าเราเพราะว่า AI มันเป็นเทคโนโลยี AI มันเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หมด AI มันพัฒนาตัวเองมาเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าขาดเราใช้แบบขาดความตระหนักรู้ว่าจริงๆ AI ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเนาะแล้ววิธีการทำงานของ AI จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันรู้เรื่องแล้วมันมาตอบแต่มันเป็นการเอาคีย์เวิร์ดของเราไปค้นหาข้อมูลมาแล้วได้ข้อมูลมาเนี่ยมันก็จะไปประเมินว่าข้อมูลตัวไหนมีความเป็นไปได้ที่สุดที่จะเป็นคำตอบหรือเป็นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่แล้วค่อยๆเอามาตอบมันคือหลักการของ Big Data Language Model ที่เป็นพื้นฐานของ AI ปัจจุบันนะคร
1: ับ
0: ถ้ามันไม่รู้ความสุดยอดของมันคือ
1: มันพยายามจะรู
0: ้ออกแบบมาว่าต้องพยายามรู้ให้ได้ต้องพยายามต่อมาให้ได้ต่อให้จะไม่รู้อะไรก็ตามมันก็จะสามารถมั่วและมโนขึ้นมาได้แล้วด้วยความที่มันเป็น AI มันจริงมโนได้อย่างมั่นใจมากด้วยว่าสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยมันโอเคผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยมันมีประเด็นนึงคือเขามีการโพสต์ภาพของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลอันนึงที่มันเคยหาขึ้นมามันคือผมไปลองหาจาก Google และอื่นๆใดๆเรียบร้อยแล้วเราได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วว่ามันคือปากกาทะเลมันเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่รู้จักมาก่อนนะครับมันเป็นปากกาทะเลที่แห้งแต่ผมก็ลองเอาไปโยนเข้าไป ChatGPT ไป Gemini ไป Perplexity ดู3ตัวว่า3ตัวนี้มันจะตอบเราว่ายังไงปรากฏทุกตัวตอบผิดหมดเลยครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะมันเป็นการดูภาพแล้วอาจจะตอบผิดก็ได้แต่ความน่าสนใจคือ AI บางตัวครับมันมั่นใจมากถึงขนาดที่บอกว่าพอเราบอกว่าเฮ้ยแต่ฉันไปหาข้อมูลมาแล้วนะมันคือปากกาทะเล AI ตัวนึงก็บอกโอ้ใช่ๆคุณพูดถูกจริงๆแล้วมันคือปากกาทะเลนั่นเองแต่มันมีตัวนึงครับแต่ผมไม่บอกละกันว่าตัวไหนมันบอกว่าสิ่งที่คุณพูดมามันก็น่าจะใช่นะแต่ว่าคำตอบของฉันน่าถูกกว่า
1: โอ้ขนาดเลย
0: มีแบบนี้กันเลยมันถึงขนาดนั้นกันเลยครับฉะนั้นมันเลยมีคนพูดเวลาเขาสอนการใช้ AI ในการหาข้อมูลคือบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถแยกแยะคำตอบได้ว่าคำตอบของ AI มันถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยคุณควรจะใช้ AI ในระดับที่เรามีความรู้ก็พ
1: ออันนี้จริง
0: อ
1: ันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่มีแบ็คกราวด์เรื่องนั้นๆเนี่ยแล้วคุณไปถาม AI มันจะพาคุณออกทะเลจนแบบคุณกลับเข้าฝั่งไม่เจอคุณกลับเข้าฝั่งไม่ได้เลยนะนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็
0: วิธีการตรวจสอบคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่
1: อืมนะครับวิธีการตรวจสอบคำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยนอกจากแบ็คกราวด์เราแล้วเนี่ยบอกเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ผิดนะมันไม่ถูกต้องนะอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็ AI ก็ยังเอาสีข้างนะครับเอาข้างๆเอาถูเนี่ยก็ต้องถามไปบอกว่าตกลงสีข้างคุณถลอกมากไหมอะไรเงี้ยมันก็ยังยืนยันว่าคำตอบมันถูกต้องอยู่อีกอะไรประมาณนั้นจนต้องหาข้อมูลเนี่ยมายันกันอัดกันขึ้นไปอะไรประมาณเนี่ยมึงยอมรับถึงจะขอโทษอะไรประมาณกราบขออภัยนะครับอะไรแบบนี้ก็มีถูกไหมครับอ่ะทีนี
0: ้
1: เมื่อเป็นแบบทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยครับก็กลับมาเรื่องที่มันค่อนข้างใกล้ตัวอย่างเรื่องของเทคโนโลยีของ EV นะครับหรือว่า BEV ก็คือแบตเตอรี่นะครับ 100% รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ 100% เนี่ยนะครับ ที่กำลังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ในเวลานี้เนี่ยคือเอาตรงๆอ่ะก็คือว่าคนไทยเนี่ยนะครับหรือผู้บริโภคเนี่ยต้องการนะครับหรือว่าอยากจะได้ของที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอันนี้ก็ไม่ผิดนะแล้วก็ไปได้แรงเชียร์แรงสนับสนุนจากบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปอีกนะครับแต่ว่าก็มีบางคนพยายามออกมาทักท้วงว่าเอ้ยผลิตในจีนน่ะนะครับ EV จีนก็เหมือนกันหมดอ่ะคล้ายกันหมดคล้ายกันหมดดีกว่าก็คือทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบตเตอรี่ไอ้โน่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรในรถทั้งคันเนี่ยนะครับ 99.99% เนี่ยมันจีนทั้งหมดแต่ถามว่าทำไมเราถึงต้องเลือกยี่ห้อนะครับอะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นว่านะครับเรื่องของผู้บริโภคไทยที่มองข้ามเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ไปยึดติดกับแบรนดิ้งอะไรประมาณนี้ครับคุณกาฝากมองยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับคือถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเลยจริงๆเนี่ยโดยหลักการแล้วอะครับเราก็ต้องมองความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตเป็นหลักมันเลยเป็นที่มาที่เราก็สนใจเรื่องแบรนด์นะครับทีนี้ในกรณีพอดีผมได้ฟังเมื่อสักครู่แหละเราผมก็ตามข่าวเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเมื่อเช้าก็ยังคุยกับประเด็นนี้กับเพื่อนอยู่เลยแล้วผมบอกว่ามันต้องแยกออกประเด็นออกไปจากกันก่อนคือเราพูดถึงพอเราพูดถึง EV เราไปถึงงานหนึ่งคือโซลาร์เซลล์ที่ก็มีประเด็นเหมือนกันที่หลังคาไฟไหม้การ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่สองประเด็นเนี้ยผมก็คุยกับเพื่อนว่ามันต้องแยกออกจากกันคนละแบบก่อนคือกรณีของผมยกตัวอีกเรื่องโซลาร์เซลล์ก่อนละกันครับโซลาร์เซลล์เนี้ยมันคือเราเอาระบบไฟที่เป็น DC ซึ่งถ้าเกิดเราใช้สเปคมันก็แยกออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าสปริงอินเวอร์เตอร์กับไมโครซึ่งเป็นคนละเทคนิคกันนะครับสปริงคือเอาไฟทุกแผงมารวมกันเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ลงมาที่อินเวอร์เตอร์ตัวเดียวแล้วก็แปลงไฟมาเป็นไฟบ้านแต่ไมโครเนี่ยแต่ละแผงจะแปลงไฟเรียบร้อยเป็นไฟบ้านเลยแล้วลงมาฉะนั้นม้วนมันจะต่างกันสมมติว่าเราติดกันง่ายๆสัก5 กิโลวัตต์นะครับมันมี10 แผงแผงนึง40 โวลต์จริงๆแผงมันประมาณ48 โวลต์นะครับ10 แผงมันคือ480 โวลต์แต่ว่าไอ้ตัวไมโครเนี่ยแต่ละแผงมันแปลงเป็น220 โวลต์มาเลยฉะนั้นไฟมันจะลงแค่220มันจะไปใส่บ้านใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวสปริงอินเวอร์เตอร์เนี่ยที่เราใช้กันบ่อยฟังถูกด้วยมันจะเอาทุกตัวมารวมกันแล้วกลายเป็น480 โวลต์ไฟบ้านเรา220นะครับฉะนั้นโวลต์มันต่างกันเยอะมากแรงดันก็ต่างกันมันที่มาต้องใช้วัสดุที่ดีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามการไฟฟ้ากำหนดโน่นนี่นั่นถึงจะปลอดภัยทีนี้พอคนใช้อะครับปัญหาของมันคือเขาต้องการประหยัดไฟคำว่าต้องการประหยัดไฟหมายถึงว่าต้องการถูกด้วยเพราะว่าเขาก็คงไม่สะดวกใจกับที่ความรู้สึกของการที่บอกว่าติดโซลาร์เซลล์มันคือการผ่อนจ่ายค่าไฟแล้วคืนทุนช้าเขาก็อยากคืนทุนไวด้วยฉะนั้นมันก็จะถูกฉวยโอกาสโดยพวกบริษัทหรือช่างใดๆที่ไม่ได้คุณภาพแล้วพยายามลดเกรดของวัสดุเพื่อลดค่าติดตั้งมันจึงเป็นที่มาของการนำไปสู่ผู้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถ้าเราไปใช้บริการจากผู้ติดตั้งที่ได้รับมาตรฐานนะครับเช่นเป็นเซอร์ติฟายเวนเดอร์จากของตัวผู้ให้บริการโซลาร์เซลล์จริงๆหรือเป็นการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าเนี่ยทั้งนครหลวงแล้วก็ส่วนภูมิภาคเนี่ยเขามีบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยอันนี้ไม่มาตรฐานแน่ๆหรือไม่สำคัญใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเพราะถ้าเราไม่รู้เรื่องโซลาร์เซลล์ก็พึ่งพาแบรนดิ้งน่าจะดีกว่าแต่คนกลับไม่พึ่งพาแบรนดิ้ง
1: ก็คือหาของถูกนะครับคือหาของถูก
0: กันพอเป็นรถยนต์มันกับไม่มีพวกที่เป็นแบรนด์ย่อยได้เหมือนกับเราเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันต้องมีโรงงานมันต้องอะไรผลิตใหญ่ใช่ไหมครับแบรนด์นี้ถึงหาได้ง่ายกว่าอันเนี้ยปัญหาของรถยนต์เนี่ยที่เกิดขึ้นกับ EV ที่เป็นรถไฟไหม้เนี่ยมันเป็นเรื่องของผมใช้คำว่าดีเฟกต์ของตัวแบตเตอรี่ซ
1: ึ
0: ่งบังเอิญว่าไปใช้บริษัทจ้าที่บังเอิญล็อตนั้น
1: แถว6อ่ะ
0: ซึ่งมันก็เป็นแค่ตรงนั้นเป็นหลักๆคล้ายๆกับกรณีที่ก่อนหน้านี้ก็มีที่ไม่เกี่ยวกับ EV ก็เป็นเรื่องของถุงลมจำได้ไหมครับที่ปัจจุบันก็ยังมีการเปลี่ยนแล้วปัจจุบันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นว่าถ้าคุณเป็นรถยนต์รุ่นนั้นรุ่นนี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ปีนั้นซึ่งใช้ถุงลมยี่ห้อนี้พอดีถ้าคุณไม่ไปเปลี่ยนเนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นโอกาสที่มันจะทำให้เกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะสูงเพราะว่ามีวัสดุเศษอะไรบางอย่างที่จะติดออกมากับถุงลมด้วยแล้วก็อาจจะมาทำลายร่างกายเราได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้กรณีของแบตเตอรี่ของรถยนต์ค่ายนี้ก็เป็นผลมาจากตรงนี้เหมือนกันก็คือบังเอิญไปเป็นดีเฟกต์ที่แต่ว่าปัญหาของมันจริงๆอะครับมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของดีเฟกต์อย่างเดียวมันเป็นปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหามากกว่าที่อาจจะต้องเป็นประเด็นตกเถียงกันต่อไปซึ่งคล้ายๆกันนี้เคยเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เกิดกับรถยนต์ เกิดขึ้นกับมือถือจำ

0: ี่ได้ไหมครับอันนี้ผมบอกยี่ห้อได้เพราะมันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เรื่องจริงนะครับที่เขาต้องผลิตยี่ห้อนี้รุ่นนี้ไปเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นมันก็เป็นปัญหาแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับ
1: คร
0: ับ แต่มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาไปใช้ของถูกหรือไปใช้อะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นอีเฟกต์ตอนผลิตซึ่งมันเป็นคนละเรื่องจากกรณีของโซลาร์เซลล์ที่ผมบอกไป
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆนะครับถามว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยนะครับลูกคนไทยเนี่ยครับได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนก็อย่างที่คุณกาฝากว่าเนี่ยสมัยก่อนก็จากGoogle นะครับไม่ได้มีไปถามว่ากูสินะครับพ่อแม่สอนลูกก็ลูกถามเลยนะครับไปค้น Google สิค้นเองไม่เป็นหรออะไรประมาณนี้ทุกวันนี้ก็ไปถาม AI สินะครับแล้ว AI ก็พาออกทะเลไปทีนี้ก็กลับมาว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยครับก็คือว่าถ้าเราไม่รู้นะครับหรือว่ารู้ไม่จริงนะครับเราต้องไม่ทำตัวเป็นผู้รู้เนี่ยครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการตลาดของเทคโนโลยีแบบจ่ายแพงเกินความเป็นจริงแต่ได้มาซึ่งความเสี่ยงนะครับจะต้องยังไงแบบไหนดีครับคุณกาฝากครับผู้บริโภคต้องตั้งคำถามต้องเช็คลิสต์อะไรกับตัวเองแล้วก็กับผู้ขายบ้างครับ
0: จริงๆอันนี้ผมว่ามันเป็นคำตอบที่เป็นคำถามที่ยังหาคำตอบยากมากอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมผมจะไม่หาข้อมูลจากแหล่งเดียวอันนี้เอาความส่วนตัวของผมก่อนเลยก็คือผมจะไม่หาข้อมูลจากแหล่งเดียวยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะใช้ AI หาข้อมูล AI มันช่วยได้ครับเราพิมพ์เข้าไปเสร็จปุ๊บเราบอกคุณไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเนาะอยากได้ของชิ้นนี้ที่ราคาถูกที่สุดหรือดีที่สุดออกมา AI จะให้ตัวเลือกมาก่
1: อ
0: นแต่ผมจะไม่เชื่อคำตอบจาก AI เลยผมจะเอาคำตอบจาก AI ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ AI ให้ข้อมูลผมมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม
1: ่
0: อันนี้วิธีที่หนึ่งเราใช้ AI แล้วเราค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในขณะเดียวกันถ้าเราไปหาข้อมูลจาก Search Engine พวก Google หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วแต่บางอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับภาษาเทคนิคสับช่างหรืออะไรใดๆที
1: ่
0: จำงงมากอันนี้เราอ่ะใช้ AI เขาช่วยได้แต่ว่าแทนที่เราจะให้ AI มาเป็นคนให้คำตอบเลยเราให้ AI เป็นผู้อธิบายแทนยกตัวอย่างเช่นอันนี้หมายความว่ายังไงขอแบบภาษาคนที่ไม่ใช่ช่างเข้าใจได้ไหมขอแบบภาษาที่เด็กป.5เด็ก5ขวบเด็ก10ขวบเข้าใจเลยได้ไหมอธิบายมาพร้อมยกตัวอย่างให้หน่อยเพื่อให้เราสามารถมีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้ได้มากขึ้นอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นแล้วเราจะได้ตัดสินใจ AI จะไม่ได้เป็นตัวให้ข้อมูลตัดสินใจแต่ AI จะเป็นตัวให
1: ้อธิบาย
0: ความเข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าStream Investor คืออะไรเราไม่รู้แล้วมันต่างกับไมโครอินเวสเตอร์ยังไงเราไม่รู้อ้าว AI อธิบายให้ฉันหน่อยสิเอาแบบภาษาเข้าใจง่ายๆทำไมว้วนห้ามสูงทำไมว้วนสูงแล้วมันอันตรายทำไมสายไฟมันถึงต้องไซส์ใหญ่พวกนี้ใต้มาตรฐานตรงนี้ถึงจะเหมาะกับกำลังไฟขนาดนี้เราไม่รู้เรื่องไฟฟ้าเราไม่ใช่ช่างไฟเราให้ AI อธิบายหน่อยได้ไหมว่าทำไม AI ก็อาจจะบอกว่าอ๋อมันเราให้เราคิดเหมือน AI เหมือนกระแสไฟฟ้าเป็นน้ำเนาะถ้าคุณจะใช้ไฟฟ้ามันมีมากมันก็เหมือนน้ำที่มีขนาดใหญ่ฉะนั้นถ้าคุณใช้สายไฟขนาดเล็กมันก็จะไม่พอที่จะให้น้ำขนาดใหญ่วิ่งผ่านได้คุณก็ต้องอ่านมันอาจจะอธิบายเราแบบนั้นเพราะเราอ่านแบบนั้นเพราะเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้ดีขึ้นด้วย
1: อันนี้ก็คือต้องเรียกว่านะครับชัดเจนมากว่าคุณกาฝากคุณเลยบอกนี่แหละคือการรู้ทันเทคโนโลยีโดยเพิ่งยิ่งการรู้ทัน AI ถูกไหมครับแล้วก็วิธีการใช้ AI นะครับที่ถูกว่าควรจะต้องใช้ยังไงแบบไหนอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับทั้งโซลารูฟท็อปนะครับทั้ง EV นะครับจากจีนนะครับ EV จากไหนก็แล้วแต่นะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งแหมเดี๋ยวกลัวไม่จบนะครับก็คือคุณกาฝากคงจำข่าวนี้ได้ข่าวที่บอกว่ามีการหลอกลวงนะครับบรรดามิจฉาชีพเนี่ยที่ไปหลอกนะครับเป็นผู้รับเหมานะแล้วก็โฆษณาตัวเองอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียปรากฏว่ามีนะครับมีคนเข้าไปใช้บริการเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกหลอกไปเนี่ยนะครับ40กว่าล้านเนี่ยนะครับก็คือไปหานะครับไปเสิร์ชหาผู้รับเหมาบนโซเชียลมีเดียที่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นผลงานมาก่อนขอประทานโทษคือไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้ามาก่อนอ่ะแล้วถูกหลอกไปเป็นเงินรวมกันนะครับกว่า40ล้านบาทไอ้ตรงนี้มันควรไหมครับการที่เราจะหาซื้อของชิ้นใหญ่ๆหรือว่าหางานบริการขนาดใหญ่แบบนี้บนโซเชียลมีเดียเนี่ยจะต้องยังไงแบบไหนครับคุณกาฝาก
0: จริงๆมันเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของคนครับคือเมื่อก่อนถ้าเป็นของแบบนี้เราจะหากันบนเว็บไซต์แต่หลังๆเนี่ยพอทุกคนเห็นว่าทุกคนมันย้ายมาอยู่บนโซเชียลกันเยอะขึ้นเนี่ย

0: กันเนี่ยตัวคนที่มันจะหลอกลวงพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็มาทางนี้เหมือนกันเช่นกันมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากครับแต่ว่าหลักการในการป้องกันตัวเนี่ยมันจะคล้ายๆของเดิมก็คือว่าเราควรจะต้องเห็นผลงานเห็นพอร์ตโฟลิโอเราควรจะต้องไปดูว่าบริษัทเนี้ยมีตัวตนจริงๆไหมเขาให้บริการตัวนี้อยู่จริงหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยใดๆควรจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของสิ่งที่เราหาเองไม่ใช่สิ่งที่บริษัทเขามานำเสนอยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับผลงานเนี่ยถ้าสมมติบริษัทบอกว่ามีผลงานจริงๆแล้วเขาให้ดูให้รูปให้อะไรมาเนี่ยเราก็ควรจะสามารถที่จะสอบถามได้ไหมว่าเราสามารถจะติดต่อใครหรือไปดูจริงๆได้หรือเปล่าก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดบอกว่าเราเป็นบริษัทก่อสร้างนะครับเราควรจะหาคนที่อยู่ละแวกมากกว่าที่แบบสมมติผมอยู่เชียงใหม่ผมคงไม่หาผู้รับเหมาที่อยู่กรุงเทพมันจะดูแปลกมากถ้าคุณเป็นผู้รับเหมาอยู่กรุงเทพแล้วบอกว่าฉันจะมาที่เชียงใหม่ให้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเป็นผู้รับเหมาอยู่ที่เชียงใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยผมเข้าใจได้เรื่อง PDPA คุณไม่สามารถที่จะบอกว่าใครเป็นลูกค้าของคุณได้บ้างแต่ว่าเราก็ควรจะสามารถที่แบบไปเจอที่หน้างานไปดูไซต์งานบางอย่างไซต์งานบางที่ที่คุณสามารถเนาะโชว์ให้เราดูได้ถึงแม้ไม่จะมี PDPA อะครับแต่ว่าผู้รับเหมาเขาก็จะมีบางผมเชื่อนะว่ามันก็จะมีที่ที่แบบว่าต้องคุยกับลูกค้าว่าขออนุญาตใช้เป็นที่มาใช้เป็น reference ให้กับลูกค้ารายอื่นด้วยเพราะถ้าเกิดไม่มีมันน่าจะถือยากจริง
1: ได้ครับอู้เสียดายเหลือเกินคุณกาฝากแม่นะครับกำลังสนุกเลยนะครับแต่ว่าคุยได้เพียงเท่านี้วันนี้ขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับครับขออนุญาตตัดจบตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับไปเข้าข่าวครับ

า13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจับตา28พฤษภาคมสภาถกจ่อถกวาระด่วนส่งตัวชนภัทรนาคซั่วระหว่างสมัยประชุมหรือไม่หลัง DSI ส่งหนังสือขอตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมได้มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาหนังสือดังกล่าวลงนามโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงวันที่16พฤษภาคม2569ระบุว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ2547ซึ่งมีลักษณะเป็นความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักรไทยทั้งนี้อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดย DSI จึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตดำเนินการตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญเนื่องจากอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาสำหรับวาระดังกล่าวถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วนในระเบียบวาระการประชุมสภา28พฤษภาคมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ DSI เรียกตัวนายชนภัทรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำหรือไม่อดีตอธิบดีกรมการปกครองยื่นปปช.สอบภูมิธรรมปลัดมท.ปมโยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายรายงานข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีการโยกย้ายตนออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนเกษียณอายุราชการคำร้องดัง

0: กล่าวหานายภูมิธรรมเวชยชัยขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอังสิตสัมพันธรัตน์ขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับการเสนอและดำเนินการโยกย้ายผู้ร้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นไปตามหลักระบบคุณธรรมและอาจเข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผู้ร้องระบุว่าการโยกย้ายดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการมอบนโยบายในช่วงเวลาอันสั้นโดยไม่ปรากฏเหตุเฉพาะรายว่าผู้ร้องมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรผู้ร้องเห็นว่าการถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจการของกระทรวงมหาดไทยเป็นการลดบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสในทางราชการคำร้องยังอ้างถึงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ซึ่งมีมติเสียงข้างมากว่าการดำเนินการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจีนเปิดตัวนักบินอวกาศชุดใหม่เซินโจว23สำนักงานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนประกาศว่าคณะนักบินอวกาศชาวจีนอันประกอบไปด้วยนายจูยางจูนายจางจื้อหยวนและนางสาวไล่กะยิงจะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจว23มีนายจูรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการภารกิจโฆษกประจำสำนักงานอวกาศเปิดเผยว่ายานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจว23มีกำหนดปล่อยขึ้นสู่อวกาศในวันอาทิตย์นี้จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสำหรับนักบินอวกาศทั้ง3ประกอบไปด้วยวิศวกรการบินนักบินอวกาศผู้ควบคุมยานและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการโดยในจูเคยเข้าร่วมในภารกิจอวกาศเซินโจว16มาก่อนหน้านี้แล้วส่วนในจางและนางสาวไล่ซึ่งมาจากกลุ่มนักบินอวกาศรุ่นที่2และรุ่นที่4ของประเทศจะเป็นการเดินทางปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นครั้งแรก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวน

0: วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
1: Emcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Emcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Emcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Emcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Emcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: Emcot Radio Network
0: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-48

0: สวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับกลับมาเอ้หูฟังไม่มีเสียงครับผมมหานครชาร์ตนะครับเอ็มคอร์ด
1: ครั
0: เร
1: บ
0: ดิโอเน็ตเวิร์กลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz มหานครชาร์ตครั้งที่1080ครับประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569อยู่กับผมคริสสมคริสครับ
1: ครับและโอ๊ตคณิตครับช่วงบ่ายๆแบบนี้13 นาฬิกา28 นาทีวันนี้จัดเต็มให้เลยนะ

0: ฟังแบบว่าเพลงแบบว่าต่อเนื่องเลยทีเดียวนะน้องคริสนะ
1: ครับผมซึ่งก็เปิดมาแล้วต้นชั่วโมงกับ5ผลงานเพลงครับในฮิตที่20วันนี้เป็นผลงานเพลงจากแนทราเชนฟีดกับกล้วยสแตมครับโนราพลัดถิ่นก็ลงมาจากฮิตที่19ครับ
0: ต่อด้วยฮิตที่19สัปดาห์นี้นะฮะก็ขึ้นมาแหมสลับนะ
1: ครับผม
0: สองเพลงนี้สลับขึ้นมาจากฮิตที่20ครับกับเพลงเจ้านางเอ่ยเบียร์พร้อมพงนี่
1: ครับผมและในฮิตที่18ยังคงที่อยู่ครับสัปดาห์นี้กับผลงานเพลงรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพิมดาครับ
0: โอ้โหนี่ศิลปินสาวสวยนะต่อด้วยฮิตที่17สัปดาห์นี้ครับตกลงมาจากฮิตที่13เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเต้ยก่อสร้างงานจากจอยรวมมิตร
1: ครับผมและเข้ามาใหม่ที่จบไปเมื่อกี้นี้เลยเป็นผลงานเพลงจากท็อปพสุพัฒน์ครับผมเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อเชื่อในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เชื่อ
0: เนาะคือแค่ชื่อเพลงมันก็แบบมีความหมายเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: โอ้นี่นะครับก็ทักทายต้นชั่วโมงนี้ด้วยนะครับก็อยู่กันยาวๆไปจนถึงประมาณช่วง5โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับกับโอ๊ตเคนิดแล้วก็น้องคริสสมคริสนะทักทายทุกช่องทางกันด้วยทั้งลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกเราส่งสัญญาณออกอากาศผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมททั่วทั้งประเทศณขณะนี้กันด้วยนะครับ ก็เป็นการรายงานมหานครชาร์ตอย่างที่น้องคริสได้บอกไปนะก็ฟังเพลงแบบว่าฮิตฮิตโอ้แล้วก็เพลงที
1: ่ชอบทั้ง
0: หมดหลายๆคนชื่นชอบเข้ามานะอ่ะดังนั้นแล้วเดินทางกันต่อฟังเพลงฮิตที่15ประจำสัปดาห์นี้ครับ
2: ฮิตที่

0: จบไปอีก3ผลงานเพลงนะครับผมในฮิตที่15วันนี้ยังคงที่อยู่เป็นผลงานเพลงจากต้นข้าวสุปรียาครับจากใจต้นข้าวครับ
1: นี่นะฮะต่อด้วยฮิตที่14สัปดาห์นี้ฟังสบายเลยทีเดียวเพลงจากพี่เล็กรัชเมศนะฮะเพลงนี้ก็มาอยู่ในฮิตที่14ประจำสัปดาห์นี้แต่ตกลงมาจากฮิตที่12เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่องเนี่ยได้ถึง4สัปดาห์ด้วยกันและเคยขึ้นสูงสุดนะน้องคริสนะและคุณผู้ฟังนะอบอวนเนี่ยกับฮิตที่10นี่นะ
0: ครับผมและฮิตที่13ครับลงมาจากฮิตที่11ผลงานเพลงจากเพชรคทาวุฒิ

0: ครับกุหลาบนอกวาเลนไทน์ครับ
1: โอ้
0: เพลงนี้ก็อยู่กับเรามา16
1: สิบ
0: สัปด
1: ห
0: าห์
1: ก
0: ครับ
1: ส
0: ส
1: ัั ป
0: กพัก
1: ด
0: หนึ
1: า
0: ่
1: ห
0: ง
1: ์
0: แล้วตั้ง
1: น
0: แ
1: ะ
0: ต่
1: ครับ
0: ช่วงวาเลนไทน์เนาะ
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ต่อเนื่องจริงๆนะงั้นจากน้องเพชรเห็นข่าวแววๆก็เขาก็เตรียมซิงเกิลใหม่ล่าก สุ
0: ำ
1: ด
0: ลัง
1: แล
0: จะ
1: ้ว
0: มาใช่ไหมครัน บ
1: ับวันนี่น้องเพชรเขายิ่งหล่อเหลือเกินเออเห็นแต่ละคลิปเห็นแต่ละข่าวนะ13:45เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนมาอัปเดตกันต่อนะฮะโอ้แต่ละซิงเกิลแต่ละเพลงที่อยู่ในมหานครชาร์ตนะน้องคริสนะ
0: ครับ
1: เพราะๆทั้งสิ้นเดี๋ยวรอฟังกันครับผม
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
10: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
12: ฮิตที่

0: ตันตองทุกเงินนะฮะแก้บนครับผมก็ตกลงมาจากฮิตที่8เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่12ที่สำคัญเพลงนี้คุณฟังแหมฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆนะน้องคริสและคุณฟังแก้บนครับการตองทุกเงินเนี่ยนะก็อยู่ในช่องของเรา32สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็ได้ครองฮิตที่1ในมหานครชาร์ตของเราได้ถึง11สัปดาห์สลับสับเปลี่ยนขึ้นๆลงๆอยู่เนี่ยนะฮะสำหรับแก้บน
1: ครับผม
0: นี่อ่ะตอนนี้13:50นาทีกันแล้วก็ทักทายทุกช่องทางวันนี้มาเดินทางมาแบบฟ้าก็ค่อนข้างจะมีเมฆกันอยู่บ้างนะบางพื้นที่ไม่รู้ว่าฝนตกกันบ้างหรือเปล่าทักทายคุณฟังกันสักหน่อยแล้วกันนะครับ
1: จะตกตอนเรากลับบ้านไง
0: ใช่น้องฝนเขาจะทำงานเหมือนว่าเข้าออกออฟฟิศเหมือนกันตอกบัตรเวลาเข้าทำงานก็แบบโปรยปลายมาหน่อยให้แบบว่าให้รู้แล้วว่าฉันมาทำงานแล้วนะคะเมื่อคืนนี่บ้านผมนนทบุรีก็ตกกระหน่ำเลยทีเดียวนะฮะช่วงแบบดึกๆอ่ะทักทายกันสักหน่อยดีกว่ามีพี่โอ๊คครับผมแวะมาส่งสติ๊กเกอร์หัวใจนี่แล้วก็มีพี่ดานะฮะคุณณพัชชาคุณยายพอเพียง
1: นี่เรามีคนจอเลย
0: อะไรนะฮะ
1: มีคนละจอเลย
0: ใช่ตอนนี้คือในห้องส่งนี่อยากถ่ายย้อนให้คุณผู้ฟังเห็น
1: เขาบอกว
0: ่าไล
1: ค์วันนี้พี่พิมพ์อันนี้เสื้อดำ
0: เสื้อดำเล่าหน่อยเสื้อดำล้อได้ไม่รู้ล้อไปแล้วช่วงนี้มันฮิตไงเห็นคนแซวดีเจเหมือนกันว่าใส่เสื้อดำมาบ่อยมันมีเพลง
1: เพลง
0: หมอลำซิ่งไงโอ้ยคุณนี่นี่ทำไมคุณพี่ยูนิคครับผมทักทายด้วยพี่กัญญาเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันนะตอนนี้เราใช้ในห้องส่ง1 2 3 4 5 5เครื่องนะหน้าจอ
1: รายการเลย
0: ถ้าดีเจแบบว่าไม่ค่อยมองกล้องนี่ต้องขออภัยจริงๆเพราะเรามัวแต่มองหน้าจอเพราะมีหลายหน้าจอเหลือเกินให้แบบว่าให้คอยคุมนะฮะพอยังมีเวลาทักทายกันต่อคุณยายพอเพียงนี่อ่านออกเสียงได้ไหมเฮ้อเชยนี่เหรอ แกเปลี่ยนอะไรมาเนี่ยเฮ้เชยเทจ้าแล้วก็มีพี่นงรักบอกว่าแวะมาเชียร์เพลงกลางดาวน้องไรอันค่ะพี่เกตสุดาบอกว่าอยากฟังกุหลาบนอกวาเลนไทน์คุณหนูวันสุดประเสริฐทักทายด้วยครับผมคุณ
1: กุหลาบเปิดไปแล้ว
0: ใช่กุหลาบนอกวาเลนไทน์ผ่านไปแล้วนะอยู่ในฮิตที่13สัปดาห์นี้นะพี่นะคุณณพัชชานี่บอกว่าห้ามลืมชื่อเนอไม่ลืมครับผมก็อ่านตามชื่อเพจเลยพี่ไม่ลืมพี่ดาคุณบุญเรือนช่วงนี้เขาบอกว่าหน้าฤดูฝนใช่ไหมก็ออกไปเตรียมหว่านต้นกล้าและเตรียมที่จะทำนานะฮะคุณพี่บุญเรือนอ่ะก็เป็นกำลังใจให้เขาบอกว่าฟังวิทยุกันเพลินๆกันไปพี่บุญเรือนบอกว่าจะมาแล้วค่ะพี่ฝนตกแล้วค่ะนี่นะคุณกัญญาสวัสดีด้วยครับผมคุณวันวิสาเอ่ยน้องไบรท์นะบอกว่าเดี๋ยวผมจะเล่นด้วยใส่เสื้อดำด้วยโอ้นี่คุณณัฐพงศ์นี่บอกว่าอสมทฝนตกหรือยังครับยังครับพี่ฟ้าก็มี

0: แต่ว่าครึ้มกันอยู่บ้างเนาะอ่ะแล้วคุณหนูเดย์บอกว่าฮึทำไมขาไม่พี่อดเป็นอย่างนั้นเออทำเสียงแบบนี้ด้วยนะพี่ชอบอะไรที่มันแบบว่าพลิกแพลงตะแลงอะไรนะมันคำยังไงต่อเอื้อนภาเพ็ญครับผมสาวยโสอ่ะทักทายกันไปมีพี่เรินเรินทักทายน้องคริสสมคริสและน้องโอ๊
1: ส
0: ต
1: วัสด
0: ค
1: ีครั
0: ณ
1: บ
0: ิตพี่ทักจากวัดด่านสำโรงอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็กราบสวัสดีทุกเสียงทุกสาย
1: ไปต่อแล้วใช่ไหมฮะ
0: อ่ะได้เลย
1: โอ
0: น้อง
1: เค
0: คริสรอพี่อยู่ใช่ไหม
1: งั้
0: ข
1: น
0: ออภ
1: ไ
0: ั
1: ป
0: ย
1: ต่อกันในฮิตที่11ชั่วโมงที่ฮิตสุดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับผมและในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันกับฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1ครั
0: โ
1: บ
0: อ้
1: แต่
0: ย
1: ในฮิตที่11สัปดาห์นี้
0: ครับ
1: ฮิตที่11สัปดาห์นี้ขึ้
0: อ
1: น
0: ่าม
1: าจากฮิตที่เจ็ดครับผ
0: ต
1: ม
0: กลง
1: ล
0: ม
1: ง
0: าม
1: าจา
0: จ
1: ก
0: าก
1: ฮิตที่
0: ท
1: เจ
0: ี
1: ็ด
0: ่
1: ครับงงไปหมดแล้วนะฮะนารีรำพึงนะฮะของวงฟูเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
0: ครับ
2: ฮิตที่10

0: ายไอ้ปวดรับรัก
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอภิสิทธิ์ควงอนุชานำทีมกทมประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทพบร้านกัญชาเกลื่อนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายองค์อาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคในกรจาติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีภัทยกุลรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครและนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ลงสำรวจพื้นที่ย่านสุขุมวิทซอย4และริมทางเท้าถนนสุขุมวิทซอย5ถึง11โดยนายอนุชากล่าวว่าเพื่อมาดูปัญหาในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งมีหลายส่วนที่เห็นว่าต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและชัดเจนเช่นเรื่องกัญชาที่เห็นได้ชัดว่าหากขับรถผ่านไปมาเส้นสุขุมวิทจะเห็นว่ามีการโฆษณาเชิญชวนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของกัญชาพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนให้ใช้ทางการแพทย์แต่ในเรื่องสันทนาการพรรคประชาธิปัตย์คิดว่าจะต้องควบคุมอะไรที่เกินจากกฎหมายกำหนดไว้ในปัจจุบันนายอนุชายังได้กล่าวถึงการเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทมซึ่งตอนนี้กระแสยังเป็นรองนายชัชชาติ ศิริพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังลงพื้นที่ที่ผ่านมาทำให้กระแสตอบรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ว่าทำไมผลโพถึงเป็นรองเพราะไม่ว่าใครจะมีคะแนนนำสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ชาวกรุงเทพซึ่งผลโพก่อนที่จะเปิดตัวหลายๆแคนดิเดตคนกรุงเทพก็ไม่รู้ก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเลือกตั้งหรือไม่แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาโพออกมาว่าคนกรุงเทพอยากไปเลือกตั้งซึ่งมีคะแนนค่อนข้างสูงทำให้เห็นว่าเมื่อมีการเปิดตัวหรือนำเสนอตัวผู้สมัครมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้คนกรุงเทพมีความหวังว่ากรุงเทพสามารถเป็นไปได้กว่านี้สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้สุปจีดันข้าวไทยเสริมความมั่นคงอาหารสิงคโปร์เวทีเอเปกนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังพบหารือนางสาวเกรซฟูไห่เหยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวนและเห็นพ้องจะกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้ฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นทางด้านปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์สินค้าอาหารกระป๋องและวัตถุดิบอาหารทะเลเพื่อรอง

0: รับความต้องการของสิงคโปร์ในระยะยาวสำหรับสินค้าเน่าเสียง่ายทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยไทยได้เสนอจัดเวิร์กช็อประดับเทคนิคระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงในอนาคตพร้อมเห็นว่าสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการการค้าและห่วงโซ่อุปทานจึงสามารถต่อยอดความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนด้านห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งร่วมกันได้สหรัฐอพยพเดือนหมื่นหนีภัยถังเก็บสารเคมีชำรุดเจ้าหน้าที่สั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนในย่านการ์เดนกรอฟแถบชานเมืองเทศมนตรลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากถังบรรจุสารเคมีชำรุดมีแนวโน้มที่จะรั่วไหลหรือระเบิดอาจปล่อยสารเคมีเป็นพิษสู่อากาศนักดับเพลิงได้ฉีดน้ำหล่อเย็นรักษาอุณหภูมิของถังบรรจุสารเคมีขณะรอเจ้าหน้าที่หามาตรการป้องกันภัยอื่นๆสื่อสหรัฐระบุว่าถังสารเคมีที่ทำงานผิดปกติบรรจุสารเมทิลเมทาคิริเดตสารเคมีระเหยง่ายและติดไฟได้ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและการผลิตที่โรงงานการบินและอวกาศที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกังวลว่าสารเคมีอาจรั่วไหลออกมาและทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจขั้นรุนแรงได้ถ้าสูดดมเป็นเวลานาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืบถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT

0: เรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
4: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับ14:16 นเจอกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่23เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: ค่ะแล้วก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: เราสองคนนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับมาพร้อมกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวัน2ชั่วโมงด้วยกันครับ2วันครับ1สัปดาห์ที่เราจะมาเจอกันนั่นก็คือทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับทางสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพรครับ FM 90.75 และ104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ในนี้ทักทายนะท่านผู้จัดการวันชัยนุราภักดิ์ด้วย
1: นะ
0: ที
1: ่
0: นครราชสีมานะครับ
1: อยู่ไปก็ไม่บอกพวกเราเลยนะคะรู้อีกทีเอ้าท่านย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะท่านหัวหน้าน
0: ี่น่าจะเช็คฟังรายการอยู
1: ่ฟังรายการถ้าคิดถึงก็โทรมานะคะท่าน
0: แล้วเดี๋ยวจะโทรมาเกียร์ขยายเวลาเพิ่มสัก3ชั่วโมงไหม
1: ทำงานเนี่ย
0: ต้องดูว่ารักษาการสถานีไหนด้วยหรือเปล่
1: า
0: อาจจะมาโทรมาขายเพิ่มสถานี
1: แพ็กเกจทางภาคอีสานมากขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ก็ต้องส่งคลื่นสัญญาณไว้ดูนะคะ
0: ครับนี่ก็ทักทายด้วยกันแล้วกัน
1: แล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางหน้าแฟนเพจด้วยนะคะไม่ว่าจะชมกันอยู่ที่แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทหร
0: ือ
1: ว่าแฟนเพจดีเจช้างตกมันนะคะหรือแฟนเพจอสมทนครศรีธรรมราชแล้วก็ขอบคุณน้องๆช่างเทคนิคด้วยนะคะที่ช่วยกันแชร์นะคะทุกคลื่นทุกสถานีเลยแล้วกันนะคะก็ทัก

0: ายก่อนมาแรกเริ่มเลยนะคะเจอีจ๋ากดเข้ามาชมมาพูดคุยกันก่อนนะคะสว
1: ั
0: สดีเจอรุณีสุขใสนะคะจากกระทิ่งนะคะที่อำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีค่ะแล้วก็ทักทายคุณสุทธยาค่ะทักทายมาจากญี่ปุ่นนะคะบอกว่าทักทายทั้งสองท่านเลยนะครับ
1: ครับผมแล้วก็สวัสดีคุณแม่จินตนาทรัพย์สินด้วยบอกว่าฟังทุกวันนะครับอยู่ที่บริษัทศาลานครศรีธรรมราชนะพี่รัตน์นะปณิศราโกมินสวัสดีค่ะนะฮะช่วงนี้นี่รู้สึกว่าหน้าตาจะสวยเป็นพิเศษ
0: ช่วงนี้อบผิว
1: กำลังจะได้ลูกเขย
0: เมื่อวานไปขอบไก่เยอะแยะไปหมดลุ้มๆไปไหน
1: ทำอะไรนะ
0: ไก
1: ่ครับ
0: เขาไปซื้อไก่ KFC 1แถม1เมื่อวานเราเห็นเขาเราก็เลยตามเลย
1: ครับ
0: นะแต่ไม่เห็นจะเลี้ยวมาทางฝั่งเรานะ
1: ครับแล้วก็สวัสดีคุณอําพลนะครับด้วยนะครับทักทายมาป้าพึ่งนะก
0: ็
1: ทักทายกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์ให้ด้วยส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาหาเรา2คนได้ที่เบอร์โทรนะครับ0754192225ครับ075419225นะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านที่สนใจนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat วันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการสั่งซื้อติดต่อตรงนะครับได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับที่เบอร์โทร063-459-6939นะครับ063-459-6939นะฮะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่คุณสั่งปุ๋ย
1: ครับ
0: แล้วก็ทักไลน์กันเข้ามาแล้วก็อย่ามาจะเอ
1: ๋
0: มีอะไรพูดตรงๆได้เลยไม่ต้องรอและไม่ต้องส่งสวัสดีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสมาให้นะคะ
1: ครับ
0: นะ
1: จริงๆก็เพราะมันจะเป็นการบ่งบอกว่าท่านที่ส่งท่านคือผู้สูงอายุ
0: ใช่
1: นะฮะใครที่ส่งมา
0: คือไม่ต้องแบบทักทายด้วยดอกไม้สีประจำวันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยไลน์ที่ทำอยู่พี่ช้างมันเป็นไลน์ที่มีข้อความเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นเราอยากได้สิ่งที่ท่านอยากรู้ท่านสอบถามเรื่องของภาคเกษตรนะอันนี้เราจะมาได้พูดคุยกันแต่ว่าพอทักทายมาปุ๊บเนี่ยเกียร์บางทีเปิดไปเราก็ตั้งใจที่จะไปคุยด้วยแต่พอแค่แบบจะเอมานิดนึงก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะคะก็ขอบพระคุณแหละที่ส่งสติ๊กเกอร์มาส่งข้อความมาคือขอบพระคุณทุกข้อความที่เข้ามานะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกการติดตามที่ติดตามเราทุกเสาร์และอาทิตย์ด้วยนะพี่ช้างเน
1: า
0: ะ
1: ครับที่ไปไหนมาไหนก็จะมีคนที่ฟังรายการกันอยู่เยอะนะเขาก็จะรู้จักเลยครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1ของเราด้วยนะครับหลายคนก็ตอบรับกันมาเนี่ยบอกว่าใช้อยู่นะฟังอยู่นะน่าใช้แล้วดีเห็นผลนะครับก็เลยไม่แจ้งมาว่าดีไง
0: คือจริงๆ
1: เพราะใช้แล้วดี
0: จริงๆแล้ว ทุกคน ที่จะตอบกลับตลอดอ่ะพี่ช้างมีกรณีเดียวเลยช่วงกำลังหวั่นไหวอย่างเช่นเนี่ยฝนตกยอดเดินลูกกำลังเข้าไข่ไก่อันนี้ก็จะทักแล้วจะไปยังไงต่อแต่ถ้าแบบได้ผลดีก็จะเงียบไปเลยนะเงียบไปยาวๆเก็บลูกเสร็จเอาเงินเข้ากระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่แจ้งข่าวกันมาเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยช่วยฟีดแบ็กกลับมาให้พวกเราด้วยนะพวกเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทำกันไปประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะเราได้ชื่นชมถ้าเกิดว่าไปติดขัดปัญหาวิธีการใช้ยังไงเราก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาประเด็นมันมีแค่ตรงนั้นเองนะคะท่านผู้ฟังนะคะตอนนี้ก็คิดว่าพี่น้องทางฝั่งจันทบุรีระยองตราดนะชลบุรีปราจีนนะฝั่งทางนี้ก็น่าจะกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตระลอกที่2กันอยู
1: ่
0: นะคะรอบ2ผลผลิตกำลังออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ตัดเก็บสวนน้องยิสวนของพ่อสวนของคุณแม่พี่ชายพี่สาวน้องสาวอันนี้ทั้งบ้านกับพี่ช้าง
1: ครับ
0: ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกันทั้งบ้านส่วนบ้านเจอีตัดเก็บเสร็จเรียบร้อยหรือยังวันก่อนเนี่ยติดต่อไปทางลูกสาวนะคะให้น้องแพรติดต่อไปทางน้องหนิงนะคะน้องหนิงบอกว่าหนิงกำลังตัดเก็บสวนคนอื่นอยู่ค่ะพี่เกียร์เลยไม่ได้ถ่ายภาพสวนของคุณแม่เลยนะคะแต่ถามว่าออกมาเป็นผลผลิตเป็นไงบ้างดีมากนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดเจ๊อีทสะดวกพรุ่งนี้พอดีวันนี้จะโทรคุยกับน้องปนัดดาเมื่อวานเขาเข้ามาในไลฟ์สดไงคะก็เลยนัดไปแล้วว่าเอ้ยพรุ่งนี้สะดวกไหมพอมีเวลาไหมอยากให้เห็นพอดี ถ้าทุกคนที่ฟังรายการเราอยู่ทุกอาทิตย์จะจำได้ว่าน้องยิเนี่ยช่วงที่กำลังเป็นดอกน้องยิจะพูดแบบเอ้ยปีนี้ดอกไม่เป็นที่พอใจนะพี่กีอ่ะ
1: อาจจะน้อยไปหน่อย
0: น้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะไม่มีผลผลิตหรือเปล่าวันนี้ตัดเก็บผลผลิตกันแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยก็น่าจะต้องโทรไปสอบถามกันหน่อยว่าผลผลิตออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามไงคะว่าไอ้ที่ใช้ไปแล้วตัดแล้วเป็นยังไงได้ผลได้น้ำเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็อยากที่จะให้ทุกคนได้รับฟังจากเจ้าของ
1: เขาเอง
0: ใช่นะคะส่วนของเจ๊อีทเจ๊อีทก็ดังมากพี่ช้างเจ๊อีทนี่เดินทางไปไหนก็มีแต่คนบอกว่าอะไรนะ
1: ไม่
0: เขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าแม่แบ็คแคทคนจันทบุรีใช่คนจันทบุรีจะเรียกเจ้าแม่แบ็คแคทนะส่วนรองนรินทร์เขาก็จะเรียกเจ้าพ่อแบ็คแคท
1: รองนรินทร์
0: เป็นเจ้าพ่อแบ็คแคทไปแล้วนะคะไปไหน
1: เป็นเจ้าแม่
0: ใช่เป็นเจ้าแม่แบ็คแคทอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่า1ปีที่ผ่านมาเจอิทได้แนะนำเพื่อนฝูงแนะนำญาติพี่น้องแนะนำใครไปหลายๆท่านเนี่ยพอเอาไปใช้แล้วถือว่าไม่ทำให้เสียชื่อเสียง
1: ครับ
0: นะคะเจอีทไม่เสียชื่อเราทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดกับสภาวะอากาศที่ทุกคนก็เจอเหมือนกันหมดทั้งประเทศนะคะไม่ว่าจะร้อนเกินอะไรเงี้ยช่วงมีอยู่ช่วงที่แรงจัดพี่ช้างไม่มีน้ำไม่รู้จะเบ่งพูยังไงอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเดือดร้อนเรื่องน้ำพอถึงเวลาปุ๊บตอนนี้ฝนกระแทกในช่วงจังหวะที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตบางคนก็เก็บไม่ได้พี่ช้าง
1: ครับ
0: ไม่สามารถเอาผลผลิตลงได้เพราะฝนมันตกนะถ้าคุณตัดเก็บในช่วงที่ฝนตกอยู่อะค่ะคุณก็จะมีปัญหาเรื่องของโรคนะโรคจะเข้าต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายเรื่องหลายประการนะคะ
1: ครับตอนนี้ไปกันที่คุณยินะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เจยิ
2: ยังค่ะยัง
0: หรอต้องรีบรับนะคะเวลาเขาให้คำว่าเจเนี่ยต้องรีบรับ
2: งั้นสาธุค่ะ
1: สาธุ
0: นี่ต้องเล่าก่อนนะไปฟังเมื่อก่อนเนี่ยเกียร์พอแต่งงานพี่ช้างแต่งงานแล้วมาอยู่ครอบครัวคนจีนพอไปตลาดไปไหนมาไหนเขาเรียกเจพี่เกียร์โกรธ
1: ทำไมครับคิดว่าแก่ใช่ไหมพอเจคิดว่าต้องแก่เขาถึงเรียกเจ
0: แต่กลับมาบ้านเสร็จมาเล่าให้สามีให้พี่อั๋งฟังน้องยี้พี่เกียร์บอกโอ้เนี่ยไปถึงเขาเรียกเจนะเกียร์ไม่ชอบเลยพี่อั๋งบอกนั่นเป็นคำอวยพรต้องรีบรับ
2: อ๋อค
0: ่
2: ะ
0: น้องยี้ต้องรีบรับค่ะเขาให้เป็นเท่าแก่เร็ว
1: ๆครับ
2: ต้
1: องเป็นอยู่แล้ว
0: เป็นแล้วเป็นอีกไง
1: ใช่ไหม
0: เป็นไงบ้างตอนนี้บรรยากาศที่สวน
2: ตอนนี้ก็มีฝนปล่อยปล่อย
0: ฝนปล่อยปล่อยได้ตัดเก็บไหมวันนี้ถ้างั้น
2: ได้ค่ะพี่เกียร
0: ์ได้เก็บด้วยเล่าก่อนเพราะเมื่อกี้เนี่ยพี่เกียร์บอกว่าตอนสมัยที่เรากำลังทำดอกในฤดูกาลเนี้ยเนาะที่เราทำดอกน้องยิปบอกว่าดอกน้อยพี่เกียร์ไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่
2: ใช่ค่ะ
0: เริ่มเครียดว่าจะมีผลผลิตกันหรือเปล่า
2: คือมันมีความกังวลใจเพราะว่าปีนี้ดอกห่างกันเป็นเดือน
0: ดอกห่างจากปีที่แล้วเป็นเดือนเลย
2: ใช่ค่ะ
0: มาช้ากว่าเป็นเดือนเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วพอมาก็น้อยนิดเหลือเกิน
2: ใช่ค่ะมาน้อยค่ะ
0: ม
2: าน้อยกว่าปีก่อนนะคะพี่เกียร
0: ์มาน้อยกว่าปีที่แล้ว
2: ค่ะ
0: แต่พอถึงเวลาณวันนี้ตัดเก็บไปบ้างแล้วยังอยู่บนต้นที่ยังต้องทยอยเก็บกันไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าไอ้ดอกน้อยเนี่ยกับผลผลิตที่ได้เป็นยังไงบ้างคะน้องยิ
2: ก็ติดดีนะคะพี่เกียร
1: ์ครับ
2: ค่ะกำลังเหมือนแบบเขาไม่เสียกำลังกับดอกเยอะๆมากไปก็มีกำลังขึ้นทรงสวย
0: ขึ้นทรงสวยกำลังดีกำลังต้นก็ได้ในการที่จะไปขึ้นทรงลูกให้สวย
2: ใช
0: ่ค่ะกลายเป็นว่าผลผลิตปีนี้กับปีที่แล้วเมื่อเทียบเคียงความดกก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: ป่าใหญ่ของนี้อ่ะจะน้อยลงนิดนึงแต่ข้างนอกค่ะแต่ข้างนอกก็ถือว่าก็โอเคนะพี่เกียร์แต่ไม่แน่ใจว่าน้ำหนักมันจะหายไหม
0: ป่าใหญ่ทำไมถึงน้อยไปมีเหตุผลมีสาเหตุไหมคะป่าใหญ
2: ่นี่ตัดยอดมันค่ะตัดพุ่ม
0: น้องยิ้มตัดแต่งพุ่ม
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยดูน้อยกว่าปีที่แล้ว
2: น้อยกว่าแต่พอลูกมันโตตกลงมันน้อยกว่าหรือมันมากกว่า
1: บางทีก็รู้สึกว่าน้อย ดูไปดูมาเอาเยอะ
2: ใช่ค่ะตอนเล็กๆลูกเล็กๆก็แลเหมือนแบบมันบางตางแล้วเหี้ย
1: ครับ
2: พอโตขึ้นก็ ทรงใหญ่ลูกใหญ่น้ำหนักดี
0: เก็บลูกลงมาแล้วเนี่ยลูกที่เก็บมาเนี่ยตอนนี้พี่เกียร์มีภาพจากเฟซบุ๊กของน้องยี่นะคะแล้วก็เอามาให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมไลฟ์สดดูด้วยว่าผลผลิตที่เก็บลงมาอันนี้เป็นผลผลิตจากป่าใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะป่าใหญ
0: ่
2: ปีนี้ทรงไม่สวยเท่าไหร่พี่เจีย
0: ฮะทรงไม่สวยเท่าไหร่เป็นยังไงมั่งคำว่าทรงไม่สวยเท่าไหร
2: ่คือปีนี้ด้วยที่ว่าดอกมันน้อยมากแล้วก็ยิ่งก็วุ่นกับบ้านเลยเนาะก็ไม่ได้เน้นแต่ไม่เน้นปัดดอก
0: ไม่ได้ปัดดอกเท่าไหร่
2: ใช่ค่ะทรงก็เลยจะไม่สวยเหมือนปีก่อน
0: คำว่าทรงสวยไม่สวยเนี่ยอยู่ที่การปัดดอกด้วยหรอคะ
2: นี่ว่าเกี่ยวค่ะ
0: น้องยี่ว่าเกี่ยวแต่ว่าที่ถืออยู่ในมือเรามองว่าทรงสวยแต่ไม่กลมป๊อกเหมือนปีที่แล้ว
2: ใช่ค่ะปีที่แล้วมันติ้งกว่านี้พี่เกียร
0: ์
2: สำหรับป่าใหญ่นะคะแต่ป่านอกเนี่ยปัดค่ะแต่ต้นสูงไม่ได้ปัด
0: อ๋อนะก็เลยดูว่าผลผลิตดูจะต่างกันปัดดอกกับไม่ปัดดอก
2: ทรงมันต่างกันค่ะพี่เกียร์จากการที่ตัวเองทำนะคะค่ะ
0: ค่ะคือจากประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้เองที่หน้างานของตัวเองเมื่อเทียบเคียงกับต้นข้างนอกซึ่งปัดดอกได้ทรงกลมกว่าสวยกว่า
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้นใหญ่เราไม่ได้ปัดดอกแต่พอผ่านไปอย่างนี้ความหมายของพี่เกียร์ว่ามันจะมีหลายๆคนถามมาอย่างนี้ค่ะน้องยิว่าถ้าเขาทำทุเรียนแล้วไม่ปัดดอกเนี่ยมันจะมีโอกาสติดลูกไห
1: ม
2: ติดค่ะพี่เกียร์แต่ทรงไม่สวยเหมือนปัดดอกค่ะ
0: ทรงไม่สวยเหมือนปัดดอก
2: ค่ะถ้าปัดดอกช่วยจะสวยกว่า
0: ทีนี้ความไม่สวยในปีนี้พอเราดูแลมาเขาเรียกว่าความเป็น Black Cat ทิ้งคุณภาพไหมหรือว่าคุณภาพของ Black Cat ยังทำงานได้ดีอยู่หรือเปล่าย
2: ังดีเหมือนเดิมค่ะพี่เจีย
0: เนื้อหนาม
2: คือ ยังเก่งค่
0: ะ
2: หนามสวยน้ำหนักดีน้ำหนักดีมากพี่เกียร์หนูใช้หลายปีค่ะน้ำหนักดี
0: ผู้เบ่งดีไหม
2: ที่สวนของยี่บางต้นก็เลยเหมือนแบบก็แต่น้ำหนักได้นะคะพี่เกียร์สองโลสามโลแต่ผู้มันไม่เป่งจริงมันอยู่ที่อากาศด้วยหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้มันแรงจัด
2: ใช่ค่ะมันร้อนจัดแต่บางต้นก็แบบเป่งดีนะคะพี่เกียร
0: ์
2: สวย
0: อ่ะพอไปขึ้นตาช่างเดี๋ยวหนามสวยหนามหยีไหมฮะหนามหยีไหม
2: หนามสวยค่ะหนามละเอียดหนามไม่ใหญ
0: ่หนามเขียวดีไหมคะ
2: ก็เขียวเดียวนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เราได้ดูเนื้อแล้วเป็นยังไงความหนาบ้างสี
2: เหลืองดีค่ะพี่เกียร
0: ์สีได้รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: หวานม
1: ัน
2: ส
1: ิ
2: คะ
1: หวานมันสิคะ
2: เดี๋ยวจะส่งไว้ให้ชิมตอนนี้แหละคัดไว้ให้แล้ว3ลูก
0: นะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุเรียนที่เป็นสวนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat เมื่อก่อนน้องยิ๊กก็กินทุเรียนในสวนตัวเองอยู่แล้วถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เทียบเคียงรสชาติอดีตกับณปัจจุบันมีความแตกต่างไหมคะรสชาติ
2: แตกต่างค่ะพี่มาใช้ Black Cat เนี่ยความหวานความมันแบบรสเขาจะจัดจ้านกว่าเดิม
0: ค
2: ่ะก็คนที่ทำบ้านเยี่ยเขายังบอกเลยว่าทุเรียนของเยี่ยมันหวานมันเข้มข้นมันอร่อยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับสวนอื่นที่เขาเคยกินมาเขาบอกแบ็คแคทเนื้อมันเนียนดีละมุน
1: ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เนื้อเดียนกินแล้วมันนัวมันกลมกล่อมได้ทุกรสเดี๋ยวนะคะ
2: นัวเหมือนส้มตำอะค่ะพี่เกียร
0: ์นัวจริงๆมันนัวคือจากที่พี่เกียร์ก็ชิมมาจากหลายๆสวนแล้วก็ชิมแปลงที่ไม่ใช้เราเนี่ยความนัวต่างกันคนที่ไม่ใช้เนี่ยมันจะหวานแหลม
2: อ๋อค่ะแต่เราจะหวานมัน
0: หวาน
2: เข้มข้น
0: ใช่
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้จากความกังวลใจตั้งแต่ทำดอกมาจนถึงวันเนี้ยได้เก็บผลผลิตขายบ้างแล้วเนี่ยค่ะยังพึงพอใจในผลผลิตอยู่ไหม
2: พึงพอใจค่ะพี่เกียร์ยังมั่นใจกับตัวน้ำแม็กแคทอยู
0: ่ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วการที่เราดูแลแล้วเราใช้กันมาอย่างต่อเนื่องทุกระยะเลยไม่ว่าตั้งแต่ฟื้นฟูต้นทำใบสะสมอาหารกระทุ้งเปิดตาดอกบำรุงดอกบำรุงลูกขยายภูสร้างเนื้อมาจนถึงวันเนี้ยวันที่ตัดเนี่ยน้องยิหยุดก่อนตัดผลผลิตกี่วัน
2: แบ็คแคทอะไรคะ
0: ค่ะ
2: ยี่พ่นตั้งแต่รอบสุดท้ายนี่ตั้งแต่วันที่7ค่ะพี่เกียวว
0: ันที่7ที่ผ่านมา
2: ใช่ปกติทุกปีที่ทุกปีที่ผ่านมาก็พ่นตลอด
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็นี้เราก็ทยอยเก็บกันอยู่เรื่อย
2: ๆใช่ค่ะตัดวันละ2ตันนิดๆพี่เกียวทุกเองตัดเองค่ะ
0: ทุกเองแล้วก็ทุกไปส่งลงเอง
2: ใช่ค่ะ
0: พอไปที่ลงแล้วเป็นยังไงบ้างการคั

0: การ
1: ลงเขาคัดดีอยู่ค่ะพี่เกียร
0: ์
1: เพราะว่าน้ำหนักเราได้เนาะทรงสวยหนามสวยแล้วก็สีมันเรียบอ่ะค่ะสีมันดีเมื่อวานเนี่ยของยี่ไปของพี่ชายนะคะ2ตัน1ไป AB จะตัน8แล้วค่ะ
0: 2ตัน1 AB จะตัน8
1: ใช่ค่ะเบอร์ C 270โล
0: ค่ะ
1: แล้วก็คือหนูตัดแบบว่าเคาะลงก็เอาไปหมดก็มีเบอร์ดี80โล
0: ค่ะ
1: ค่ะขอพี่ชายเมื่อวานนะคะเพราะว่าเขาก็ใช้แบล็คแคทเหมือนกัน
0: ค่ะเขาโอเคไหมสำหรับการใช้แบล็คแคทสำหรับพี่ชาย
1: ก็โอเคค่ะพี่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ทรงสวยค่ะพี่เนี่ยทรงกลมสวย
0: เขาเพิ่งมาเริ่มเรากับเราปีนี้ปีแรกหรือว่าปีที่เท่าไหร่
1: เขาใช้มา 2-3 ปีแล้วเหมือนกันค่ะพี่เนี่ย
0: ใช้พร้อมกัน
1: ค่ะแต่ว่าปีแรกก็ใช้น้อยหน่อยแต่ปีที่ผ่านมาก็ใช้เยอะอยู
0: ่ค่ะก็คือใช้กับเราเต็มที่มากขึ้น
1: ใช่
0: เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาพึงพอใจในผลผลิตและก็ต้นและก็หนามอะไรมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับส่วนของพี่ชาย
1: ก็น่าจะพึงพอใจค่ะพี่เกียร์เพราะว่าหนามสวยทรงสวยกว่าปีที่แล้วเยอะค่ะพี่เกียร
0: ์ถ้าเขาร
1: ู้สึกได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ช่วยกันเก็บกันอยู่ในสวนพ่อสวนแม่สวนพี่ชายพี่สาวน้องสาวก็คือต้องตะเวนช่วยกันเก็บ
1: ส่
0: ง
1: อยู่หมอวนกันเนี่ยค่ะ
0: ค่ะแล้วของพ่อกับของคุณแม่นี่ได้เริ่มเก็บบ้างแล้วหรือยังคะ
1: พ่อกับแม่เขาตัดไปแล้วค่ะพี่เกียร์ก่อนหน้านี้เริ่มแรกเวรหนูตัด2วันแล้วของแม่เขาหล่นก็ไปจ่ายของแม่ก่อนแล้วก็พ่อเขาบอกเขาหล่นแล้วเอาไปของพ่อก่อนแล้วก็มาตัดของปีนเมื่อวานตัดของพี่ชายของหนูก็เลยยังเหลือค้างอยู่เพราะเราตัดได้2วันไงพี่เกียร
0: ์ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คือจริงๆแล้วพี่เกียร์ก็ได้มีโอกาสเดินสวนน้องปิ่นด้วยแล้วได้มีโอกาสคุยกับแม่กับพ่อด้วยนะคะของน้องปิ่นตัดไปเป็นยังไงบ้าง
1: ของน้องปิ่นเขาทรงสวยค่ะพี่เกียร์เขาจะกลมกว่าของหนูเขาจะกลมกว่าจะเป่งกว่าอาจจะเป็นด้วยปุ๋ยเคมีที่ใช้ในดินนะคะ
0: ค่ะใช้คนละแบบกันเหรอคะปุ๋ยดิน
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อค่ะ
1: ของนี้มันจะเป็นอินทรีย์เคมีผสมกับเคมีนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: แต่ของน้องปิ่นเขาจะเป็นเคมีร้อย
0: อ๋อนะเรื่องปุ๋ยทางดินน้องปิ่นจะใช้เคมีร้อยของเราเนี่ยอินทรีย์เคมีแล้วก็ผสมเคมีล่างบ้างเล็กน้อย
1: ใช่ค่ะบาง
0: ส่วนอาหารทางใบก็ฉีดพ่นเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช้แบ็คแคทเหมือนกันน้องปิ่นก็ใช้แบ็คแคท 100% ทุกรอบ
2: ครับ
0: ค่ะปีนี้เขาโอเคไหมกับผลผลิต
1: ดีค่ะพี่เกีย
0: ดีนะแล้วก็ต้นนะคะตัดเก็บไปเรียบร้อยแล้วต้นเป็นยังไงบ้าง
1: ต้นเขาฟื้นนะพี่เกียปีที่แล้วเขาแลเหลืองหลายต้นแต่นี่ก็แลฟื้นขึ้น
0: ค่ะ
1: แข็งแรงขึ้น
0: ดูแข็งแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ของพ่อกับแม่เป็นไงบ้างผลผลิต
1: ของแม่เขาก็ทรงเดียวกันแหละพี่เกียพอใช้แบ็คแคทเหมือนกัน
0: เหมือนกันหมดทุกสวนใช่ไหมรสชาติทรงสีหนาม
1: ใช่มันไม่ผิดเพี้ยนกันนะพี่เกียใช้แบ็คแคทหนามเขาจะสวยหนามไม่ใหญ่ไม่โตเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะหนามสวยอ่ะ
0: หนามสวยหนามเป็นที่ต้องการของตลาด
1: ใช่ค่ะหนามสวย
0: ราคาเป็นที่โอเคไหมสำหรับเราปีนี
1: ้ปีนี้ถือว่าราคานี้ก็โอเคนะ
0: ค่ะ
1: พี่เกีย
0: ราคาโอเคอยู่นะ
1: ใช่ค่ะเพราะเราปุ๋ยยาไม่ได้ลงทุนเยอะมาก
0: นะฮะคือพอถามอย่างนี้เรื่องของต้นทุนต้นทุนน้องยิพอปีนี้ปีที่3แล้วต้นทุนมันลดลงเรื่อยๆไหมหรือว่ามันแลดูยังไงบ้างสำหรับการลงทุนในการทำสวน
1: ของยิมันจะลดไม่ได้สิพี่เกียร์เพราะว่าต้นมันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ต้องเพิ่ม
0: ฮะ
1: หมายถึงว่าเพราะเราต้นเราไม่เท่าเดิมเนาะ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้มันเป็นรุ่นสาวพอมันโตขึ้น
0: อ
1: ่ะมันก็จะฉีดเพิ่มขึ้น
0: อัตราการฉีดพ่นก็เพิ่มขึ้นแต่เมื่อเทียบกับผลผลิตที่เราได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: กับจำนวนต้นที่เราทำน้องยิ่งทำทั้งหมดกี่ต้นนะคะ
1: มีผลผลิตเลยประมาณ300อ่ะเกียร์แต่ว่าทำทั้งหมด370ต้น
0: มีทุเรียนอยู่370
1: ค่ะ
0: ทำผลผลิตได้อยู่ที่300ต้น
1: ประมาณ300ค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาต่ำๆไว้ก่อน
0: เอาต่ำๆไว้ก่อนด้วยอย่างนี้ด้วยเหรอ
1: เดี๋ยวก็จะหาว่าเราพูดเกินไงพี่เกียร์
0: อ้าวเราก็ต้องเอากลางความเป็นจริงเราทำพิชาเห็นไหมลูกค้าเรามีการเกรงใจผู้ฟังด้วยนะนี่พูดนี้ยังเก็บความรู้สึกอยู่ไว้เหลือเหรอคะโย
2: มอันนี้ไม่ได้พูดแบบเต็มแม็กอันนี้พูดแบบมิน
1: ใช่ค่ะแบบว่า
2: พอต่ำสุดแล้ว
1: ค่ะ
2: ครับ
0: อ๋อเหรออันนี้คือพูดแบบเลทต่ำสุดอยู่เหรอคะเนี่ย
1: เอาแบบว่ามันชัวร์แน่นอนแต่อันนั้นก็ชัวร์ที่เกินก็คือ

0: ไรค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้ตัดเก็บไปแล้วกี่ตันแล้วสำหรับสวนน้องยี
0: ่สวนยี่ตัดไป5ตันแล้วค่ะ
2: 5ตันบนต้นมีอีกประมาณการของเราเห็นมาแล้วน้ำหนักเป็นอย่างนี้ประมาณบนต้นอยู่ที่เท่าไหร
0: ่จะไม่ถูกเลยพี่เย
2: คิดว่า
0: ก็ยังล้นอยู่
2: จะเท่าเดิมไหมหรือจะน้อยหรือจะมากกว่า
0: ก็บอกไม่ถูกอะค่ะพี่เนี่ยหนูกังวลว่าน้ำหนักอะมันจะหายเพราะว่าแต่ละสวนอะที่เขาพูดกันนะคะว่าน้ำหนักหายเพราะว่าปีนี้อากาศมันร้อน
1: ครับ
0: งงมันก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นเบอร์เล็กอ่ะมันไม่โตไม่พออ่ะค่ะซึ่งในสวนเราอ่ะก็เหมือนเขาเหมือนกันคือบางต้นก็แลเหมือนโตดีบางต้นก็แลเหมือนว่ามันเล็กไปหน่อยนึง
2: ค่ะ
0: ก็กลัวน้ำหนักจะหายเนี่ยค่ะพี่เกียร์
2: แต่ที่ตัดลงมา5ตันน้ำหนักเป็นไงสำหรับเราอ่ะ
0: ดีแล้วค่ะ
1: ก็ไม่ได้หาย
0: แต่ว่าบางต้นนะพี่เกียร์เรากะไม่ถูก
2: ก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะมองไปบนต้นเนี่ยมันจะหนักเท่านั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยบอกไม่ได้
0: ก็กลัวว่าพูดเกินไปแล้วถึงเวลาไม่ได้มันก็ไม่ดีอ่ะ
2: เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีวันที่เราตัดเก็บผลผลิตให้เรียบร้อย
1: ช่างให้เสร็จก่อน
0: จ้าจะพูดได้เกินปากไงพี่
2: ช่างให้เสร็จกับท่านผู้ฟังแล้วคนที่ติดตามน้องยิปนัดดาหรือติดตามปุ๋ยแบ็คแคทอยู่เนี่ยจะได้รู้ว่าเขาได้เท่าไหร่ได้แบบไหนคือถ้าทุกท่านฟังเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าลูกค้าเราเนี่ยไม่มีติดแรงไปทางโมนะไม่มีโม
1: ทอมตน
0: กล้าเลยค่ะพี่เบียคือเอาแบบว่าให้มันน้อยไปก่อนแล้วเราได้เยอะเนี่ยมันก็คือแบบมันจะรู้สึกดีใจกว่าแต่ถ้าเกิดคุยโมไปแล้วเราไม่ได้อะพี่เบียแล้วหนูเป็นคนประเภทว่าเราได้แค่ไหนเราก็ต้องพูดแค่นั้นไม่ใช่ว่าเราได้20ตันเราไปบอก25ตันก็ไม่ใช่ค่ะ
2: เพราะความจริงมันปรากฏอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: ลงเขารู้คนที่มาช่วยตัดรู้แม่รู้พ่อรู้เอาทำไมยิ่ลูกกูไปพูดอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราโกหกอ่ะพี่เกียร
2: ์
0: มันก็จะไปพูดไปไม่เหมือนกันทุกครั้ง
1: ครับ
0: พี่เกียร์
2: ใช่ใช่เรื่องจริงพูดร้อยทีก็เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะคำพูดอาจจะไม่เท่ากันแต่ความหมายคือเหมือนเดิ
1: ม
2: ค่ะ
0: ค่ะยิ่งชอบแบบนี้มากกว่า
2: ฮะไม่แหละเราทำงานแบบนี้กันอยู่แล้วน้องยิ้มเพราะว่าก่อนที่จะพูดคุยกันทุกครั้งทุกรอบพี่ก็ไม่เคยบอกว่าน้องยิ้มต้องพูดอะไรให้พี่บ้าง
0: ใช่ค่ะ
2: น้องยิ้มรู้จักพี่เกียร์มา3ปีเต็มๆแล้วรู้จักแบล็คแคทรู้จักพี่เกียร์นะคะที่เดินทางลงสวนบ้างไปเยี่ยมบ้างเจอกันบ้างเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานกันโดยความตรงไปตรงมาเนาะน้องเนาะ
0: ใช่นี่ก็เหมือนกันคือยี่เป็นคนแบบเราใช้แล้วเราได้ผลผลิตไหนเราก็พูดไปแบบนั้นแต่จะให้ยี่พูดเกินจริงอ่ะยี่ก็ไม่ชอบ
2: ค
0: ือโกหกคนอื่นอ่ะไม่เป็นไรพี่เกียร์แต่เราโกหกตัวเองอ่ะไม่ไหวค่ะ
1: ถูกต้อง
0: มอพี่ช้างเนาะ
1: เนาะนี่แหละนะคือเราไม่ได้มาเพื่อมาเชียร์อัพให้กับแบรนด์ Black Cat แต่เราแค่มาเล่าว่าเออเนี่ยฉันเอามาใช้จริงๆนะแล้วมันได้ยังไงแค่นั้นเลย
2: แล้วก็เราเห็นผลผลิตอยู่คามือคาตาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: นี่พี่ถามหน่อยสิว่าปุ๋ย Black Cat เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกช่วงจริงไหมกับสวนทุเรียน
0: ทุกช่วงจริงๆค่ะนี่พ่นตลอดเลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะทำใบเนี่ยแล้วตัดลูกเสร็จเนี่ยรอบนี้เหลือลูกน้องใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ใบเขาเริ่มรัดอ่อนละเดี๋ยวนี้ก็ฉีด Black Cat มันเลยใช่ทำใบไปเลย
2: รอบนี้เนี่ยเราตั้งเป้าอย่างนี้พี่เกียร์ไม่ตั้งเป้าเรื่องผลผลิตแล้วเนาะสำหรับพี่น้องทางฝั่งภาคตะวันออกน้องยี่พี่เกียร์ตั้งเป้าแบบนี้แล้วค่ะตั้งเป้าว่าฟื้นต้นให้เร็วค่ะพี่น้องยี
1: ่ครับ
0: ใช่ค่ะยิ่งใช้มา3ปีเนี่ยพี่เกียร์ต้นใหญ่ๆอ่ะทุเรียนต้นใหญ่อ่ะจะฟื้นยากนะพี่เกียร
2: ์
0: แต่ของยี่เนี่ยใช้มา3ปีเนี่ยต้นฟื้นหมดแล้วค่ะฟื้นแบบว่าถ้าเกิดคนที่เขาสังเกตทุเรียนจริงๆอ่ะนะคะเขาก็จะมองออกว่าอุ๊ยต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงเขาต้องมองออกอ่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: คือน้องยิ้มบอกว่ากำไรจากผลผลิตเนี่ยเรื่องนึงเป็นเรื่องจำเป็นแต่กำไรที่ต้นเราสมบูรณ์อันนี้ก็กำไรกว่า
0: ระยะยาวพี่เกียร
2: ์
0: ค่ะ
2: ก็ถือว่าการฟื้นฟูต้นสำหรับปุ๋ย Black Cat ที่ใช้มา3ปีน้องยี้ให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจกับการฟื้นฟูต้นแบบไหน
0: ก็เราฉีดต่อเนื่องนะพี่เกียร์เนาะต้นมันสมบูรณ์เราก็เห็นเองอ่ะมันก็มั่นใจอะค่ะว่าใช้แล้วว่ามันดีจริงๆต้นขยายแตก

0: โตใบก็ดีแล้วเวลาต้นดีใบดีดอกก็ออกมาสมบูรณ์
1: ค่ะ
0: เราก็ได้ผลผลิตดี
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอบโจทย์ได้ทุกข้อสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทท
0: ุกข้อจริงๆค่ะ
1: คือหมดความกังวลแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้วันที่เราทำดอกดกมากสวยมากเต็มไปหมดทั้งต้นทุกกิ่งทุกก้านกับวันที่ดอกมาช้าแถมมาน้อยผลผลิตไม่ได้แตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะพี่เกียร์แต่เราก็มีความกังวลเนาะคนสวนด
1: ่
0: านแรกก็คือดอกวันดี
1: ค่ะ
0: เราก็อุ่นใจแต่ทีนี้ว่าพอดอกน้อยเนี่ยมันก็มีความกังวลใจว่ามันยังไงแต่ว่าเยี่ยมมั่นใจว่าดอกน้อยยังไงก็ติดดี
2: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมันมีคำถามหลายๆคนที่ติดตามนะคะแฟนเพจติดตามพี่เกียร์ติดตามปุ๋ยแบล็คแคทกันมาเนี่ยค่ะเขาก็ถามกันมาอย่างนี้ว่าปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยเขาสวนของเขาหนึ่งต้นโทร
2: ม
1: ต้นไม่ค่อยขยายจะมาใช้แบล็คแคทแล้วมันจะฟื้นได้ไหมมันจะขยายได้ไหมคำถามเขาถามพี่แบบเนี้ยพี่ก็ตอบว่าได้นี่คือมัน
0: ถ้าฉีดต่อเนื่องพี่เกียร
1: ์
0: ยังไงก็ฟื้นค่ะถ้าฉีดต่อเนื่องนะคะใช้ต่อเนื่องนะคะ
2: ครับ
0: ถ้ายิ่งแบบว่าต้นโทมจริงๆอ่ะส่วนไหนที่โทมมากๆก็ฉีดทีหน่อยค่ะเอาแบ็คแคทอ่ะผสมยาลายาหนอนยาเพี้ยสักรอบนึง
2: ครับ
1: ค่ะ
0: สักอีกอาทิตย์แล้วก็ฉีดแต่แบ็คแคทอย่างเดียวเราไม่ต้องใส่ยาพวกเคมีก็ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือเราอยากให้เขาฟื้นเร็วอ่ะเราก็ทีหน่อย
1: ค่ะเร็วทันตาไหมคะ
0: เร็วนะคะถ้าฉีดอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็แล้ว
0: เลือกต้นจะได้พี่เกียร์ต้นไหนเราสมบูรณ์เราก็ไม่ฉีดสิคะ
2: ครับ
0: ต้นไหนที่โซมาแล้วก็เน้นเลยทั้งใบแล้วก็ท้องกิ่งทั้งต้นแล้วก็ดินรอบโคนเอาชุ่มๆเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้นที่ว่ามันโซมจัดต้นไหนที่ไม่โซมแล้วก็ฉีดปกติธรรมดาต
1: ้น
0: ไ
1: หนที่เราได้
0: ใช่ค่ะเราทำสวนแล้วก็ต้องพิแพงไปค่ะพี่เกียร์
1: ค่ะส่วนใครที่ถนัดว่าฉันเน้นขอให้ดินเราดีต้นเราดีไว้ก่อนคุณก็ฉีดปูพรมได้เลยทั้งต้นทั้งกิ่งทั้งใบและลงดินให้ชุ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: อันเนี้ยฟื้นเร็วแน่ทีนี้กำลังจะบอกต่อว่าเป้าหมายสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทในปีนี้กับพี่น้องภาคตะวันออกหรือว่าพี่น้องที่กำลังตัดเก็บผลผลิตอยู่นะคะเป้าหมายของพี่คุยกับทางรองนลินทางเจอีทไปแล้วว่าเราทำใบให้ทันเพื่อที่จะให้ผลผลิตของเราเก็บตั้งแต่ตอนปลายเดือนมีนาหรือต้นเดือนเมษาค่ะน้องยิ
2: ให้ออกผลไวขึ้น
1: ให้ออกผลไวขึ้นเพื่อที่จะหนีราคาที่มันตกต่ำค่ะ
0: นี่ก็ว่าจะลองทำดู
1: เนี่ยแหละเราจะจับมือครอบครัวปุ๋ยแบล็คแคทหรือว่าใครที่ฟังรายการอยู่เนาะน้องยี่เนาะแล้วก็เจอปัญหาต้นโทรมก็ลองเดินเข้ามาสู่ครอบครัวเราดูนะคะเรานำพากันแบบนี้ก็จะจับมือกันทำงานแบบนี้ฉีดฟื้นฟูต้นจะทำได้เร็วมากถ้าคุณฉีดดินให้ชุ่มไปด้วยการฟื้นฟูจะเร็วมากๆทำใบได้เร็วมากๆแล้วพอใบเราพร้อมเร็วเราก็สามารถที่จะลงสารหรือทำดอกได้เร็วผลผลิตเราก็จะได้เก็บก่อนสงกรานต์น่ะน้องยิเห็นไหมราคาก่อนสงกรานต์ราคาจะดี
0: ค่ะแล้วก็มันไม่เยอะด้วยพี่เกียร
1: ์ผลผลิตจะไม่เยอะในช่วงนั้นเราก็จะได้ราคาดีดังนั้นใครที่อยากไปแบบนี้เนาะมาเดินทางมากับพวกเราอะค่ะมันจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้นมาทางลัดอ่ะเนาะน้องยิเน
0: า
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเดินทางกับเรามา3ปีและฉีดพ่นกันมาปริมาณต้นที่โตขึ้นดูเหมือนจะฉีดเยอะขึ้นถามหน่อยว่าสำหรับวันนี้ที่ใช้กันมาเห็นผลผลิตแล้วคำว่าปุ๋ยแบล็คแคทแพงกับน้องยิเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: ไม่แพงอะค่ะพี่เดียมันคุ้มกับการที่เราลงทุนอะค่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็ใช้ตัวยาไม่เยอะยิใช้แบล็คแคทก็ยาลาก็ฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างนะคะแล้วแต่โดดตามหน้างาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบรับอ่อนจะฉีดยาพิษะกับยาหนอนแค่นี้เองพี่เกียร
1: ์ค่ะ
0: ตัวอื่นไม่มีเลย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: น้องยี่ได้มีโอกาสใช้ยาราและแคทวันอยู่ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ก็หนูฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างนะคะพี่เกียร์ไม่ได้ 100%
1: ค่ะ
0: ก็ดีค่ะใบสะอาดดี
1: น้ำสะอาดดีไหมคะ
0: ค่ะสะอาดค่ะใบสะอาดน้ำสะอาดค่ะ
1: ใบสะอาดน้ำสะอาดนะคะก็ยังไงก็ยังคงมีผลผลิตค้างต้นอยู่อีกเยอะนะคะนี่เราเก็บไปแค่เศษ1ส่วน4ของต้นไหม
0: ก็น่าจะไม่ถึงครึ่งอะค่ะที่ตัด
1: อ่ะทีนี้เนี่ยก็อวยพรแล้วกันนะพี่ช้างเนาะให้น้องยิได้น้ำหนักที่ดีได้ราคาที่ดี
0: ค่ะ
1: ไม่เจอลูกขัดแล้วกัน
0: ไม่มีนะพี่เกีย
2: ร์ไม่มี
1: ไม่มีด้วยเหรอ
0: ปีนี้ที่สวนอ่ะ24ยาลาพี่เกียร์เนาะ
2: ครับ
0: ลาดำกับเพียมันไม่มีไม่มีมีลาดำ2ลูกอ่ะ
2: อันนี้แค่2ลูก
1: ดีใจท็อปเทิบก็ไม่มีใช่ไหมท็อปเทิบก็ไม่มีใช่ไหม
0: ท็อปไม่มี
1: ดีใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีอะไรอยากบอกท่านผู้ฟังไหมท่านผู้ฟังเนี่ยติดตามน้องยิเยอะมากยิ่งคนใต้นะชอบโทรหาน้องยิค่ะน้องช้าง
2: ครับ
1: นะคะแล้วก็มีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆที่ทำสวนทุเรียนให้รู้จักปุ๋ยแบล็คแคทเหมือนที่น้องยิรู้จักบ้างคะ
0: ก็อยากในคนที่ไม่เคยใช้นะคะคนที่รับฟังกำลังใจจดใจจ่ออยู่ว่าจะใช้ดีหรือไม่ดีมันแพงไปมั้งไม่แพงไปมั้งลองเปิดใจดูค่ะตั้งแต่ทำใบเนี่ยฉีดไปไม่กี่ครั้งก็จะเห็นผลละว่าเออมันแตกต่างจากสวนอื่นแล้วก็การใช้แบ็คแคทจากต้นเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดหวังค่ะรายได้ดีค่ะ
1: นะโอเคได้ขอบคุณน้องยิมากมาก
0: คร
2: ับขอบคุณนะครับ
1: ค่ะสวัสดีเอาให้บอกเบอร์โทรหน่อยสิเดี๋ยวแต่ว่าสายไม่ว่างอีกน้องยิเอาน้องยิบอกเบอร์โทรอีกสักนิดนึงสิคะ
0: 090ค่ะพี่เกียร
2: ์090ครับ
0: 39
2: 39
0: 84
2: 84
0: 893ค่ะ
2: 893นะครับ
1: อันนี้เป็นเบอร์โทรของน้องยินะคะ090 398 8 098 4893
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
2: ขอบคุณนะครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: คุณยิครับปนัดดานะครับจากจันทบุรี
1: ใช่อำเภอเขาคิดจะกูดนะคะก็ถือว่าเป็นลูกค้าที่ใช้กับเรามาต่อเนื่อง3ปีถ้วนกำลังขึ้นปีที่4นะคะกับผลผลิตที่กังวลมาก็กลายเป็นว่าแลดูจะดีแต่น้ำหนักดีนะพี่เกียร
2: ์
1: พูดไม่เยอะค่ะคนของเราพูดไม่เยอะ
2: พี่สมเกียรติครับตอนนี้อยู่บนต้นทุเรียนนะครับแต่ขอเพลงใต้ต้นโดนมานะครับ
1: ต้องเปิดเป็นกำลังใจนะคุณพี่สมเกียรติเนี่ย
2: พี่แงนมองฟ้าหน่อยนะว่าฟ้าร้องหรือเปล่านะถ้าฟ้าร้องก็รีบลงมา
1: ลงมานะพี่นะเพราะตอนนี้เนี่ยฟ้าร้องมากเลยที่อสมทนครศรีธรรมราช
2: ใช่
1: นะคะแล้วก็ทักทายต่อนะคะของคุณพี่สมยศแก้วเป่งนะบอกทักทายสวัสดีครับมาคุณมาดารีถามอีกแล้ววันนี้มีโปรไหม
2: โปรวันนี้นะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุด 1,980 บาทครับซื้อ6แถม1ครับซื้อ10แถม2ครับซื้อ1ลังนะครับ24ชุดนะครับ 37,920 บาทครับคุณมาดารีรีบเลยนะฮะวันนี
1: ้ได้ส่วนลดไปแล้ว 9,600 บาทนะ
2: ใช่
1: ส่วนคุณอุดรสบายดีเจ้านะทักทายกันมาจากทางสปป.ลาวนะคะแล้วก็
2: ป้าพึ่งนั่งดูอยู่
1: ค่ะ
2: นะครับเจ๊สาวถั่วลิสงนะทักทายแล้วก็สวัสดีด้วยก็แล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
2: 063ครับ459 6939 063 459 6939นะครับติดต่อโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะจะสอบถามข้อมูลปรึกษานะครับเรื่องราวของการใช้ปุ๋ย Black Cat ใช้ยาราบ Black Cat 1หรือต้องการจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาหรือว่าจะแอดไลน์นะครับกันมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ063 459 6939นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้น้องยิ้มก็ทิ้งท้ายไปแล้วว่าฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราเนี่ยไม่มีราดำไม่มี
2: มีแค่2ลูก
1: 2ลูก
2: ทั้งสวน
1: ทั้งสวน
2: เท่านั้น
1: สองลูก
2: คือนี่คือแบบเกรงใจไง
1: เกรงใจ
2: ตอนแรกจะบอกไม่มีเลยแต่มี2ลูกก็ได้มี2ลูกก็ได้ค่ะ
1: นะ
2: นะ
1: ก็ว่ากันไปนะก็ลองใช้ดูเปิดอกเปิดใจนะคะ2ผลิตภัณฑ์ที่เราทำมาเนี่ยเน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะทุกท่านฟังเน้นในเรื่องคุณภาพจริงๆนะส่วนโปรยิบย่อยที่แบบเอามาเล่นเนี่ยนานๆเล่นทีค่ะ
2: เป็นการคืนกำไร
1: ใช่เพราะให้เกียร์เล่นทุกอาทิตย์ไม่ได้ค่ะมาดารีนะคะเพราะว่ามันทำเล่นแล้วขาดทุนนะก็ขอให้เราอยู่ได้ชาวสวนอยู่ได้ต้นเจริญเติบโตนะคะติดดอกออกผลดีใช้แค่ต่อเนื่องขอแค่คุณใช้เรายัง งเดียวคุณก็จะลดต้นทุนในการใช้นะคะแค่ปุ๋ยแบคแคทยาชราแบคแคทวันบวกนอนเพลี้ยเล็กน้อยเล็กน้อยและแค่บางช่วงไม่ต้องเสมอทุกรอบคุณก็จะปลอดภัยต้นก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ผลผลิตก็จะดีงามด้วยเช่นกันนะคะ
2: พี่สายทานน้องสายฟ้าสวัสดีครับลุงช้างป้าเกียกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะ
1: สวัสดีค่ะคุณหลาน
2: ครับผม ใจไม่ค่อยดีเลย
1: ใจไม่ค่อยดีนะเรียกพี่เธอนะ
2: ได้ไหม
1: เรียกพี่ได้ไหม
2: ครับแล้วงั้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตครับนี่คือโอกาสนะสำหรับใครที่อยากจะเปิดใจแล้วก็เอา Black Cat ของเราไปใช้กันจริงๆนะครับไม่ต้องใช้คำว่าทดลองนะใช้จริงๆนะไม่ต้องทดลองเลยเพราะก็ใช้กันมา9ปี10ปี12ปีกันมาแล้วสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1นะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับ0634596939ครับ0634596939โทรหาคุณเกียร์ Black Cat ได้หรือว่าจะทักแชทกันมานะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทก็ได้เช่นเดียวกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: นะฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่แต่ละพื้นที่บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างฝนกำลังจะตกฟ้ากำลังร้องเหมือนกับที่นี่หรือเปล่า
1: เพราะตอนนี้ดีเจช้างนี่ถอดไมค์ออกไอ้
2: ถอดหูออกก่อน
1: ฟังออกแล้วก็รีบถอดแล้วไม่กระซิบเกียร์ด้วยนะครับแต่บังเอิญวันนี้เกียร์ตาดีตาดีตาไวดีเจช้างถอดปุ๊บเกียร์ก็ถอดปั๊บเลยค่ะ
2: และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับให้ฟังเพลงนี้ครับคอยน้องใต้ต้นโดนครับ
1: ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอภิสิทธิ์เย้ยสุดซอยไม่จริงสัตว์รัฐบาลประกาศลดค่าการกลั่นเลิกอ้างอิงราคาสิงคโปร์ผลักภาระกองทุนน้ำมันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการจับสัญญาณทางการเมืองหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยตีความพรก.กู้เงินว่าพรรคทำงานตรวจสอบรัฐบาลเกี่ยวกับทิศทางในการบริหารเศรษฐกิจบริหารประเทศซึ่งพรก.กู้เงินจะเห็นได้ว่ามีแนวคิดที่แตกต่างกันแต่มั่นใจรัฐบาลน่าจะรับฟังมากขึ้นนายอภิสิทธิ์มองว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้เลยคือการทำให้ราคาน้ำมันถูกลงแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลับปฏิเสธสิ่งนี้ทั้งที่เคยอธิบายถึงตัวเลขที่จะเสียเงินหรือสูญเสียรายได้น้อยกว่ากันมากและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดจะได้ไม่ต้องเกาะหนี้เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานบอกว่าจะเอาจริงเรื่องค่าการกลั่นที่สูงผิดปกติโดยเลิกอ้างอิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์ซึ่งไม่ได้ทำเรื่องลดค่าการกลั่นแต่พยายามจะดึงราคาหน้าปั๊มโยนภาระกองทุนน้ำมันซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าสุดซอยส่วนกรณีที่รัฐบาลระบุว่าที่ต้องไปกู้เงินเพราะไม่สามารถโอนงบประมาณมาได้นั้นขณะนี้ในบางกระทรวงรัฐมนตรีคนใหม่เข้าไปพบว่ามีโครงการหลายโครงการมีปัญหาซึ่งวันจันทร์ที่จะถึงนี้พรรคประชาธิปัตย์จะแถลงข่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติในการใช้งบประมาณในปัจจุบันสกัดจับ8คนไทยลักลอบข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชาสารภาพเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พันเอกชนรงค์กาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศสั่งการให้กองร้อยทหารพรานที่1201จัดกำลังพลลาดตระเวนเข้มงวดบริเวณตะเข็บชายแดนบ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วล่าสุดสามารถตรวจพบและควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังลักลอบมุดรั้วลวดหนามและข้ามลำน้ำคลองลึกเข้ามายังฝั่งไทยอย่างผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบเป็นคนไทยทั้งหมด8คนไม่มีหนังสือเดินทางมีเพียงโทรศัพท์มือถือ6เครื่องจึงควบคุมตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดจากการตรวจสอบประวัติพบว่า1ใน8รายคือนายทศพรมีหมายจับติดตัวอยู่1หมายกลุ่มคนไทยให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลงเชื่อเพจหางานในปอยเปตชักชวนไปทำหน้าที่แอดมินตอบแชทฟิลแฟนหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเสนอค่าจ้างสูงถึงเดือนละ 28,000 บาทฟรีค่าเดินทางและที่พักจึงยอมลักลอบข้ามช่องทางธรรมชาติไปทำงานที่ตึก5ชั้นกลางเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชากระทั่งล่าสุดทางการกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแรงงานต่างชาติอย่างหนักทำให้นายทุนใหญ่ซึ่งเป็นชาวจีนเกิดความกลัวหลบหนีไปก่อนทิ้งให้พวกตนเองถูกลอยแพอยู่ในห้องทำงานด้วยความกลัวว่าจะถูกตำรวจกัมพูชาจับกุมทั้งหมดจึงตัดสินใจลอบเดินเท้าหนีตายกลับฝั่งไทยจนกระทั่งมาถูกทหารพรานจับกุมได้ดังกล่าวเมืองถ่านหินระเบิดในจีนยอดเสียชีวิตพุ่ง90รายสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแก๊สระเบิดเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนพุ่งสูงขึ้นเป็น90รายแล้วเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่เหมืองถ่านหินหลิวเซินหยูเทศมนตรฉินหยวนขณะที่มีคนงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ใต้ดินทั้งหมด247คนซึ่งในตอนแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานพบผู้เสียชีวิตเพียง8รายและช่วยเหลือคนงานขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยกว่า200คนโดยยังไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและดำเนินงานกู้ภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมสั่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อลงโทษผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงที่เน้นย้ำให้มีการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสถูกต้องแม่นยำและตรวจสอบความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดขณะที่หน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินในท้องถิ่นระบุว่าปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องส่วนผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองดังกล่าวถูกทางการควบคุมตัวไว้แล้ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: MCOT Radio Network
8: MCOT Radio Network
9: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: 15:16 น.ครับต้อนรับกลับเข้ามานะครับในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะเป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ2ชั่วโมงต่อเนื่องครับตั้งแต่14:00 น.ถึงเวลา16:00 น.ทางสถานีวิทยุนะครับที่คุณกำลังติดตามและรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับนะฮะก็บทเพลงจากโอมทับ5แล้วก็น้องอาสันครับชื่อเพลงว่าจีบตอนสวยครับหยิบมาเริ่มต้นต้อนรับกันในชั่วโมงนี้นะเพราะฉะนั้นใครจะจีบคุณเกียร์ก็จีบตอนนี้ได้เลย
1: เพราะหลังจากน
0: ี้
1: เพราะหลังจากนี้จะไม่สวยแล้วค่ะท่านผู้ฟังนะคะ
0: อาจจะสวยกว่านี้
1: อาจจะสวยกว่านี้ถ้าเกิดว่าเรา
0: ไปหาหมอ
1: เราก็จะสวยกว่านี้นะคะ
0: ครับช่วงนี้กลับมานะคุณผู้ฟังก็ยังคงที่จะแนะนำบทเพลงกันมาได้นะครับติดต่อสื่อสารกันมาที่เบอร์โทร075ครับ419225 075419225นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ที่063-459-6939 063-459-6939ขออภัยทางไลฟ์สดครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อสมทนครศรีธรรมราชนะฮะที่เรากำลังนั่งจัดรายการกันอยู่นะครับในห้องส่งเนี่ยก็เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องนะครับตอนนี้นะก็ยังไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้ฟังได้เฉพาะทางเสียงอยู่นะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดได้นี่จะบอก
1: ตอนนี้พี่เกียร์ก็ไลฟ์สดทั้งหน้าแฟนเพจ
0: ครับ
1: ของตัวเองนะคะแฟนเพจปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ออกจากส่วนกลางนะคะก็ไลฟ์เองแล้วก็เข้ามาได้ที่ทางหน้าจอไลฟ์สดที่แฟนเพจปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทนะคะแล้วก็สถานการณ์ข้างนอกก็ทำให้หวั่นหวั่นหัวใจกันอยู่นิดนึงนะท่านผู้ฟังเครื่องมือเครื่องใช้เอ่ยนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะเสถียรไม่เสถียรแบบไหนเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าร้องฟ้าแลบกันอยู่ตลอดเวลาอยู่นะคะข้างนอกฝนค่อนข้างที่จะตกหนักนะคะสำหรับนครศรีธรรมราชในช่วงนี้ในตอนนี้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้พูดคุยกับน้องยิปนัดดาศรัทธาธรรมนะคะที่อำเภอตะเคียนทองจังหวัดจันทบุรีไปนะคะก็รับรู้เรื่องราวแล้วค่ะว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ผลผลิตเป็นยังไงทุกคนที่ได้ฟังไปชั่วโมงที่แล้วก็เราก็ยิ้มไปด้วยนะพี่ช้างเนาะพอเห็นความกังวลตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาจนถึงปัดเนี้ยค่ะมันคลายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีความกังวลไปได้ตั้งหลายเรื่องเลยดอกน้อยบ้างน้ำแล้งไปบ้างแล้งจัดอะไรอย่างเงี้ยหลายๆเรื่องเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ตัดผลผลิตไปบ้างแล้วบางส่วนก็เห็นน้ำเห็นสีเห็นน้ำหนัก

0: ได้ชิมรสชาติแล้วทุกอย่างผ่านฉลุยนะแล้วก็โรคก็ไม่มีด้วยใบสะอาดน้ำสะอาดลูกสะอาดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์นะคะสำหรับสวนของน้องยิแล้วก็เกียร์ก็คิดว่ามันเป็นรูปแบบเป็นต้นฉบับกับหลายๆสวนนะพี่ช้างเนาะสำหรับคนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันร่วมด้วยตลอดเนี่ยค่ะคุณก็จะได้ผลผลิตที่ไม่หนีห่างเหมือนที่น้องยิพูดว่าสวนของพี่ชายพี่สาวน้องสาวสวนของพ่อสวนของแม่และสวนของตัวเองผลผลิตไม่แตกต่างกันเลยนะคะได้น้ำสวยได้ทรงสวยได้ภูดีน้ำหนักดีแล้วก็ต้นไม่โทรมด้วยนี่คือการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะ
1: ครับนะครับในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับ1ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้ชนิดน้ำ1ลิตรชนิดผง1ขวดครับราคา 1,980 บาทนะครับคุณผู้ฟังสามารถผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรเลยทีเดียวนะครับกรณีฟื้นฟูก็ผสมเข้มข้นหน่อยนะ 1,000 ลิตรนะครับต้นโทรมๆนะจะได้กลับมาฟื้นต้นได้ไวนะครับ
0: ได้เร็วทำได้เร็วนะคือการฟื้นต้นเนี่ยสำคัญมากนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะฟื้นต้นสำคัญมากถ้าต้นคุณฟื้นมาไม่ดีพอถึงฤดูกาลที่จังหวะเวลาที่เราจะทำดอกต้นเราไม่พร้อมมันก็จะยืดเวลาพอยืดเวลาออกไปปุ๊บผลผลิตของเรามาไม่ตรงเป้าที่เราตั้งใจคือเรามีเป้าเรื่องของราคาไงฮะพี่ช้างถ้าเราได้เต็บได้ตัดเก็บผลผลิตต้นฤดูกาลช่วงที่คนอื่นไม่ค่อยออกแต่เราสามารถทำออกได้ในช่วงนั้นราคา200กว่าบาทเนี่ย180ถึง215บาทเนี่ยมันไม่ได้หนีไปไหนพี่ช้างดังนั้นเป้าหมายเราสำหรับปีนี้ฤดูกาลนี้มันเป็นเป้าหมายใหม่ของปุ๋ยแบล็คแคทแล้วเมื่อก่อนเราต้องการทำต้นสวยสมบูรณ์ใช่ไหมคะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ต้นสวยสมบูรณ์ลูกดีลูกเป็น AB 75% ขั้นต่ำคุณต้องได้จากผลผลิตทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยในความหมายปีนี้คือเราไปเจอปัญหาเรื่องของราคาตกต่ำต่อเนื่องมา3ปีซ้อนแล้วนะคะ3ปีซ้อนราคาตกต่ำดังนั้นก็เลยตั้งเป้าหมายใหม่ว่าให้คุณทำต้นให้เร็วได้มีโอกาสทำดอกเร็วแล้วเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่พวกเราปุ๋ยแบล็คแคทตั้งเป้าหมายให้กับลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับเรานะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีทำไมถึงพูดในเรื่องของคุณภาพทำไมพูดถึงเรื่องของการทำผลผลิตได้เร็วอย่างที่เราทราบว่าที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้มีโอกาสได้ลงมาช่วยพี่น้องภาคเกษตรในเรื่องของทุกภาคส่วนเนาะเริ่มจากมะพร้าว
1: ครับ
0: เริ่มจากมะพร้าวมาทุเรียนแล้วก็เดี๋ยวต้องไปมังคุดเดี๋ยวต้องไปเงาะเดี๋ยวต้องไปนาข้าวคือทุกอย่างเลยค่ะเขาบอกว่าเกษตรทำใช่ไหมคะ
1: ข้าวด้วย
0: ข้าวด้วยเกษตรทำพาณิชย์ขายใช่ไหมคุณว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
1: พาณิชย์ก็ช่วยขายไง
0: พาณิชย์ก็ช่วยขาย
1: ไปผลิตหรือว่าก็คือพี่น้องเกษตรกร
0: ใช่ค่ะ
1: คนที่จะไปคอยดูแลสำหรับพี่น้องเกษตรกรในขั้นตอนของการผลิตก็ต้องเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้ว
0: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่ผ่านมาพี่ช้างเนี่ยเขาก็ได้มีการเอฟทุเรียนที่ทางท่านรัฐมนตรีได้ต้องการที่จะไปทำตลาดแบบออนไลน์มาขาย
1: เพื่อกระตุ้นให้คนอยากกิน
0: พูด
1: ซึ่งได้ผลนะ
0: ได้ผล
1: ได้ผลทำให้คนอยากซื้อไหมได้
0: เพราะรู้ว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 17% กว่า
1: เออ
0: มันทำให้ความต้องการของคนเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมในระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมาทำให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นในภาพรวมนะคะ 17% กว่าแต่อันเนี้ยเราไม่เถียงมันเป็นเรื่องดีที่เป็นการกระตุ้นให้คนรู้สึกอยากทานอยากกินอยากบริโภคนะฮะในเรื่องของทุเรียนแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาให้กับทุเรียนที่คุณภาพต่ำส่งออกไม่ได
1: ้ครับ
0: คำว่าคุณภาพต่ำมันมีหลายเรื่องพี่ช้าง
1: ครับ
0: เช่นทรงไม่ได้ขนาดลูกไม่ได้อาจจะหนามไม่ได้นะคะวันนี้ก็อยากจะพูดคุยเรื่องนี้นะพี่ช้างมีโอกาสเอฟไปกี่ครั้งคะ
1: ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวแล้วก็ได้ของไหม
1: ได
0: ้แล้วก็ผลผลิตออกมาเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังไม่อร่อยเท่าที่เราตั้งใจไว
0: ้ทีนี้น้องแอดมินของเกียร์น้องอุนะก็เอฟไปกี่ครั้งคะของน้องอุเอฟไป2ครั้งผลผลิตเป็นไงบ้างคือเราที่พยายามพูดให้ฟัง
1: เกียร์ไม่ได้ร้อยนะ999นะของผมอ่ะ
0: ของน้องอุก็999
1: นะ
0: แต่ความหมายก็คือว่าสิ่งที่เกียร์อยากจะส่งถึงข้อความนี้เกียร์ไม่ได้ต้องการเบรมใคร นะแต่เกียร์ต้องการให้ผู้ผลิตอย่างเราคือเกษตรกรเจ้าของสวนได้รับทราบเป็นเรื่องจริงค่ะทุเรียนซื้อไปไม่มีใครกินหนามไม่มีใครกินเปลือก
1: แล้วตอนซื้อก็ไม่เห็นด้วยนะว่าด้านในเป็นยังไง
0: ใช่
1: อ
0: ่ะแต่น้ำเป็นตัวบ่งชี
1: ้
0: ว
1: ่
0: าด้านในเป็นยังไง
1: ถ้าคนที่ดูเป็น
0: ถูกค่ะน้ำจะเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าด้านในจะเป็นแบบไหนเนื้อจะได้แบบไหนนะคะส่วนรสชาติยังไม่รู้นะ
1: ครับ
0: เนื้อเปลือกนะเปลือกบางมีความสำคัญมากๆสำหรับคนที่จะเลือกทุเรียนหรือบริโภคทุเรียนแม้กระทั่งคนที่เป็นพ่อค้าหลักๆเนี่ยทำไมเขาต้องการหนามสวยล่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เพราะหนามสวยมันบ่งชี้ว่าข้างในต้องเนื้อดีสีได้รสชาติอร่อยเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วถ้าคุณตัดแก
1: ่
0: แต่ถามว่าความอร่อยนัวหวานอย่างเดียวอันนี้ต่างกันอยู่ที่การดูแลการบำรุงของพี่น้องภาคเกษตรนะคะแต่สิ่งที่แกอยากบอกว่าอย่างพี่ช้างเอฟมาพี่ช้างได้หนามทุเรียนแบบไหนมาบอกหน่อย
1: แบบไหนครับก็มีลูกมีลูกใหญ่มันลูกนึง
0: มีลูกใหญ่หนามเป็นอย่างไหนน้องวอยไหนเล่าก่อนนี่เราต้องการที่จะสื่อให้ทุกคนได้ฟังว่าการที่เลือกซื้อทุเรียนถ้าคุณเลือกซื้อหนามใหญ
1: ่ครับ
0: หนามใหญ่เปลือกจะหนา
1: ลูกใหญ่เราได้กี่เมล็ด4 ทั้งหมดไม่เอาที่เอาทิ้งสิ ทั้งลูกได้กี่เมล็ด
0: 3เมล็ดเองเหรอ3พูหรือ3เม็ด
1: 3พู
0: ลูกใหญ่มา3พู
1: เมล็ดกับพูหรือเปล่าวะ
0: อันนี้ได้5พูเต็มอันนี้ของน้องอุมา5พูเต็มนะแล้วก็เป็นหนามจีบนะ5พูเต็มเป็นหนามจีบแล้วก็หนามจะหนานะคะ
2: เน
0: ื
2: ้อข้างในมันเป็นตะปุ่มตะปำอ่ะมันไม่
0: เนื้อไม่เรียบเมื่อกี้ถ้าคุณฟังน้องยิบอกว่าเนื้อเสมอ
1: ครับ
0: เนื้อเนียนเนื้อเรียบสีเสมออ่ะมันอยู่ที่หนามหนามมันจะบ่งชี้การดูแลของเจ้าของสวนพี่ช้างเจ้าของสวนไม่ได้มานั่งปั้นหนามนะแต่การปั้นหนามคือการเติมอาหารค่ะพี่ช้างการเติมการดูแลน้ำอาหารทางดินอาหารทางใบนะคะส่วนสีผิวนั่นคือการปกป้องป้องกันจากหนอนเพลี้ยแมลง
1: ครับ
0: สีผิวน้ำจีบนะคะอันนั้นมาจากการปกป้องป้องกันหนอนเพลี้ยแมลงเชื้อราเนี่ยน้ำเป็นคุณเป็นคราบเนี่ยมาจากการดูแลเรื่องของการเลือกยามาใช้นะส่วนหนามที่จะเป็นหนามหยีที่เขาบอกโอ้ยหนามหยีหนามสวยหนามทีพี่ช้างเห็นไหมถ้าหนามหยีหนามทีมันจะบอกว่าเปลือกทุเรียนจะบางเนื้อข้างในจะดี
1: ตอกปอกก็ไม่ลำบาก
0: ปอกโอ้ตอกง่ายแกะง่ายมากเพราะว่าน้องอุ๊กเองก็ไปเอฟจากพรีมายามาจากโมเน
1: ่
0: คุณแม่ของน้องโมเน่เขาขายก็ไปเอฟมาราคาประมาณเดียวกัน
2: ใช่ค่ะอ
0: ร่อยมากเขาใช้คำว่าพรีเมียมเหมือนกันพี่ช้าง
1: ครับ
0: แต่พรีเมียมเขาคัดมาได้แต่น้ำมันแตกต่างไหมน้องอุ๊กน้ำที่มาจากของน้องโมเน่น้ำจะเนี่ยแล้วเนื้อเขาละเอียดใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ทางหน้าแฟนเพจจะเห็นว่าเนื้อเขาละเอียดเปลือกเขาจะบางมันถึงจะไปบ่งบอกว่าเนี่ยข้างในมันรสชาติมันจะได้เนื้อมันจะได้เมล็ดมันจะเล็ก
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยการที่เราเป็นผู้ผลิตสิ่งที่เราต้องทำคือคุณภาพวันนี้นะคุณขายของหมดออกจากสวนจริงแต่คนที่ไปนั่งแบกรับคุณนะตอนนี้เนี่ยคือท่านรัฐมนตรี
1: คนที่เอาไปขาย
0: แล้วคนที่ไปเอาไปขายท่านรัฐมนตรีก็ต้องแบกรับตรงนี้เหมือนกันความหมายคือเสียหน้าที่มีโครงการมีโปรเจกต์ที่ดีมากอยากจะไปช่วยท่านเข้าใจแค่ว่าอ๋อลูกมันเล็กไปตลาดไปได้ข้างในมันอร่อยท่านก็คิดว่ามันเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ก็มาทำตลาดให้แต่ตัวเราเองเนี่ยต่อไปใครจะซื้อล่ะพี่ช้างพี่กระถาง
1: ครับ
0: ต่อไปใครจะซื้อแม้กระทั่งตัวลงที่เป็นฐานในการส่งเนี่ยหลายๆคนที่เขาเคยสั่งผ่านลงเนี้ย
1: เ
0: ขายังถามคุณจะเอาหรอถ้าของจากลงนี้คุณไม่เอานะ
1: เพราะหลายคนก็เจอมาแล้วว่ามันไม่ได้คุณภาพ
0: จริงดังนั้นเนี่ยเรานะเป็นผู้ผลิตเราเป็นเกษตรกรเน้นคุณภาพแล้วไม่ต้องมานั่งร้องขอให้ใครช่วยเพราะผลผลิตมันจะไปเองคัดง่ายลงเขาก็จะง่ายในการเลือกเขาก็จะไม่มาเรื่องมากแต่ถ้าผลผลิตเรามันไม่ดีเขาก็เรื่องมากเราก็หงุดหงิดเพราะเราอยากได้เงินเราอยากได้เงินทุนคืนแต่สิ่งที่คุณทำคุณเต็มที่กับมันแล้วหรือยังถ
1: ึ
0: งจะไปเอาราคาดีๆเหมือนคนอื่นเขาดังนั้นเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเองนะท่านผู้ฟัง เกียร์พยายามบอกให้ทุกคนว่าเติมเต็มวันนี้คุณไม่ใช้แบล็คแคทได้ไม่เป็นไรพี่ช้างคุณเลือกใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้เติมให้เขาให้ครบดูแลแบบดีๆแล้วคุณจะได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไม่ต้องมานั่งร้องขอให้ภาครัฐมาช่วยช่วยจัดแจงหน่อยช่วยจำหน่ายจ่ายแจกให้หน่อยตอนนี้ไปไม่ได้มีแต่หน้าที่โวยวายอย่างเดียวไม่ได้นะคะพี่ช้างรับต่อหน่อยขอกระแอมนิดหน่อย
1: ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เรานะฮะอยากจะบอกกันนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำผลผลิตออกมาดีออกมามีคุณภาพนะใครๆก็พร้อมที่จะ อุดหนุนนะหรือว่าพร้อมที่จะซื้อของของคุณอยู่แล้ว
0: ค่ะคือรอบต่อไปอ่ะมันจะง่ายในการช่วยแต่ถ้ารอบนี้พี่เกียร์ถามพี่ช้างว่ารอบนี้ให้พี่ช้าง F อีกพี่ช้างอยากจะ F อีกไหมในเมื่อพี่ช้าง F แล้วไปลงถังขยะเนี่ย
1: เราก็ยอมซื้อแถวนี้ดีกว่า
0: ใช่
1: ไม่ต้องเสียเวลานั่งรอนานด้วย
0: ถูก
1: อยากกินวันนี้
0: ใช่
1: แต
0: ่ฉัน
1: ต
0: ้
1: องรอเธอเป็นครึ่งเดือน
0: พรีออเดอร์ พี่ช้างเขาพรีออเดอร์มาทุกคนพรีออเดอร์นะเพราะรับกันมาตั้งแต่เดือนเมษามาจะได้ก็คือตอนนี้ที่กำลังเก็บแล้วเราอ่ะอายหน่อยสิคะเจ้าของสวนอ่ะโปรดอายที่จะเอาของไม่ดีสู่ตลาดแล้วคุณอยากได้เงินคุณต้องลงทุนการลงทุนอย่างที่บอกคือใส่ใจเขานิดดูแลเขาหน่อยนะดูแลหน่อยอันไหนที่ผิดพลาดไปแล้วปรับปรุงได้แก้ไขได้พี่ช้างว่าไหมลองปรับเปลี่ยนลองหาวิธีการใหม่แล้วคุณก็ใส่ใจแล้วก็ไม่มีทางที่จะไม่ได้เหมือนคนอื่นทำไมคนอื่นมือใหม่น้องยิปเพิ่งทำ3ปีเองมือใหม่ปีที่4เองพี่ช้าง
1: ไม่ได้เป็นเซียนมาก่อน
0: ไม่ได้เป็นเซียนไม่ได้โปรไม่ได้มือโปรขนาดนั้นไม่ได้เหมือนเจอีทที่เขาทำมาหลาย10ปีไม่เหมือนรองนรินที่เขาทำมาหลาย10ปีนะคะไม่เหมือนคุณสายยันจันบักดีที่ทำมานานมากตั้งแต่อายุ10กว่าก็คลุกอยู่กับทุเรียนแล้วอย่างเงี้ยค่ะน้องยิเป็นเด็กออฟฟิศเป็นคนทำงานที่อื่นแล้วมารับทำสวนพอหาเจอเส้นทางที่มันง่ายมันก็ทำงานง่ายขึ้นค่ะพี่ช้างความเครียดมีทุกพื้นที่เครียดได้ดอกไหมเครียดอากาศแบบนี้ดอกจะมาไหมฝนตกทุกวันกำลังบานอยู่อย่างเงี้ยจะเหลือไม่เหลือทุกคนเครียดหมดกับสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดวันนี้ถ้าคุณเลือกตัวเลือกตัวช่วยในการทำงานให้คุณเนี่ยดีๆคุณก็จะมีโอกาสได้ผลผลิตที่ดีน้องยิอยู่กับเรา3ปีผลผลิตทั้ง3ปีดีหมดเลยเจ๊อีทอยู่กับเรา2ปีผลผลิตทั้ง2ปีดีหมดเลยนะคะส่วนของรองนรินทร์อยู่กับเรา5ปีผลผลิตทั้ง5ปีแม้กระทั่งปีนี้เป็นปีที่ 100% สุดๆกับปุ๋ยแบคแคทกลายเป็นว่าได้ผลผลิตที่สวยที่สุดตั้งแต่ทำทุเรียนมาอยากให้ทุกคนเปิดใจตัวเองในช่วงนี้สำหรับพี่น้องที่อยู่ทางภาคตะวันออกคือการฟื้นฟูค่ะเราไม่พูดแล้วผลผลิตที่มีบนต้นกำลังตัดเกี่ยวไม่พูดแล้วพี่ช้างมันถือว่ามีสุดท้ายละมันถือว่าบันไดขั้นสุดท้ายละส่วนได้เท่าไหร่ก็อยู่ตามเนื้อผ้าที่คุณทำมาแต่ถ้าวันนี้จะเริ่มต้นว่าเอาละตัดเก็บทุเรียนเสร็จลองเดินกับแบ็คแคทดูเราไม่ได้ให้คุณลองแค่ครั้งเดียว
1: ครับ
0: อย่างที่น้องยี้บอกแหละมันต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะแล้วคุณจะเห็นแล้วความชัดเจนมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ต้นนะคะเนื้อต้นดีอะไรดีไปหมดเลยทีนี้เนี่ยลองทำกับเราแบบเต็มที่ทั้ง1ฤดูกาลดูคำว่า1ฤดูกาลคุณได้อะไรบ้างในปุ๋ยแบล็คแคทคุณได้ตั้งแต่การฟื้นฟูต้นคุณได้ในเรื่องของการสะสมอาหารโดยที่ไม่ต้องไปซื้อกลุ่มปุ๋ยกรงปุ๋ยเกล็ดแบบอื่นแล้วที่เคยทำแบบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแบบอื่นไม่ต้องทำแล้วก็ได้สะสมอาหารได้กระทุ้งเปิดตาดอกได้บำรุงดอกได้ตัวยืดขั้วดอกให้ยาวได้บำรุงดอกนะคะได้บำรุงลูกได้ขยายภูทั้งเนื้อสร้างสีสร้างรสชาติกับปุ๋ยแบล็คแคทเท่านั้นเลยแค่ตัวนั้นตัวเดียวได้เลยแล้วมันครบจบทุกระยะด้วยปุ๋ยแบล็คแคทไม่ต้องมีใครมาด่าพี่ช้างที่พี่ช้างบอกว่าพี่ช้างบอกว่าอะไรนะเอามาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทดูสิแล้วเขาว่าพี่ช้างว่าไง
1: อ๋อเขาบอกว่าอะไรนะไม่มีส่วนทุเรียน
0: อย่า
1: เพ้อเจ้ออ
0: ย่าเพ้อเจ้อ
1: เหมือนกับว่าเราไม่รู
0: ้
1: ไม่ร
0: ู้
1: จริงอ่ะ
0: ค่ะ
1: ว่าคนทำสวนเนี่ยก็ต้องมีหลายสูตรจ้าแล้วใส่ปุ๋ยได
0: ้
1: ระยะนั้นต้องใส่สูตรดันระยะนี้ต้องเติมสูตรนี
0: ้ค่ะ
1: เธออย่ามาพูดว่าตัวเดียวจะใช้ได้ตั้งแต่เริ่มไปจนถึงจบฤดูกาลเป็นไปไม่ได้ไม่จริง
0: ค่ะ
1: เพ้อเจ้อ
0: เพราะว่าพี่ช้างอ่ะเพ้อเจ้อแฟนเขานี่เป็นระดับปรมาจารย์เป็นคอยดูแล
1: เป
0: ็นผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลสวนให้กับหลายๆสวนในพื้นที่ภาคตะวันออกยังไม่เคยเจออะไรที่ตัวเดียวจบในครบทุกระยะ
1: ใช่
0: คุณต้องรู้จักปุ๋ยแบล็คแคทค่ะทุกคนค่ะ
1: ครับแฟนคุณอ่ะอาจจะว่าเราเพ้อเจ้ออ
0: ่าฮะแต่เราว่า
1: เห็นตรงกลามจะมีรูอยู่หยาดยังออกไม่ได้ก็ช่วยแหนออกมาดูทางรูนั้นก่อน
0: ให้เห็นแสงหน่อยให้คุณเห็นแสงหน่
1: อ
0: ยคุณได้เห็นแสงนิดนึงว่าข้างนอกเขามีอากาศกันอยู่ยังไงเขาทำกันยังไงแล้วเขาก็บอกแล้วว่าให้ออกจากคอมฟอร์ทโซนพี่ช้างอาจจะมองเป็นกลาแต่พี่เกียร์มองว่ามันคือคอมฟอร์ทโซนที่ผู้คนแบบคิดว่านี่คือที่ปลอดภัยที่สุดนะแต่ลองออกมาจากตรงนั้นดูแล้วทุกคนจะเห็นว่าการทำไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแต่ถามว่าความเครียดเนี่ยไม่สามารถยกความเครียดออกจากแต่ละคนได้เพราะขึ้นอยู่กับความคาดหวังความคาดหมายว่าเราคาดหวังคาดหมายอะไรในการทำในแต่ละรอบนะคะนอกจากเรื่องของเม็ดเงินที่เราจะได้นะคะเนื่องจากเงินลงทุนที่เราจะต้องทำนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอเราลดการใช้ตัวอื่นลงต
1: ้
0: นทุนมันก็ลดลงอยู่ดีพี่ช
1: ายใช่ใ
0: ช่ไม่ต้องบวกไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเติม
1: ก็ลด
0: ปุ๋ยทางดินก็ลดลงไปเลย 40%
1: ยารักษาโรคก็ไม่ต้องใช้เพราะบางส่วนนี่คือไม่มีโรค
0: ไม่มีโรค
1: ไม่เจอ
0: ไม่มีโรคแล้วก็ต้นแข็งแรงความแตกต่างของความเป็นแบล็คแคทนะท่านผู้ฟังเขาทำให้ต้นแข็งแรงไม่เลี้ยงโรคไม่เลี้ยงไข้หายแล้วหายเลย
1: ครับ
0: แต่คุณต้องใช้ต่อเนื่องเท่านั้นเองคุณต้องใช้ต่อเนื่องสลับไปสลับมาอันนี้ไม่การันตีนะจ๊ะสลับไปสลับมาไม่การันตีแต่ตลอดระยะเวลาที่คุณใช้เราการันตีเราก็ยังคงพยายามถามติดตามสอบถามอยู่เรื่อยๆบางคนซื้อปุ๋ยเกรงใจร้านปุ๋ยยาบางคนใช้นี่เกรงใจนะแต่ลืมเกรงใจตัวเองลืมเกรงใจกระเป๋าตังค์ของตัวเองไปนะคะลืมที่จะเกรงใจต้นทุเรียนของเราแต่พอถึงเวลาผลผลิตได้ไม่ได้ร้านปุ๋ยยาก็ไม่ได้มารับผิดชอบกับเรา
1: ครับ
0: นะคะที่ดินที่จำนองไว้เขาก็ไม่ได้มารับผิดชอบกับเราดังนั้นเนี่ยลองเปิดใจแล้วลองอยู่กับเราในชุดใบก่อนในชุดใบก่อนใครที่เป็นมือใหม่ที่จะเข้ามาใน Black Cat เนี่ยค่ะลองที่ฟื้นฟูต้นกับเราก่อนนะสำหรับใครต้นเล็กต้นแกรนต้นไม่เดินคุณก็ฉีดพ่นไปเถอะสบายๆแค่ฉีดแบล็คแคทเราแค่ฉีดไม่ต้องปิดแมสให้เหนื่อยถ้าทุกคนติดตามทางหน้าแฟนเพจเนี่ยพี่เกียร์ก็ไปฉีดพ่นปุ๋ยยาเองนะ
1: ครับ
0: พี่เกียร์ก็ไปฉีดเองนะสวนของเกียร์ก็ฉีดเองนะเกียร์ก็ไม่เห็นต้องปิดแมสให้เหนื่อยเลยไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยไม่แสบไม่ร้อนไม่เหนื่อยไม่หนักตัวไม่เลยค่ะแล้วก็ทำให้เห็นว่าทำเองใส่ปุ๋ยใส่ยาเองด้วยนะถ้าไม่ใส่จะได้รู้ว่าเอ้ยคุณเกียร์แบบไปทำนู่นนี่นั่นนี่เป็นการไลฟ์สดซึ่งทุกคนจะเห็นทุกกระบวนการอยู่แล้วนะคะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทของเรานะคะมีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็โปรโมชั่นนี้ก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีแล้วก็คุ้มค่าอยู่แล้วอยู่ที่ปริมาณการสั่งซื้อนะคุณสามารถสั่งซื้อให้ชนที่หน้าประตูบริษัทเลยก็ได้นะอยู่ที่ว่าเราใช้มากน้อยแค่ไหนหลายๆคนตัวเองอาจจะใช้น้อยแต่คุณก็สามารถรวบรวมเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอย่างบ้านน้องยี่เนี่ยส่วนน้องยี่เองเนี่ยใช้5ลังอย่างเงี้ยต่อปีแต่น้องยี่ซื้อไปทีนึง20ลัง30ลังเพราะว่ามีพ่อมีแม่มีน้องสาวมีพี่ชายมีพี่สาว5สวนที่ใช้ด้วยกันแล้วมีเพื่อนอีกเขาก็ซื้อทีเดียวเพื่อลดต้นทุนนะคะสวนของเจอีทเขาก็รวมกันมาในกลุ่มบรรดาเพื่อนฝูงของเขาแล้วก็ซื้อทีเดียวแล้วก็ไปแบ่งกัน
1: ครับ
0: คุณซื้อได้หมดไม่มีแบบไหนเราไม่มีปัญหาอะไรในการไม่มีข้อห้ามอะค่ะ
1: ไม่ได้บังคับไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ไม่ต้อง
1: บางยอดต้องเป็นสมาชิกก่อน
0: ใช่
1: ไหมครับถึงจะได้ราคานี้ราคานั้น
0: แล้วก็เอาไปขายเพื่อนแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่น
1: ไปชวนเพื่อนมาซื้อด้วย
0: อ
1: ันนี้ชวนเพื่อนได้เพื่อนก็ไม่ต้องอะไรเลย
0: ไม่ต้องกลัวว่า
1: อะไรเพิ่ม
0: ไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะได้หักหัวคิวอะไรจากเราไม่มีคือเราทำงานกันแบบตรงๆซื้อมาขายไปนะคะซื้อทีละหนึ่งได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ขอให้คุณใช้ต่อเนื่องคุณบอกว่าไอ้งบมันไม่พอคุณเกียร์ผมซื้อได้ทีละ1,980ก็ไม่มีปัญหาค่ะเอาที่สะดวกแต่ที่เวลาเสนอราคายกลังราคาทั้งฤดูกาลไปอะค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เพื่อต้นทุนของท่านเอง เพื่อการประหยัดต้นทุนของท่านเองไม่ได้เกี่ยวกับเกียร์เลยจริงๆคุณซื้อปลีกเราน่าจะดีใจพี่ชาย
1: เพราะเราจะได้กำไร
0: ใช่บ้องต้องบอกตรงๆก็ได้จริงๆไม่ใช่ไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณซื้อยกซื้อราคาส่งอันนี้แหละคือเราก็ค่อยเปลี่ยนกำไรคนที่ซื้อปลีกก็ถือว่าทำ

0: งานแฟร์ๆค่ะคุณก็เอาไปเราก็ทำตามอัตราที่เราเพียงพอไปเท่านั้นเองนะคะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะช่วงนี้หน้าฝนจำเป็นต้องใช้คู่เลย
1: สำหรับยาเชื้อราแบล็คแคทวัน
0: ใช่นะน้องยี่เขาเลือกใช้บางช่วงรองนลินใช้ทุกช่วง
1: ครับ
0: ก็จะไม่มีปัญหาน้องยิ่งเขาก็ดูหน้างานกันไปเรื่อยๆว่าช่วงนี้ควรจะใช้หรือไม่ใช้แต่รองนลินเนี่ยเขาต้องการจะใช้เพื่อที่จะไปลดเคมีอื่นๆลงถึง
1: 80%
0: ลดยานอนยาเพลียลงไปเลยนะคะมันก็จะทำให้ต้นทั้งสวยสมบูรณ์ไม่เป็นโรคคือต้นเขาเป็นโรคมาก่อนอยู่แล้วพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะก็บ้านรองนลินถ้าใครรู้จักถ้าพี่จะพูดถึงเนี่ยก็ยังมีหลังบ้านที่ปีที่แล้วเราทำฟื้นมาคือเขาเพิ่งมาใช้ยาเชื้อราปีนี้นะปีที่แล้วเขาก็เป็นโรคนะคะแล้วก็เราก็ไปฟื้นต้นมาพอฟื้นต้นมาได้ปุ๊บก็แบกลูกกันเลยพอแบกลูกปุ๊บลูกสาวแกก็โทรมาพี่เกียร์ต้นที่เพิ่งฟื้นไปอะค่ะมันเริ่มจะมีอาการงอแงนะเราบอกเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะคุณฟื้นต้นยังไม่ถึงครึ่งปีเลยคุณก็ทำลูกแบกลูกแบบสาหัสสากันด้วยนะมันก็มีป่วยบ้างก็เราก็ยังคงยืนยันในการฉีดพ่นเข้าแผลฉีดลำต้นฉีดดินให้ชุ่มมันก็จะฟื้นได้เร็วแต่ถ้าตัดใจได้ฤดูกาลหน้าข้ามมันไปก่อนถ้าจะแบกก็แบกนิดๆหน่อยๆแต่ข้ามมันไปก่อนนะคะไม่ต้องให้มันแบกภาระเอาให้ต้นมันสมบูรณ์มันก็จะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้น5ปีแล้วทำผลผลิตใหม่ไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: ไม่ต้องทำปลูกใหม่แล้วก็หลายๆคนไม่เป็นไรตายก็ปลูกใหม่ถ้าตายก็ปลูกใหม่ง่ายๆแต่คุณอย่าลืมว่าคุณต้องลงทุนเท่าไหร่อีกพี่ช้าง3ปี4ปีต้องลงทุนอย่างเดียวไม่ได้เงินน่ะ
1: ครับ
0: ลงทุนอย่างเดียวอยู่4ปี5ปีบางแปลง7ปีไม่ได้ผลผลิตเลยนะฮะบางแปลงทำมา7ปียังไม่ได้เลยเหมือนของน้องซีแต่เป็น10ปียังไม่ได้เลยผลผลิตเพิ่งมาได้ตอนที่มาฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคท
1: ครับ
0: นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานะปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันนะเราทำมาด้วยคุณภาพจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสลองใช้ลองเปิดใจดูนะคะแล้วคุณจะเห็นคุณภาพของเราจริงๆใช้ได้แล้วใช้ไปประมาณ5ครั้งถึง7ครั้งไม่ดีไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยพี่ช้าง
1: เรายินดีคืนเงินนะครับแล้วปุ๋ยแบคแคทสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยไม่ได้ใช้เฉพาะในส่วนของทุเรียนนะครับเพียงอย่างเดียวเนาะพี่น้องสวนปาล์มนะพี่น้องที่ปลูกส้มนะครับพี่น้องที่ทำนาสวนยางพาราพืชผักต่างๆนี่คุณสามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางพาราวันนี้ก็ยังคงเป็นการการันตีเหมือนเดิมก็คือสำหรับพี่น้องชาวสวนยางพารานี่เราคืนเงิน2เท่า
0: ค่ะ
1: นะฮะนี่คือทาให้ใช้เลยสำหรับในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับ
0: ฉ
1: ี
0: ดไป7รอบไม่มีหน้ายางไม่นิ่มนะคะน้ำยางเปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มขึ้นนะคะอะไรอีกประหยัดเวลาเปลือกไม่หนาขึ้นนะคะคุณเอากลับมาเราคืนเงินให้เท่าตัวเลยซื้อไป 3,420 บาทเราก็คืนคุณ 6,840 บาท
1: ครับแต่ต้องเอาไปแล้วฉีดพ่น
0: 7รอบ
1: เอาไปตั้งไว้ใต้โคนยางนี่ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: 7
0: รอบแบบต่อเนื่องนะไม่ใช่ปีละครั้งไม่เอานะฮะ7รอบแบบต่อเนื่อง15วันครั้ง15วันครั้งถ้าคุณไม่ได้อย่างที่เราการันตีคุณเอาขวดเปล่ากลับมาได้เลยนะเราคืนเงินให้คุณ2เท่านะคะถือว่าเป็นการอยากจะไปกระตุ้นให้พี่น้องชาวสวนยางเนี่ยได้ผลกำไรจากการทำยาง
1: อันนี้ไม่อยากให้คนยางมาปลูกปาล์ม
0: ใช
1: ่หลายคน ที่กำลังเริ่มมีความคิดนะฮะจะคนยางแล้วแล้วก็จะปลูกปาล์ม
0: จะปลูกปาล์มแล้วนะ
1: เพราะว่ายางไม่มีน้ำยาง
0: นี่ก็แล้วเรายังมีโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์ซึ่งเป็นโปรเจกต์มหาศาลอะไรก็เรียกมหาโปรเจกต์เลยรวบรวมมันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง
1: ก็เป็นเรื่องราวของการทำนาข้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนะฮะซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะของภาคใต้มาก่อนในอดีตนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวของนาข้าวก็เริ่มที่จะห่างหายกันไปเปลี่ยนเป็นนาปาล์มบ้าง
0: นาปาล์มแล้วนาร้าง
1: แล้วก็เป็นนาร้าง
0: แล้วก็นาร้าง
1: เพราะเหตุผลเดียวเลยคือทำแล้วไม่คุ้มทุนทำแล้วขาดทุนทำแล้วผลผลิตไม่ได้กับต้นทุนที่ต้องลงไปสมัยก่อนอาจจะใช้วัวใช้ควายไถครับแต่สมัยนี้มันไม่มีน้ำมัน
0: ไม่ต้องใช้น้ำมันแต่สมัยนี้ต้องใช้น้ำมันต้องจ้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาลงแขกกันเกี่ยว

0: เกี่ยวข้าวแกข้าวบ้านชั้นเสร็จก็ไปแปลงเธอแปลงนั้นแปลงนี้ก็เวียนกันไปจนแล้วเสร็จนะคะแต่เดี๋ยวนี้ต่างคนต่างก็ต้องใช้งบประมาณในการไปจ้างรถเกี่ยวข้าวมาจ้างรถไถจ้างบินปุ๋ยจ้างท
1: ุ
0: กอย
1: ่
0: างนะเจ้าของนาก็สบายสบายแต่ต้นทุนมันบานปลายแล้วผลผลิตที่ได้มาไม่ได้
1: ก็เลยต้องเลิกไป
0: ก็เลยต้องเลิกดังนั้นเราก็เลยมีโครงการนะคือโครงการของเกียร์ไม่ได้อะไรและไม่ได้ทำให้ใครเป็นนิดๆหน่อยๆไม่ทำนะเกียร์ก็รวบรวมพื้นที่นะในอำเภอ
1: เชียงใหญ
0: ่เชียงใหญ่นะคะรวบรวมพื้นที่ในอำเภอเชียงใหญ่ก็โดยให้น้องอบต.หมีนะช่วยเป็น
1: น้องหมีนี่คือเป็นอดีตผู้สมัครนายกอบต.ท้องลำเจียกและสอบตก
0: ค่ะสอบตกด้วย
1: ก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์นี
0: ้ค่ะ
1: คือถ้าสอบได้เป็นนายกคงจะไม่ว่าง
0: คงไม่ว่างนะก็ต้องขอบคุณนะเขาก็หาพื้นที่ไว้ให้นะเราต้องการพื้นที่100ไร
1: ่
0: นะโดยที่บริษัทเกียรติประทานพรก็คือบริษัทปุ๋ยแบล็คแคทนี่แหละค่ะจะเป็นคนลงทุนแต่ก็จะให้กลุ่มทางน้องหมีเนี่ยหาคนทำงานให้เราด้วยนะเราเช่าพื้นที่นะคะแล้วก็ให้ทำงานคือประเด็นของเกียร์เนี่ยไม่ได้เพื่อเศรษฐกิจแต่ประเด็นคืออยากให้พื้นที่นายังคงเป็นพื้นที่นาแล้วทำผลผลิตให้เป็นกอบเป็นกำได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อยากได้ข้าวที่มันปลอดเคมีจริงๆนะคะแล้วจะทำให้ดูส่วนว่าจะสำเร็จหรือไม่อันนี้ยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จออกมาเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่ตั้งใจแล้วก็เจตนาคืออยากจะผลิตข้าวน้ำตาลต่ำอยากจะผลิตข้าวน้ำตาลต่ำนะคะให้กับกลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวาน
1: หรือว่าใครที่รักสุขภาพ
0: รักสายรักสุขภาพ
1: หลายคนไม่กล้ากินข้าวกินแต่กลับเพราะกินข้าวแล้วอ้วน
0: ก็คือยังอยากให้ทานข้าวกันอยู่แล้วก็ให้ทานข้าวกันอย่างแบบสบายใจนะคะก็เราก็อยากจะผลิตข้าวน้ำตาลต่ำนี้ล่ะค่ะแล้วก็ใช้พื้นที่ประมาณ100ไร่นะก็เป็นการลงทุนของบริษัททั้งหมดแต่ขายข้าวมาแล้วก็ให้คนที่ช่วยทำ
1: ครับ
0: แบ่งกันนะถือว่าแบ่งกันอันนี้เดี๋ยวเงื่อนไขข้อตกลงก็จะไปคุยกับกลุ่มที่เขารวมคนมาให้เราแล้ว
1: ครับ
0: นะแต่จะทำให้ดูว่าการทำนาด้วยปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1เนี่ยค่ะคุณจะได้ข้าวมากกว่าเดิมอย่างน้อยสุดคือ 30% ขั้นต่ำอันนี้เกียร์การันตีว่าได้แน
1: ่ครับ
0: แต่ที่พี่น้องชาวนาที่ทำกันมาแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ทางภาคเหนือทางภาคอีสานนะทางพัทลุงทุกคนก็ได้ข้าวมากกว่าเดิม
1: แค่ใช้ปุ๋ยแบคแคท
0: ใช่นะคะรอบนี้ก็เลยอยากจะทำให้พ่อแม่พี่น้องที่กลุ่มชาวนาที่รุ่มน้ำปากพนังเนี่ยได้เห็นนะแล้วได้เป็นแบบอย่างไปยังจังหวัดอื่นๆที่ยังคงทำนากันอยู
1: ่
0: ง่ายกับพี่น้องคนอื่นที่ประกอบอาชีพการทำนากันอยู่จะมี5ไร่10ไร่3ไร่ทุกคนใช้ได้หมดนะคะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ปลอดภัยด้วย
1: แล้วสำหรับนาข้าวนี่คือไม่ได้ฉีดบ่อยด้วย
0: 4รอบ
1: เท่านั้น
0: 4รอบเองค่ะนะรอบมันแค่คืออย่างของเกียร์เนี่ยค่ะเกียร์ทำที่ประกาศเอาไว้คราวที่แล้วว่าจะแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวให้ดูเนี่ยค่ะเนื่องด้วยว่าเราไม่สามารถทำด้วยวันนั้นเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะฝนตกหนักแล้วก็ที่ไม่พร้อมก็เลยแช่เม็ดข้าวไม่ได
1: ้
0: แต่หลังจากที่พี่เกียร์กลับมาเนี่ยข้าวเหนียวลืมผัวเนี่ยให้ลุงตุ้ยเนี่ยที่เป็นคนดูแลสวนให้พี่เกียร์เนี่ยแช่แล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูแช่ไป1คืนพี่ช้าง
1: ปรากฏว่า
0: โอ้งอกทุกเม็ดงอกทุกเม็ดแล้วออกมายาวมากแล้วก็ไปลงดินได้2วันตอนนี้ข้าวขึ้นมาเป็นคืบแล้วเป็นต้นกล้าแล้วค่ะพี่ช้าง
1: เริ่มเขียวขึ้นแล้ว
0: เริ่มแล้วนะซึ่งอันเนี้ยคือเกียร์มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำมาพี่ช้างเป็นเรื่องที่ดีจริง
1: ๆครับ
0: แล้วก็คุณเอาไปใช้เถอะกับพืชไหนพันธุ์ไหนก็ได้นะคะขอแค่คุณฉีดพ่นคุณได้แน่ๆนะคะแล้วก็เกียร์ก็ตั้งใจจะเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องภาคเกษตรที่เป็นชาวนานี่แหละให้ได้เห็นแล้วเราจะคำนวณให้หมดเลยว่าต้นทุนเราเท่าไหร่นะคะแล้วมาเฉลี่ยต่อไร่แล้วมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราได้ข้าวเท่าไหร่นะเราได้มาเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่อันนี้จะทำให้เป็นแบบอย่างซึ่งพอทางบ้านพี่เกียร์ทราบเรื่องนี
1: ้
0: เขาก็บอกพี่เกียร์ไม่ ทางบ้านทราบทางบ้านบอกหาเรื่อง
1: ปั้มตัว
0: ปั้มตัวเขาเรียกภาษาใต้ว่ายู่ไม่แหน่งไซที่ยู่ไม่แหน่งพันนี
1: ่ครับ
0: คืออยู่ไม่นิ่งทำไมคุณอยู่ของคุณสบายสบาย

0: อยู่แล้วแต่เกียร์แค่อยากเป็นกระบอกเสียงอยากเป็นต้นแบบอยากให้ทุกคนไม่อยู่ในจุดที่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐอ่ะพี่ช้าง
1: ครับแล้วเราคงจะได้อัปเดตกับคุณผู้ฟังกันบ่อยๆแหละเพราะมันอยู่ใกล้ไง
0: ใช่
1: เราไปดูได้ตลอดนะฮะว
0: ่
1: าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วใครอยากจะไปดูกันนะครับก็
0: ตามเราไปได้เลย
1: ถูกไหม
0: ตามเราไปได้เลยอยู่ตรงแถวเนี้ยอยู่ตรังอยู่พัทลุงนะอยู่นครศรีธรรมราช
1: สงขลาระโนดยังมีอยู่นะ
0: เรานัดกันได้เลยนะใครที่ทำนาแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ไกลจากเราก็คอยติดตามทางหน้าแฟนเพจเอาไว
1: ้
0: นะติดตามทางหน้าแฟนเพจเพราะว่าเราถ้าสัญญาณดีเราไลฟ์สด
1: ครับ
0: ถ้าสัญญาณไม่ดีเราทำคลิปมาฝากนะ
1: ค
0: ะคลิปของเราไม่เคยตัดแล้วต่อจุ๊กจักจุ๊กจักไม่
1: ม
0: ีเราไม่ทำคำต่อคำนะคะแต่เราจะบันทึกเอาไว้ยาวๆแล้วเราจะมาโพสต์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทำไปเป็นแบบไหนจริงๆเกียร์ก็ลุ้นนะท่านผู้ฟังลุ้นว่าทำไปแล้วขาดทุนเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าค่าใช้จ่ายอยู่ที่พี่เกียร์หมด
1: ครับ
0: ค่าใช้จ่ายมันอยู่ที่เกียร์หมดเอ๊ะทำไปแล้วจะเป็นกำไรไหมจะเจออุปสรรคอะไรที่นาตรงนี้น้ำท่วมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทราบข่าวมาจากคนที่บริโภคข้าวน้ำตาลต่ำเนี่ยเขาบอกหายากด้วยเป็นข้าวที่หายากแล้วหลายคนบอกเสนอพื้นที่พี่เกียร์มาทำไมไม่ทำ5ไร่10ไร่มันไม่เป็นกอบเป็นกำไงคะ
1: ครับ
0: มันไม่ดูเป็นอลังการไงเรางานเล็กไม่ทำไงอัน
1: นี้5ไร่10ไร่ไว้ให้กระทรวงเขาทำ ไอ้เรานี่ชาวบ้านขอทีละ100ไร่
0: ต้องขอบคุณน้องหมีน
1: ้
0: องหมีฟังรายการอยู่น้องหมีก็ค่อยประสานกลับมานะเดี๋ยวเราจะนัดกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคงต้องติดต่อเรื่องของการไถนาแล
1: ้
0: วถ้ามันต้องได้จริงๆเม็ดข้าวเราต้องไปหาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยคุณแค
1: ่พัน
0: ข้าวอ
1: ่
0: ะก็เป็นแสนแล้วนะ
1: แล้วพูดว่า 90,000 กว่าไว้ก่อนมั้ย
0: จะได้ดูไม่เยอะน้อยดูไม่เยอะใช่มั้ย 90,000 กว่าท่านผู้ฟังนะนี่ทักทายน้องแตงนะคุณโตซารอนนะคะคุณทิจุธานะหลายๆท่านเลยที่เข้ามานะคะคุณไพศาลนะคะคุณน้องลีนะคะก็ทักทายด้วยวันนี้ก็หน้าจอไลฟ์สดเราอาจจะมีปัญหานิดนึงเนาะพี่ช้างเน
1: า
0: ะ
1: ครับตอนนี้ก็มาแล้วนะฮะหน้าไลฟ์สดนะฮะก็ดูอยู
0: ่
1: นะครับใช่
0: ย
1: ัง
0: ไม่ได้เข้าอ่ะ
1: นะครับตอนนี้เดี๋ยวนะดูซิว่ามีใครทักมาเพิ่มเติมกันบ้างนะครับนะอ๋อเขาดูวันนั้นอยู่ไงโอเคไม่เป็นไรนะครับ
0: คุณธวัชชำทองนะเข้ามาแล้วพี่วรรณโชคนะคะก็ชมทางหน้าไลฟ์สดดูเพลงขอเพลงสู้เพื่อฝันนะคะ
1: พักกันก่อนหนึ่งเพลงครับเด
0: ี๋
1: ยวกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้าย
0: จะไปเจอกันทางหน้าไลฟ์สดฟัง

0: 15 นาฬิกากับ 55 นาทีนะครับซาลามจากใจเอกชัยศรีวิชัยกับน้องแอม C2 ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1กันอยู่นะครับทางสถานีวิทยุอสมทครับออกอากาศพร้อมกันนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับบ่าย 2 ถึง 4 โมง 9 สถานี 10 คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับปุ๋ย Black Cat นะครับเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครับครบจบในสูตรเดียวเลยนะฮะใช้ได้ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปฟื้นฟูกันได้ด้วยนะครับ1ชุด 1,980 บาทซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ครับ1ลัง24ชุด 37,920 บาทประหยัดไป 9,600 บาทครับส่วนยาราบ Black Cat 1ทําจากสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนนะครับพอขึ้นต้นว่ายาเนี่ยหลายคนอาจจะตกใจคิดว่าเป็นเคมีอันตรายหรือเปล่าดีเจช่างฉีดแล้วมันจะหมูขึ้นมาจะทำอย่างไรนะฮะไม่เป็นไรนะสดชื่นแน่นอน
1: ฉีดไปแล้วก็สามารถทานข้าวได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปอาบน้ำไม่ต้องไปล้างสารพิษ
0: แต่ถ้าจัดรายการวิทยุนี่ควรอาบน้ำก่อน
1: ทำไมล่ะ
0: เห็นคุณบอก
1: อันนั้นดีเจติ๊ก
0: นะติดต่อมาครับที่คุณเกียร์ Black Cat ครับ063
1: 459
0: 69
1: 39
0: ครับ
1: 063 459 6939นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่สามารถทักไลน์มาได้ด้วยนะคะทักมาแล้วอย่าส่งแต่สติกเกอร์นะคะพูดคุยมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเกียร์เข้าไปตอบเองไม่ต้องใจร้อนค่ะทักไลน์มาแล้วไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องร้อนใจค่ะเกียร์คุยด้วยทุกไลน์แน่นอนนะคะ
0: ครับพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: กลับมาเจอกันใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ทิ้งท้ายกับเพลงที่พี่วรรณโชคแนะนำไว้นะครับสู้เพื่อฝันแล้วกลับมาเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ดีเจช้าง
1: แล้วก็เกียร์เกษณียมเมืองลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะตำรวจจับปรับรถทำผิดกฎจราจรผ่านจุดตัดทางรถไฟมักกะสันตำรวจจราจรสน.มักกะสันลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ผ่านจุดตัดทางร่วมทางรถไฟบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ซึ่งวันนี้ยังพบเห็นผู้ใช้รถฝ่าฝืนกฎจราจรจอดคร่อมรางรถไฟและจอดทับเส้นสีเหลืองตำรวจจราจรดำเนินการจับปรับออกใบสั่งที่จอดทับรางรถไฟทุกคันส่วนรถจักรยานยนต์ที่แอบลักไก่เลี้ยวขวาในจุดที่ห้ามเลี้ยวก็ถูกจับปรับเช่นเดียวกันขณะที่ช่วงเวลาที่รถไฟกำลังจะเคลื่อนผ่านสถานีตำรวจจราจรได้เคลียร์รถให้พ้นจากรางรถไฟและให้จอดหลังเส้นเหลืองก่อนที่พนักงานไม้กั้นจะกดไม้กั้นลงมาทั้งสองฝั่งและเดินโบกธงสีแดงเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบว่ารถไฟกำลังจะเคลื่อนเข้ามายังสถานีอโศกรัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นชูโซลาร์เซลล์หนุนเกษตรกรรากหญ้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุนบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด3คูณ4เมตร1โรงเพื่อใช้สำหรับแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง1710เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศแหล่งน้ำพองและภูห้อมเป็นเชื้อเพลิงโดยตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าน้ำพองมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าภาคอีสานมาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติทั้งระดับรากหญ้าผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเตรียมพร้อมเร่งขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนด้วยกระทรวงทรัพย์เดินหน้าจัดระเบียบที่ดินทำกินหยุดยั้งการบุกรุกป่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งสนองนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานให้ถูกต้องตามกฎหมายผ่านกลไกการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือคทช.และโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตป่าอนุรักษ์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพโดยถูกต้องการมอบสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชนโดยพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กรมป่าไม้ได้จัดรูปที่ดินคทช.ครอบคลุม9อำเภอรวมเนื้อที่กว่า 317,566 ไร่ควบคู่ไปกับการดำเนินงานเขตป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกมิติด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานขับเคลื่อนโครงการนำร่องจังหวัดอุตรดิตถ์ณอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ให้แก่ราษฎร30ราย30แปลงซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการรับรองสิทธิ์ในที่ดินเดิมเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกป่ารายใหม่เท่านั้นแต่กรมอุทยานยังได้ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่พัฒนาพื้นที่โดยการจัดทำแผนการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วม การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจใต้ร่มเงาป่าเช่นกาแฟหรือสมุนไพรท้องถิ่นและฝึกอบรมราษฎรให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมโดยไม่ทำลายผืนป่า
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเนก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเนก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: และในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: เอกชัยซีวิชัยก่อนนั้นคนช้ำที่อัมพวาครับอาจารย์กันนภัทรครับยังอยู่กับพวกเราสองคนนะฮะสองหนุ่มเสื้อดำนี่วันนี้นัดเหมือนนัดใส่เสื้อดำกันเข้ามานะ16:17 นครับยังอยู่กับคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตนะ
1: ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ก็จะเป็นจากยูฮิตครับ25-29พฤษภาคมเพลงแรกคือเพลงอะไรครับ
0: นี่ตีสามนะตีสามของเขานี่ไม่รู้ว่ามีนัยยะความหมายอะไรยังไงนะฮะเพลงนี้เพลงใหม่จากบอสธีรพงศ์ศิลปินหนุ่มหล่อนะฮะเจ้าของเพลงดังโอ้ไม่ว่าจะเป็นบอกว่างกำลังเจ็บเด็กเลี้ยงควายเอ้ยโจรปล้นใจเอ้ยอะไรนะโจรขโมยใจอะไรเนี่ยนะน้องบอสจะต่อยผมไหมแซวนะบอสนะเพลงใหม่ครับตีสามเพลงนี้มาฟังกันเลยดีกว่านะจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ

0: อยากจะบอกน้องบอสธีรพงษ์เหลือเกินนะเพลงนี้เนี่ยนะถ้าคิดถึงเขาอยากแบบว่าไปหาเขาคนไปหาเลยพักตีสามทำไมเพอเจอไปใหญ่เลยนะฮะตีสามครับเพลงใหม่จากบอสธีรพงษ์เพลงนี้คำร้องทํานองโดยคุณพิมายสุจิมงคลครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณอานนท์เชื้อบุญมาอ่ะซิงเกิลแรกผ่านไปเรียบร้อยนะน้องคริสนะ
1: ครับผมซิงเกิลที่2ครับเป็นผลงานเพลงใหม่จากไหมไทยหัวใจศิลป์ครับผมชื่อเพลงว่าสิทธิ์ของเจ้าครับผมไปฟังกันเลย

0: นี่ครับผลงานเพลงจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับสิทธิ์ของเจ้าครับสังกัดพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์ครับเรียบเรียงโดยพานุวัฒน์สิงห์สนั่นครับผม
1: แม่เพลงนี้ฟังแล้วน้ำตาคลอเลยนะ
0: ครับ
1: ฮะ
0: ผม
1: กินแอลกอฮอล์คงอร่อยมากยิ่งขึ้น
0: ครับผม
1: พูดออกอากาศไม่ได้อีกแล้วกันนิดโอ้ยเพลงนี้นะครับผมแม่เจ็บหน้าโอ้สิทธิ์ของเจ้าเด้อสิเฮ็ดยังทำเลิศ
0: แมน
1: สิ่งที่สองครับผ่านไปมาเสียน้ำตาต่อดีกว่าแต่รอบนี้เป็นการเสียน้ำตาแบบว่าให้กับหมาเด็กเพลงนี้น่าจะเหมาะกับเอ้ยๆนะชื่อเพลงครับคุณผู้ฟังเสียน้ำตาให้บักหลาน้อย
0: อะไรนะเสียน้ำตาให้บักหลาโอ๊ต
1: แม่นครับผมนะ เสียน้ำตาให้บักหลาโอ๊ตก็ได้นะครับสิทธิ์ของเจ้าเลย เพลงนี้นะฮะเสียน้ำตาให้บักหลาน้อยงานจากคุณนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record ไปฟังกันครับ

ิงเกิลที่3นะฮะที่จอคิวพิทแนะนำกันงั้นจากพี่นุ่มนิ่มพิมพ์พรจากสังกัดค่าย My Music Record ครับโอ้ลำกรม่วนเลยนะฮะก็หลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อพี่นุ่มนิ่มกันอยู่นะพี่นุ่มนิ่มพิมพ์พรประไพพงศ์ครับผมเป็นนักร้องหมอลำชื่อดังเลยนะฮะจากพินแคนแดนอีสานเนาะเพลงนี้ครับเสียน้ำตาให้บักลาน้อยได้คำร้องทำนองโดยจากพี่ตั้มนครินทร์เรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณบุญหลงมงคลพรนี่ก็เป็นซิงเกิลที่3กันแล้วนะครับอ่ะมาต่อกันเลยพาลงใต้กันต่อเมื่อสักครู่เป็นแนวอีสานแล้วลำกลอนม่วนๆกันแล้วนะคุณผู้ฟังพาลงใต้กับเพลงใหม่จากวง Sky Path ครับเขาได้ร่วมงานฟีเจอริ่งไว้กับมอสขจรจารกุลนะครับมอสขจรจารกุลครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า13

0: นี่นั่งถกเถียงกันอยู
1: ่ครับ
0: ว
1: ่
0: า13รอน้องคืออะไร
1: อืมใช่13รอน้อง
0: จริงแล้ว13พอเราเอียงข้างมันอ่านว่าผี
1: อ๋อนะ
0: ผีรอน้องแต่ทีนี้ยังมีทวิสต์อีกก็คือผีรอน้องคืออะไร
1: ผีรอน้องเล่นคำพ้องเสียงกับสำเนียงภาษาใต้พี่ร่อน้องอยู่ตามคำมันคำมันสัญญาของน้องนี่ต้องแรงตายเลยพันนันนะครับ
0: ครับผม
1: นะได้พี่ปิ๊กขจรจารุกุลนี่แหละเป็นคนเขียนคำร้องทำนองแหมค่อนข้างจะแบบมีนัยยะลึกเลยทีเดียวลึกซึ้งเลย
0: ต้องไปตามอ่านในYouTube เขาคอมเมนต์ไว้ว่าสาเหตุที่เป็นชื่อเพลงนี้เป็นเพราะอย่าง
1: น
0: ี้อ๋อ
1: นั่นแหละสิแหมเราก็คิดว่าทำไมอะไร13นะ
0: พี่ทิพย์บอกว่าพี่โอ๊ตทำอะไร
1: พี่ทำอะไรพี่ทำความหล่ออยู่ฮะพี่ทำความหล่ออยู่ฮะ
0: โอเคสี่เพลงแล้ว
1: นะ
0: ใครที่ชื่นชอบก็ได้ฟังแน่นอนนะครับ13หรือผีรอน้อง
1: เสื้อ13รอน้องเออจริงแม่
0: เรียกว่า
1: อะไรอึ้งอยู
0: ่ต้อง13รอน้องหรือต้องผีรอน้อง
1: ก็ตามชื่อเพลงแหละ13รอน้อง
0: โอเคนะเพลงที่5นะครับของจ่อคิวฮิตวันนี้เป็นผลงานเพลงจากดวงดีศรีวิชัยครับรำวงคนละครึ่ง
1: ไปรำวงกันครับ

0: รำวงคนละครึ่งนะฮะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนละครึ่งสักหน่อยจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเต็มใหม
1: ่เออนะปกติคนละกั๊กคนละแบน
0: ฮะ
1: ชอบนะน้องคริสจังเลยรำวงคนละครึ่งครับงานใหม่จากอาดวงดีศรีวิชัยเพลงจำทำนองนี้ก็รำไปได้ได้
0: ครับ
1: รำไปได้ได้คืออะไร
0: เป็นแบบอะไรเขาเรียกอะไรนะลูกกรุงเหรอ
1: ใช่ลูกทุ่งลูกกรุงประมาณนี้นะฮะก็ทำนองที่แบบว่าเราคุ้นเคยนะครับ
0: ผม
1: เพลงนี้ครับผมคำร้องทำนองโดยคุณซอเกษตรวิสัยเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์มาร์คใบเตยนะเพลงนี
0: ้ก็
1: ห้าเพลงแต่รำวงคนละครึ่งนี่ก็ตรงกับยุคสมัยเพราะว่าวันจันทร์นี้โครงการจากทางรัฐบาลก็เปิดลงทะเบียนนะสำหรับเขาเรียกได้ว่าไทยช่วยไทยนะครับก็
0: ไม่ใช่คนละครึ่งแต่60 40ใช่ไหม
1: ใช่รอบนี้ไม่คนละครึ่งแล้วนะไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงประมาณช่วง4ทุ่มนะฮะก็เดี๋ยวผมก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกแหละอีกหนึ่งคนนะผมก็แบบรู้ก็ไม่หล่อพ่อก็ไม่รวย
0: น่าจะไปอยู่ในพยายามเข้าเว็บกันหลายคนอยู่เหมือนกันก็ต้องรีบไปเข้า
1: ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังนะแม่หลายคนก็เตรียมตัวกันแล้วมาตอนนี้5ผลงานเพลงทวนสักหน่อยนะครับน้องคริสเดี๋ยวผมเพลงแรกเลยนะฮะที่เราจะแนะนำกันจอกชีวิตนี่ก็คือเพลงตี3จากบอสธีรพงศ์ครับ
0: ครับผมและ

0: เพลงที่สองสิทธิ์ของเจ้าของไหมไทยหัวใจศิลป์ครับ
1: ครับซิงเกิลที่3เสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยงานจากคุณพี่นุ่มนิ่มพิมพร My Music Record ครับ
0: ครับผมเพลงที่4 13รอน้องครับ Sky Pass Fit กับมอสขจรจารุกลครับ
1: น
0: ผ
1: ะ
0: ม
1: ครับและปิดท้ายด้วยรำวงคนละครึ่งงานจากดวงดีศรีวิชัยอ่ะตอนนี้16:45เดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
1: อาช่วงท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวส่งต่อให้อาจารย์ประยงชื่นเย็นนะครับดูแลกันต่อชั่วโมงหน้าเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆที่มีคุณผู้ฟังเลือกแนะนำกันเข้ามานะฮะก็โอ้เพลงเพราะเหลือเกินดูแลสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทั่วทั้งประเทศช่วงนี้อาจจะมีฝนถามหากันมาแทบจะทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะก
12: ็
1: เดี๋ยวเจอกันกับโอ๊ตคณิต4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ
0: ครับผมแล้วเจอกับผมคริสสมคริสทุกวันเสาร์ครับวันบ่ายโมงถึง5โมงเย็นครับขอบคุณที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงเลยวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนกับอีกสัก2ผลงานเพลงเพราะๆครับ
1: สวัสดีครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: นี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานการร่วมจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดอำเภอและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลดังกล่าวทั้งนี้ในส่วนของกำหนดจัดพิธีการจะมีขึ้นวันพุธที่3มิถุนายนณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมกับส่วนกลางได้แก่เวลา 7:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพรรคประชาชนเสนอนโยบายแรงงานยกระดับศูนย์อาชีพกทม.เพิ่มทักษะเรียนรู้ช่วยจับคู่ผู้ประกอบการกับคนหางานนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดจอนนี่มาร์เก็ตเอกมัยนำเสนอนโยบายยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพกทม.เป็น Bangkok Studio นายชัยวัฒน์กล่าวว่ากทม.ควรเป็นเมืองแห่งโอกาสให้คนได้เติบโตไปข้างหน้าตนเองอยากสร้างระบบให้คนกรุงเทพได้มีโอกาสใหม่ๆยกระดับรายได้ซึ่ง Bangkok Studio จะเป็นพื้นที่ให้คนได้มาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและมีโอกาสได้งานทำกทม.ควรสร้างโอกาสให้แก่คนไปพร้อมๆกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่านอกจากการยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพกทม.ให้มีทักษะหลากหลายแล้วยังจะเพิ่มบทบาทในการจับคู่ระหว่างคนที่มาฝึกอาชีพกับผู้ประกอบการที่ต้องการหาคนทำงานรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อให้คนหางานสามารถได้งานทันทีที่จบหลักสูตรขณะที่นางสาวพลอยเตลานกล่าวว่าปัจจุบันคนที่เรียนจบมาแล้วอาจจะไม่รู้จะไปเพิ่มทักษะใหม่ๆจากที่ไหนดังนั้นคนกรุงเทพควรได้โอกาสนั้นจากกทม.ทูตพาณิชย์เมืองหนานหนิงผลักดันขายทุเรียนไทยเสียงตอบรับล้นหลามนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออกผลไม้ของไทยเร่งขยายตลาดผลไม้ไทยเพื่อรองรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดโดยล่าสุดได้รับรายงานจากนายนิติประทุมวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองหนานหนิงถึงผลความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ประสบความสำเร็จมีผู้นำเข้าสนใจสั่งซื้อทุเรียนจากไทยเพิ่มมากขึ้นโดยทูตพาณิชย์แจ้งผลการดำเนินงานว่าได้เข้าพบหารือนายกสมาคมผลไม้หูหนานและรองผู้จัดการใหญ่ตลาดค้าส่งผลไม้หงซิงถึงสถานการณ์การนำเข้าผล ละไม้ไทยมายังมณฑลหูหนานพบว่าช่วงมกราคมถึงพฤษภาคม2569นำเข้าผลไม้ไทยแล้ว 150,000 ตันในจำนวนนี้เป็นทุเรียน 70,000 ตันและทั้งปี2568ที่ผ่านมาตลาดค้าส่งผลไม้หงสิงนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศปริมาณ1ล้านตันเป็นผลไม้ไทยร้อยละ40เป็นทุเรียน 180,000 ตันลำไย 100,000 ตันมังคุดมะพร้าวและส้มโอ 100,000 ตันส่วนการพบหารือกับผู้นำเข้าผลไม้ไทยรายสำคัญในตลาดหงสิง7รายเพื่อหารือถึงแนวทางการขยายโอกาสตลาดผลไม้ไทยไปยังภูมิภาคจีนตอนกลางและทางตะวันตกโดยเฉพาะทุเรียน

0: มังคุดและมะพร้าวโดยทุกรายยืนยันเป้าหมายการนำเข้าทุเรียนจากไทยในปี2569รวม 6,400 ตู
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบใน1เดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: MCOT Radio Network
8: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-48

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตพิเศษหรือว่าจะเพราะเป็นพิเศษพิเศษอย่างไรนั้นขอให้ท่านผู้ฟังจงติดตามแบบพิเศษพิเศษรับรองว่าท่านจะได้รับความสำราญจากการฟังเพลงในรายการนี้นะครับรับรองว่าท่านจะเพลิดเพลินกับเพลงของเราที่จัดเสนอให้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2569นะครับก็ขออวยพรนะท่านที่เกิดในวันคล้ายวันนี้นะครับทั้งหญิงทั้งชายและท่านที่จะกำลังจะเกิดในชั่วโมงต่อไปนี้ทุกๆ ท่านนั้นให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งไหนสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทุกๆคนนะครับประโยชน์ทางการเงินประโยชน์ที่ได้จากเพชรทองทุกอย่างนั้นขอให้ท่านสมความปรารถนาทุกๆท่านเอาละครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินายกคนปัจจุบันนะครับเพลงที่2เทิดไทยจอมราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับนี่ก็เป็นเพลงประจำของเราที่เปิดเทิดทูนพระองค์ท่านรัชกาลที่10นะครับก็จะสลับทุกเสาร์แต่ละเพลงก็สลับกันไปทุกเสาร์นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเลยนะครับเริ่มในแบบลูกทุ่งนะครับรำเต้ยครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยเบนจามินนะครับเพลงที่2คนนอกสังคมนะครับปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ2538เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคำรณสมบุญนานนท์อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

จะให้ท่านฟังในแบบลูกกรุงหรือว่าไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยเพลงโลกนี้คือละครนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยมงคลอมาตยกุลขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรตินะครับเพลงที่สองรอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องร่วมกับสมยศทัศนพันธ์นะครับทองคำปราโมทเนี่ยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านรับฟังในแบบไทยลูกทุ่งเราก็จะเริ่มด้วยเพลงอกหักซ้ำสองนะครับนพนันท์ขวัญประภาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสายันสัญญานะครับเพลงที่สองล่องเรือหารักนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นนะครับขับร้องโดยยอดรักสลักใจอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านรับฟังในแบบไทยสากลหรือว่าลูกกรุงนะครับเริ่มด้วยเพลงค่ำแล้วในฤดูหนาวนะครับล้วนควรธรรมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ขับร้องเองอีกนะครับสำหรับล้วนควรธรรมนะครับเพลงนี้ทำเองหมดร้องเองหมดทุกอย่างเลยไม่ให้ใครทำเลยเหมาคนเดียวหมดนะครับเพลงที่สองกุหลาบในมือเธอนะครับคุณวิจิตรมาตราเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรือโทมานิตศีนวินินนะครับเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยพลโทหม่อมหลวงขับกุญชรนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังก้าวเก่าทั้งสองเพลงนี้แบบไทยสากลขอเชิญครับ

0: ษโดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปก็จะเป็นแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงทุ่งกุลาร้องให้นะครับสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยศักดิ์สยามเพชรชมพูนะครับเพลงที่สองทุ่งนางคอยก้องกาดกำแหงเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมัครวงสาโรจน์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพุ่มพวงดวงจันทร์อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
2: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
6: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
6: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติและก็อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินค่ะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงถึง2ทุ่มนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเจรักทุกท่านครับ
8: ค่ะเจอกันทุกเย็นๆแบบนี้ของวันเสาร์นะคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะหน้าฝนแล้วคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็หน้าฝนแบบนี้นะคะอาจารย์เราก็งดเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวในประเทศกันก่อนนะเพื่อนบ้านอาเซียนเดี๋ยวเอาไว้ช่วงปลายปีอีกทีนึงนะคะให้หมดฝนก่อนชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะคะตอนนี้เรามีทริปThe Legend Tale สองแควอยุธยานะคะก็จะเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่จะรวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะคะกับ3กูรูแห่งยุคค่ะเราจะไปย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สำคัญนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ไปร่วมทับความรู้กับ3กูรูข่าวชื่อดังนะคะก็3กูรูที่ว่านี้มีอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็มีพี่สุวิทย์สุทธิประภานะคะมีพี่สุธนรุ่งธัญรัตน์ค่ะจะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะคะก็ไปทั้ง3ท่านเลยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็มีจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะวันแรกก็จะไปที่พิษณุโลกก่อนนะคะก็ ็จะไปสักการะพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็ชมตำนานพระนางพญานะคะแล้วก็ตกค่ำมาเราจะร่วมรับประทานอาหารแล้วก็ฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะวันที่2ก็จะไปพระราชวังจันทน์นะคะแล้วก็มุ่งสู่อยุธยาเพื่อที่จะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นนะคะวันสุดท้ายค่ะก็ยังอยู่ที่อยุธยานะคะลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะคะไปชมเสียนพระในรากไม้แล้วก็กลางวันนะคะก่อนกลับเนี่ยเราจะได้พบกับกูรูตำนานระดับตำนานนะคะ คุณดำรงพุทธานแล้วก็มีพิพิธสมัยพิมพิสัตกุลมาด้วยนะคะจากรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอค่ะเราจะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถทุกมื้อนะคะก็กินหรูอยู่สบายค่ะทั้งหมดนี้15,900 บาทนะคะ 15,900 บาทสำรองที่นั่งคุณผู้ฟังจดเบอร์โทรไว้นะคะก็ใครอยากจะโทรเลยโทรไปที่เบอร์นี้นะคะ0943966649นะคะ0943966649 0868251444นะคะ0868251444แล้วก็เบอร์สุดท้ายนี่เบอร์อ้อมเดี๋ยวหลังจากรายการ2ทุ่มถ้าใครอยากจะโทรมาก็สำรองที่นั่งกับอ้อมได้นะคะ0944803076นะคะ0944803076ค่ะ
9: รับสายจนสว่างเลยไหมเนี่ย
8: ขนาดนั้นค่ะอาจารย์กลางคืนก็ยังได้นอนคุณผู้ฟังเขาทราบอยู่ค่ะว่ากลางคืนไม่ควรโทรก็ได้นอนค่ะได้นอนไม่ถึงขนาดว่าไม่ได้นอนนะคะไม่ใช่อย่างนั้นก็โทรได้ตลอดนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีมาเรื่อยๆตอนนี้จริงๆเราจะรับประมาณสัก2บัสนะคะ60ท่านบัสแรกเราเกือบจะเต็มแล้วนะคะตอนนี้รอการชำระเงินคุณผู้ฟังต้องรีบจองเข้ามานะคะเดี๋ยวจะหมดนะคะค่ะไปเที่ยวด้วยกันเนาะ3-5กรกฎาคมค่ะ
9: ก็ทริปนี้3S
8: ค
9: ่
8: ะ
9: 3S นะ
8: ค่ะ
9: S แรกทรงฤทธิ์ S ที่2สุวิทย์ S ที่3สุดทน
8: ค
9: ่
8: ะ
9: เกือบจะ 4S สร้างสรรค์แล้วนะ
8: 3S นะคะก็หาคิวยากที่จะมาเจอกันได้นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าพลาด
9: ครับก็ไปด้วยกันครับก็อยู่ด้วยกันตลอดเส้นทาง
8: นะคะ
9: รับประทานอาหารอร่อยแบบวิถีไทยนะครับแล้วก็จะมีเกร็ดเยอะแยะมากมายนะฮะในสิ่งที่ผ่านมารวมไปถึงเกร็ดในยุคปัจจุบันของประเทศไทยเราด้วยนะฮะก็จะอยู่ในทริปนี้ก็เรียนเชิญครับไปด้วยกันสามวันไม่ต้องแยกจากกันเลย นะฮะนอนที่เดียวกันรับประทานอาหารร่วมกันทุกมื้อนะครับกิจกรรมร่วมกันทุกกิจกรรมก็รับรองฮะจุดใจเอาแค่พี่สุวิทย์เนี่ยก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับ พี่สุทนอีกพี่สุทนเนี่ยสายวัดเลยนะฮ ะตรงไหนของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยนะพี่สุทนตำนานเลยนะฮะ
8: ใช่ค่ะน่ะ33S นะคะที่ไปในทริปนี้ค่ะ
9: ถ้าอยาก 4S ก็สุชาติ
8: พี่ต้นเอาพี่ต้นมาหีคน
9: นะก็ 4S สร้างสรรค์ได้
8: 4S เลยค่ะนะก็3วัน2คืนที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะรับรองว่ามีความประทับใจแน่นอนแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังตลอดเส้นทางเลยค่ะคุณดำรงก็บอกว่าเปิดบ้านต้อนรับแต่ว่าเราไม่ได้ไปที่บ้านเวียงเหล็กของคุณดำรงนะคะเพราะว่ามันจะรองรับผู้ฟังเราไม่ไหวก็เลยนัดกันที่ร้านอาหารเดี๋ยวคุณดำรงจะมาพบปะกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
9: ครับ
8: ค่ะ
9: เดี๋ยวเราจะไปรับประทานปลาตะเพียนกัน
8: ค่ะ
9: อยุธยาต้องปลาตะเพียนคุณ
8: อาจารย์ดูเมนูก่อนนะอาจารย์มาสั่งทีหลังนี่หัวหมุนทุกครั้งเลยนะอาจารย์จะสั่งทีหลังหนูต้องเตรียมตัวก่อนนะคะมีกุ้งแม่น้ำค่ะอันนี้คอนเฟิร์มได้นะคะปลาตะเพียนเดี๋ยวดูอีกทีนะคะ
9: เอาก็ไม่เห็นแล้วในหนังในละครทีวีต้องมีปลาตะเพียน
8: ค่ะ
9: มันเป็นเกร็ดนะคุณอ้อมปลาตะเพียนเนี่ยจะมีช่วงพระเจ้าท้ายสัตว์นะที่เป็นกษัตริย์ก่อนองค์สุดท้ายของอยุธยาเนี่ยนะฮะก่อนที่พม่าจะมาตีในระลอกที่สองเนี่ย
8: ค่ะ
9: ก็ปลาตะเพียนเป็นที่นิยมมากแล้วก็ต แต่ทีนี้เมื่อคนนิยมรับประทานนะก็เลยต้องมีห่วงเวลาของการห้ามจับในห่วงของการวางไข่อะไรสารพัดนะครับ
8: ค่ะ

0: ก็เลยเป็นที่มาของการทำเป็นรูปของที่ระลึกของประดับบ้านเป็นรูปปลาตะเพียนทำจากเขาเรียกอะไรนะไอ้ใบมะพร้าวนะก้านมะพร้าวคุณอ้อ
1: ค
0: ย
1: ่ะก็มาสาร
0: ใช่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ได้
0: ในเกล็ดต่างๆนานานะครับแล้วก็
1: ค่ะ
0: เราก็จะได้ไปเห็นความเจริญรุ่งเรืองของอยุธยาในยุคโบราณนะครับ
1: ค่ะ
0: อยุธยานี่ถึงขนาดว่าเขาเรียกว่าเวนิสตะวันออกของแท้นะฮ
1: ค
0: ะ
1: ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะใครสนใจทริปที่จะไปพิษณุโลกอยุธยาด้วยกันก็โทรมาเดี๋ยวขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะคะ0943966649ค่ะ0943966649 0868251444 0868251444แล้วก็เดี๋ยวหลังรายการนะคะ0944803076ค่ะ0944803076นะคะค่ะอาจารย์
0: ครับเราไปที่ข่าวสารในรอบสัปดาห์
1: ค่ะ
0: นี
1: ข
0: ่
1: ่าวสารในรอบสัปดาห์วันนี้ขอเริ่มต้นที่เวียดนามก่อนค่ะอาจารย์เพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้นะคะวันที่27-29ค่ะทางด้านของโตเลมนะคะประธานประเทศเวียดนามเขาจะมาเมืองไทยก็จะได้เจอกับนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยนะคะถ้าพูดถึงเวียดนามค่ะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยถือว่าถ้าพูดถึงเศรษฐกิจในภาพรวมก่อนเนี่ยมันก็ยากที่จะคาดการณ์นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าอยู่และเวียดนามกําลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจของไทยแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าเขาจะเจอสถานการณ์อะไรเนี่ย GDP ก็ไม่เคยตกเลยนะอาจารย์เวียดนามเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรก็ตามตอนนี้เสถียรภาพการเมืองของเวียดนามถือเป็นจุดแข็งสำคัญค่ะความต่อเนื่องความชัดเจนในการกำหนดและดำเนินนโยบายก็ช่วยให้เวียดนามนั้นสามารถรักษาบรรยากาศการลงทุนได้นะคะตลอดปีที่ผ่านมาเวียดนามยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในเอเชียมีแรงงานรุ่นใหม่จำนวนมากธุรกิจไทยจำนวนมากก็มองว่าเวียดนามนั้นเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความน่าสนใจมากที่สุดในภูมิภาคนะคะนักวิเคราะห์ของไทยหลายท่านค่ะอาจารย์เขาบอกให้จับตามองรูปแบบการบริหารของคณะผู้นำชุดใหม่ของเวียดนามอย่างใกล้ชิดค่ะด้วยแนวคิดที่ทันสมัยวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์แล้วก็แนวทางทำงานที่เด็ดขาดผู้นำเวียดนามในปัจจุบันกำลังผลักดันการปฏิรูปเชิงสถาบันด้วยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการส่งเสริมนวัตกรรมแล้วก็การยกระดับคุณภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังเขามีเป้าหมายด้วยนะคะจะก้าวขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูงภายในปี2045ค่ะอาจารย์แล้วก็บ้านเราก็ถือว่าเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้นๆของเวียดนามด้วยการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคุณโตเลิมนายโตเลิมนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานประเทศเวียดนามจะมา27-29พฤษภาคมนี้ก็ถูกมองจากแวดวงนักวิเคราะห์ ว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับความสัมพันธ์กระชับพันธมิตรและก็ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างสองประเทศด้วยคาดว่าการเยือนในครั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็จะหารือถึงแนวทางความร่วมมือสำคัญในด้านการค้าการลงทุนนะคะการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลนะคะเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงและกลาโหมตลอดจนการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนด้วยค่ะ
0: ก็วิธีการมองเวียดนามนะฮะเราจะใช้มุมมองแบบเก่าไม่ได้คุณพ่อเพราะว่ามุมมองแบบเก่าที่เรามองกันเนี่ยคือเราเป็นคู่แข่ง

0: เป็นเรื่องของคู่แข่งตลอดกาลนะฮะแม้กระทั่งการกีฬาคุณอ้อมจำภาพที่ทีมชาติไทยเนี่ยทีมฟุตบอลเนี่ยนะฮะถ้าชิงกับเวียดนามทีไรเนี่ยสนามแตกทุกครั้ง
1: อ๋อ
0: นะครับแล้วก็เวลาเวียดนามเขาฉลองชัยเนี่ยเขาปิดเมืองเลยนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเขาได้แชมป์ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ซีเกมหรือแชมป์อาเซียนครับอะไรพวกนี้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ถ้าเขาได้แชมป์เนี่ยปิดเมืองฉลองชัยทั้งประเทศอ่ะก็ลองนึกดูมอเตอร์ไซค์ออกมาเต็มนะเนี่ยก็ฉลองกันทั้งคืนนะ
1: ค
0: ฮ
1: ่ะ
0: ะโหร้องเป่านกบีดเป่าอะไรสารพัดนั่นคือแต่มันก็คือจุดหลักจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เวียดนามแกร่งขึ้นอย่างรวด
1: อื
0: เร็ว
1: มค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: เพราะว่าความเป็นชาตินิยมของเขาเนี่ยมันเป็นชาตินิยมที่มุ่งไปข้างหน้านะครับไม่ใช่ชาตินิยมแบบดัดแข้งดัดขากันมันเลยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนเวียดนามยุคใหม่นะฮะคนเวียดนามทุกวันนี้เราจะเห็นเลยนะฮะเดินทางไปทั่วโลกได้อย่างสง่างามมากขึ้นเมื่อผนวกกับในห่วงเขาแปลเขาเรียกว่าวิกฤตในอดีตมาเป็นโอกาสสำหรับปัจจุบันและอนาคตก็คือมันมีคนเวียดนามที่อพยพไปอยู่นอกประเทศด้วยความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็มันจะมีอยู่สามระลอกนะครับที่คนเวียดนามอพยพกัน
1: ค่ะ
0: ระลอกแรกก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่สอง1945ในห่วงเวลานั้นเนี่ยมันทำให้เวียดนามแยกเป็นเหนือกับใต้นะครับคนที่ไม่อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะก็จะมาอยู่กับฝ่ายทางใต้
1: อื
0: นะครับแล้ว
1: ม
0: ก็แต่ถ้าคนที่อยู่ในแนวเผชิญหน้าระหว่างเหนือกับใต้ของเวียดนามเนี่ยก็จะอพยพระลอกแรกนะเข้ามาในลาวบ้างนะครับแล้วก็หนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับนั่นคือระลอกแรกระลอกที่สองเนี่ยคือหลังสงครามเดียนเบียนฟูเดียนเบียนฟูเนี่ยก็คือเวียดนามพิชิตศึกเหนือเจ้าอาณานิคมก็คือฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเนี่ยหมดอิทธิพลหมดอํานาจไปอย่างสิ้นเชิงนะครับก็ในห่วงเนี่ยกำลังจะมาถึงก็คือเดือนมิถุนาก็คือเดือนหน้านี่แหละนะครับก็คือเดียนเบียนฟูสิ้นสุดในสงคราม1954ก็อันนี้ก็เป็นระลอกที่สองนะฮะที่คนเวียดนามเขาอพยพรวมไปถึงชาติพันธุ์บางกลุ่มที่เคยอยู่แล้วก็รับใช้ฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องไทยดำนะครับก็นี่แหละฮะพี่น้องไทยดำนะในระลอกที่หนีจากเดียนเบียนฟูนี่แหละนะพอหนีเข้ามาอยู่ในลาวครบ15 ปีคุณอ้อมส่วนใหญ่ก็จะอยู่นะอยู่ที่เชียงขวางบ้างลงมาอยู่ที่ขวางเวียงจันทน์แล้วก็ลึกลงมาข้างล่างสุดก็จะเป็นนครหลวงเวียงจันทน์
1: ค่ะ
0: ก็ในยุคนี้แหละที่เกิดเพลงหนึ่งที่เขาเรียกว่าไทยดำลำพันธุ์นะฮะนั่นแหละ15 ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดินเนี่ยแหละก็นับจาก1954บวก15มานั่นแหละมันคือที่มาของเพลงนี้คุณอ้อมนะฮะ ส่วนระลอกที่สามนะครับก็คือปี1975ก็คือเวียดนามได้ควบรวมประเทศได้สำเร็จนะครับคือวันที่30 เมษาปี1975อเมริกาก็ต้องถอนออกไปทั้งหมดนะครับก็เลยกลายเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยสมบูรณ์นะครับตั้งแต่ปี1975เดือนเมษาวันที่30เป็นต้นมาก็ระลอกนี้จะระลอกใหญ่มากนะที่เป็นยุคนี้แหละที่เขาเรียกว่า boat people คุณออม
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: เพราะว่าคนเขาอยู่ทางใต้แล้วเนี่ยการที่จะหลบหนีโดยทางบกคือเดินลัดเข้ามาในกัมพูชานะฮะลัดเข้าไปในลาวเหมือนเดิมเนี่ยมันลัดไม่ได้ก็เพราะว่าลาวก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันในห่วงเวลานั้นแล้วก็สู้รบกันอันตรายกัมพูชาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าระเบิดเยอะมากนะฮะทุนระเบิดที่วางตลอดแนวเผชิญหน้านะฮะเขาก็เลยต้องหลงเรือนะฮะเรือเนี่ยมันก็นั่นแหละครับจากไซงอนก่อนที่จะมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะก็แตกตัวฮะกระจัดกระจายออกมาเราก็จะเห็นโบ๊ทพีเพิลนะครับถ้ามาทางใต้สุดจากจุดใต้สุดของเวียดนามเนี่ยเขาจะแยกเป็นสองทางถ้าลงใต้ลงมาเรื่อยๆก็จะมาขึ้นฝั่งที่สุดสงขลาพอดีคุณอ้อม
1: อืม
0: แต่ถ้าเฉียงมาที่อ่าวไทยนะฮ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: เฉียงมาด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือถ้านับจากแผ่นดินของเวียดนามเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมาที่ชลบุรีพอดี
1: อ
0: เลยนะฮะจังหวะมันในทิศทางของกระแสน้ํามันพัดพาเรือมาอย่างนั้นก็เลยเป็นยุคบอสพีเพิลแล้วก็ยุคนี้แหละที่อพยพกันเยอะมากแล้ว

0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่อเมริกานะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่ว่าสเต็ปก่อนที่พวกเขาจะไปพวกเขาก็มาเป็นผู้อพยพในประเทศไทยนี่แหละเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็พอได้ไปอยู่ต่างประเทศก็ยังเป็นศัตรูกันอยู่นะคือคนหนีเนี่ยก็ยังต้องการอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงเวียดนามกลับมาสู่ค่ายเสรีนิยมทุนนิยมเหมือนเดิมนะครับภายใต้อิทธิพลของอเมริกาก็สู้กันอยู่ตั้ง20 ปีคุณอ้อมมันก็เลยเป็นยุคของการสิ้นสุดสงครามเย็นนะครับอย่างสิ้นเชิงก็การล่มสลายของสหภาพโซเวียตนั่นแหละในเวียดนามก็เลยมีเขาเรียกว่าโดยเมยนะโดยเมยเนี่ยก็คือคิดใหม่ทําใหม่มันก็คือการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนั่นคือจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี1986ในลาวก็จินตนาการใหม่นะครับในกัมพูชาก็กลไกเศรษฐกิจทําไมนะครับจริงๆก็คือนัยยะอย่างเดียวกันนะครับก็คือการปฏิรูปทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดที่เอาความมั่นคงเป็นหลักเป็นอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยทําให้เวียดนามครับแปลวิกฤตเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งซึ่งน่าชื่นชมมากก็คือการเปิดให้คนเวียดนามที่หนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับก็คือเมื่อครบวาระ20 ปี25 ปีนะฮะก็คือ25 ปีก็ประมาณปี1995ซึ่งมันเป็นห่วงที่เวียดนามเข้ามาสู่การเป็นสมาชิกอาเซียนพอดี
1: อ
0: เ
1: ื
0: วียดนาม
1: ม
0: ก็นอกจากจะขยายคำว่าโดยเมยแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ยังเรียกร้องการกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของคนเวียดนามที่อพยพนะฮะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า overseas Vietnamese นะครับแต่ศัพท์ที่คนเวียดนามเขาเรียกกันเขาเรียกว่าประดาสวยงามนะฮะก็นั่นแหละครับก็คือการใช้เงินทุนของคนเวียดเกี่ยวกลับมาสร้างธุรกิจในบ้านและนี่แหละคือสายยงใหญ่ที่ทำให้เวียดนามทุกวันนี้กระจายตัวไปทั่วโลกได้โดยอาศัยเครือข่ายของเวียดเกี่ยวนะฮะ
1: ค่ะ
0: ฟัมยึกเวืองนะครับคนที่ใหญ่ที่สุดของวินกรุ๊ปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเวียดเกี่ยวนะครับแต่เขาเป็นเวียดที่ได้ทุนไปเรียนที่มอสโก
1: อื
0: แต่พ
1: ม
0: อมันเกิดการล่มสลายทางการเมืองของสหภาพโซเวียตเขาก็เป็นนักศึกษาทุนเนี่ยนะฮะเรียนไม่จบนะครับเพราะทุนมันสิ้นสุดก่อนเพราะการล่มสลายเขาก็มาลงหลักปักฐานอยู่ที่เคียฟเค
1: อ
0: ี
1: ื
0: ยฟ
1: ม
0: คือเมืองหลวงของยูเครนนะฮะก็สร้างกลุ่มขึ้นมาทําการค้ากับคนเวียดเกี่ยวนี่แหละนะครับก็ซื้อไอ้พวกซอสศรีราชาพวกผงชูรสตาชะดงชะดาอะไรไปจากประเทศไทยนี่แหละคุณอ้อม
1: อ
0: น
1: ื
0: ะฮ
1: ม
0: ะเส้นบะหมี่ก็ซื้อไปจากเมืองไทยนี่แหละครับแล้วไปแพ็กเกจจิ้งอยู่ที่ยูเครน
1: อื
0: เขาม ก็เลยตั้งกลุ่มหนึ่งของเขาขึ้นมาเขาเรียกว่าวีนาคอม
1: อืม
0: วีนานี่เป็นชื่อเล่นของคําว่าเวียดนามนะฮะเวลา
1: ค
0: เร
1: ่
0: า
1: ะ
0: ไปเห็นคําว่าวีนาวีนานั่นแหละฮะคือเป็นธุรกิจของคนเวียดนามวีนาคอมคำที่นี้คือคอมพานีนะฮะไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะฮะเขาตั้งอยู่จนถึงขนาดว่าเขาสามารถขายกิจการต่อให้กับเนสเล่ได้คุณออมเนสเล่ไปเทคโอเวอร์กิจการของเขาที่เคียบนะฮะในชื่อของวีนาคอมเนี่ยเขาได้เงินมาก้อนหนึ่งนะฮะ150 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จังหวะพอดีที่เขากลับมาที่กัมที่เวียดนามก็มีตลาดทุนหรือตลาดหุ้นพอดี
1: อื
0: นี
1: ม
0: ่แหละคือการเจริญเติบโตเดี๋ยววันหลังเอาเกร็ดเรื่องพวกนี้มาไล่เรียงให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเวียดนามเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก็เพราะว่าหนึ่งนะฮะอย่างที่คุณอ้อมให้รายละเอียดไปนะฮะก็คือเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็มันเป็นเสถียรภาพที่มีความต่อเนื่องใน
1: อื
0: เชิ
1: ม
0: งนโยบายนะครับแล้
1: คว
0: ก
1: ่ะ
0: ารนําไปสู่การปฏิบัติตัวจริงนะครับมันก็เลยทําให้นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับมีความมั่นใจที่จะเข้าไปลงทุนแล้วการเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากนโยบายของอเมริกาที่ไปเอาเรื่องภาษีไปทําสงครามเพื่อบีบบังคับให้บริษัทอเมริกันในจีนกลับบ้านอะไรเงี้ยซึ่งทุกบริษัทส่วนใหญ่ไม่กลับนะฮะ
1: ค่ะ
0: พอไม่กลับก็ย้ายมาเวียดนามนี่แ
1: อ
0: หล
1: ื
0: ะคร
1: ม
0: ับคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เวียดนามทุกวันนี้นะครับเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ4ของอาเซียนนะครับทุกวันนี้หนึ่งก็ยังเป็นอินโดนีเซียนะครับอันดับ2เนี่ยทุกวันนี้ไม่ใช่ไทยนะครับเป็นสิงคโปร์3ไทย4เวียดนามและเวียดนามกับไทยตอนนี้ใกล้กันมากผมเชื่อว่าไม่เกินอีก2 ปีข้างหน้าเวียดนามแซงแน่นอน
1: อืม
0: ถ้าประเทศ
1: ค
0: ไท
1: ่ะ
0: ยยังดัดแข้งดัดขากันอยู่เหมือนที่เป็นอยู่ในเวลานี้

0: อาจารย์ค่ะแล้วที่โตเริ่มจะมานะคะในโตเริ่มจะมาเนี่ยก็ประเด็นสำคัญที่จะคุยกันนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของความร่วมมือต่างๆความสัมพันธ์ต่างๆอาจารย์ว่ามีประเด็นไหนที่น่าจะน่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะ
1: เวียดนามมองไทยเป็นหุ้นส่วนครับไม่ได
0: ค
1: ้
0: ่ะ
1: มองไทยเป็นคู่แข่ง
0: ค่ะ
1: นะครับหุ้นส่วนก็หมายความว่าเขาขาดตรงไหนเขาก็อยากให้ไทยเสริมตรงนั้นนะฮะแล้วก็อันไหนที่พัฒนาร่วมกันไปได้แล้วก็เดินไปคู่กันผลประโยชน์บินบินนะครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือเวียดนามทุกวันนี้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็วคุณอ้อมเขาก็เรียนรู้จากประเทศไทยเรานี่แหละว่าจัดการบริหารยังไงนะฮะสร้างชุมชนแบบไหนในเชิงการท่องเที่ยวแบบไหนของคนสังคมเมืองแบบไหนเนี่ยหรือโบราณสถานยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะมันมีละครผมจําชื่อไม่ได้ที่เขาไปถ่ายละครไทยนะฮะที่เขาไปถ่ายที่ฮอยอันชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะครับก็ไปถ่ายที่เมืองโบราณนะฮะเป็นเมืองมรดกโลกเห็นไหมฮะคนไทยนี่แห่ไปเที่ยวที่ฮอยอันกัน
0: อืม
1: แล้วอีกอันหนึ่งซึ่งมันเป็นเสน่ห์มากน้องคุณอ้อมจำน้องเฟื่องฟ้าได้ใช่ไหม
0: ทำได้ค่ะ
1: น้องเฟื่องฟ้าที่เป็นนักข่าวทีวีของไซงอนนะครับแล้วเขามาอยู่ประจำอยู่เมืองไทยน่าจะเกือบ10 ปีได้เขาเรียนรู้สังคมไทยวัฒนธรรมไทยอาหารไทยจนเขากลับไปตั้งร้านอาหารไทยที่หอยอันและฮานอย ดูวันนี้นะครับ
0: ค
1: นั่
0: ่
1: น
0: ะ
1: แหละนี่คือสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เพราะนั้นถ้าไม่แปลกนะในมุมกลับกันประเทศไทยเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอาอาหารเวียดนามนะครับมาพัฒนาเป็นเมนูพิเศษอะไรที่เอาแบบของไทยเนี่ยไปผสมผสานได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละมันคือซอฟต์พาวเวอร์
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะครับทั้งที่จริงๆท่านตัวเริ่มเนี่ยเป็นนายตำรวจนะคือตำแหน่งรัฐมนตรีเดิมเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบภายในประเทศ
0: ค่ะ
1: นะครับภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า public security นะฮะก็อยู่ในตำแหน่งนี้เกือบ10 ปีฮะแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำข
0: ออ ื
1: ง
0: ม
1: พรรคนะก็คือตำแหน่งใหญ่ที่สุดในทางการเมืองเขาเรียกว่าเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะแล้วก็ตำแหน่งใหญ่ที่สุดในฐานะประมุขของรัฐหรือประเทศก็คือประธานาธิบดีแต่จริงๆถ้าจะแปลให้ถูกนะครับประเทศที่เป็นสังคมนิยมอยู่นะฮะเขาจะไม่มีคําว่าอธิบดีนะครับเพราะนั้นจะไม่มีคําว่าประธานาธิบดีแต่จะมีคําว่าประธานประเทศนะเหมือนกับที่ลาวใช้แล้วก็เวียดนามเช่นเดียวกันนะจีนเราก็ต้องเรียกท่านสีจิ้นผิงว่าประธานประเทศนะ
0: อ
1: ม
0: ื
1: ันถ
0: ม
1: ึงจะถูกต้องเพราะว่าเขาไม่มีระบบข้าราชการเหมือนบ้านเรานะครับแต่มันเป็นระบบรัฐการนะฮะก็นั่นแหละฮะหุ้นส่วนครับเขามองเราเป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นจับตาดูได้เลยฮะในเซกเตอร์ที่ทันสมัยทั้ง AI นะฮะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมไปถึงในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะวัฒนธรรมนะฮะการเชื่อมโยงกันทางด้านการศึกษาและวิจัยทางด้านชีวนานาพันธุ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆเพราะต่อไปเนี่ยทั้งไทยและเวียดนามนะฮะยังไงก็ต้องเชื่อมโยงกันภายใต้ที่เรียกว่า Belt and Road อยู่แล้วคุณอ้อมนะฮะที่เราเคยเสนอไปก็คือการเชื่อมโยงรถไฟเป็นรูปธรรมแน่นอนนะ
0: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะยังอยู่ที่เวียดนามค่ะไปดูการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเรื่องถนนหนทางนะคะก็มีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในหลายเส้นทางเลยค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: ก็จะมีเส้นทางฮานอยเชื่อมเวียงจันทน์ด้วยนะคะในปี2572ค่ะ
1: คร
0: พั
1: ัก บ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
1: เชิญครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5

0: กที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live นะคะคุณเทพบุตรพี่อาพรนะคะแล้วก็พี่ประภาสนะคะสวัสดีทุกท่านและอีกหลายท่านด้วยนะคะก็มีคนแซวอาจารย์ว่าอาจารย์พักผ่อนน้อยช่วงเนี้ยไปออกทีวีดังใหญ่แล้วหลายช่องแล้วนะคะอาจารย
3: ์ทำไงได้เนาะเพื่อนมันจะดัง
2: โอ้โหอาจารย์ไม่ถ่อมตัวหน่อยหรอคะ
3: นะเอาก็ถ้าถ่อมตัวก็จะว่าอีกเนี่ยก็เลยขอให้เลยมันปฏิเสธไม่ได้นะครับก็เพราะว่าถ้าปฏิเสธไปก็จะมีข้อมาทำไมไปออกช่องนั้นได้ช่องนี้ไม่เห็นมาอะไรประมาณนั้นนะครับก็ตามจังหวะโอกาสที่เป็นไปได้
2: และประเด็นด้วยนะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่คนรับเหมาสัมปทานนะครับ
2: ค่ะ
3: เป็นไปตามจังหวะของชีวิตในแต่ละวันนะคร
2: ับ
3: บางทีก็หายไปเลยนะครับเพราะว่าเดินทางนะไปต่างจังหวัดไปชายดงชายแดนอะไรต่างๆก็นะบางสัปดาห์ก็จะไม่เห็นผมนะครับเพราะนั้นพอกลับมาปุ๊บเนี่ยคิวมันก็เลยสะสมไว้ก็นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจฮะก็กระแสเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็ต้องจริงๆจริงๆช่วงนี้มันคือวิกฤตเป็นโอกาสของบ้านเรานะฮะผมถึงใช้คำว่าออกุลเจริญนะบองฮุนเซนนะครับเพราะว่ามันทำให้บ้านเราเนี่ยมีคำว่ามีกระแสของความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและมีความเป็นเอกภาพกันนะฮะนี่แหละที่ทำให้เรายังต้องเดินหน้าไปถ้าเราเกิดกระแสนี้อย่างต่อเนื่องนะครับนั่นแหละครับเวียดนามเขาก็สร้างกระแสอย่างนี้มาตั้งแต่เขาสร้างชาติสร้างแผ่นดินกลับมาใหม่อย่าลืมนะครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินมาก่อนทุกวันนี้เขาก็เลยกลับมาสร้างชาติสร้างแผ่นดินเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน
2: เขาก็เดินหน้าที่จะพัฒนาเรื่องของก่อนหน้านี้ที่ไปต้อง10ปีที่แล้วนะอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องของระบบสาธารณูปโภคที่บางพื้นที่ก็ยังไม่ดีเช่นไฟน้ำหรือว่าถนนหนทางแต่กลับไปอีกทีนี่โอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าถนนหนทางต่างๆเพราะว่าเขาก็ต้องเปิดรับนักลงทุนเยอะด้วยนะอาจารย์มันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยเขาจะสร้างทางด่วน4เลนจากเมืองวินนะคะมาบรรจบชายแดนน้ำออนแขวงบริคำไซของลาวซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเส้นทางด่วนเชื่อมเมือง2ประเทศเป็นเมืองหลวงเลยทั้งฮานอยแล้วก็เวียงจันทน์ค่ะคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2572เนี่ยค่ะอาจารย์อีกไม่กี่ปีแล้วอ่ะก็จะไปทางรถได้แล้วเหรอคะถ้าไปเวียงจันทน์ฮานอยอาจารย
3: ์นี่มันเป็นช่วงขยับกันนะฮะ
2: ค่ะ
3: ในเวียดนามเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของการลงทุนโดยเวียดนามอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ในลาวเนี่ยก็ต้องเป็นการลงทุนของฝ่ายลาวแต่มันคือโปรเจกต์เดียวกันเพียงแต่ว่าก็จะแยกส่วนนะครับในลาวก็จะลงทุนโดยบริษัทของฝ่ายลาวพอสร้างไปเสร็จปุ๊บก็จะไปเชื่อมโยงกันที่เหงี่ยอานนะครับเหงี่ยอานนี่มันเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเหงี่ยอานนี่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านลุงโฮจิมินห์นะฮะก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมตรงนั้นด่านชายแดนเขาเรียกว่าแถงชุยอย่าอ่านเพี้ยนนะครับแทงถุยนะครับก็จะไปเชื่อมกันตรงนั้นก็ในลาวเขาก็เริ่มสร้างตรงพัฒนาไปในจุดนั้นนะครับในลาวจะมีระยะทางอยู่ประมาณ200กว่ากิโลเมตรเพื่อไปเชื่อมที่ด่านชายแดนนะในที่เหงียนนั่นแหละส่วนในเวียดนามเขาก็สร้างของเขาอยู่แล้วก็คือมันเป็นเส้นยุทธศาสตร์ทางเส้นทางด่วนที่เชื่อมเหนือลงใต้นะครับก็คือมันเหมือนไอ้ก้านปลาทูก้านไอ้ตรงใหญ่ๆนั่นแหละนะฮะกระดูกสันหลังนะครับก็คือเชื่อมจากฮานอยลงมาที่โฮจิมินห์แต่ตรงเหงียอันเนี่ยมันจะอยู่ทางเหนือขึ้นไปนะฮะก็ถ้าจะเทียบก็คือว่ามันห่างก่อนจะไปถึงฮานอยเนี่ยมันก็ประมาณ

0: 200 กว่ากิโลเมตรเกือบ300นะครับก็เมื่อรวมกับในของเราด้วย200 กว่าเนี่ยนะฮะมันก็ประมาณห้าเกือบ600 กิโลเมตรพอดีก็เลยแบ่งเป็นช่วงของใครของมันแล้วก็แต่ทำเป็นโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกันครับในเราก็มี4 บริษัทนะร่วมทุนกันแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าสัญญาที่เรียกว่า BOT BOT ก็คือว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนสร้างแล้วก็มีระยะเวลาเก็บเอาผลประโยชน์นะก็คือ operation นะฮะเมื่อครบแล้วส่วนใหญ่ก็จะ30 ปีนะฮะหรือ40 ปีก็แล้วแต่ขนาดหรือว่ามูลค่าของการลงทุนนะครับก็โดยมาตรฐานเราก็จะให้ประมาณ30 ปีนี่แหละก็เก็บเอาผลประโยชน์คือมันก็จะเป็นทางด่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะในการใช้เส้นทางแต่มันย่นระยะเวลาในการเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าในลาวเนี่ยเขาก็กำลังพัฒนายกระดับถนนหมายเลข13อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็นั่นแหละครับมันก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันมันก็เลยต้องวางแผนร่วมกันแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องของทุนก้อนใหญ่มาเอามารวมกันนะครับก็คือว่าในส่วนของประเทศท่านก็เป็นคนลงนะครับก็เก็บเอาส่วนผลประโยชน์แต่มันก็คือสิ่งที่จะเชื่อมโยงกันในเวียดนามเนี่ยเห็นบอกว่าจะเสร็จในปี2029นะครับส่วนในลาวเนี่ยอาจจะถึงปีต้นปี2031ก็จะเชื่อมกันพอดีแล้วถ้าจุดนี้เสร็จเรียบร้อยคุณอ้อมเราขับรถข้ามสะพานข้ามโขงไปที่ปากสันนะขับไปถึงฮานอยได้เลย
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ีไหมล่ะ
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: เตรียมไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปจัดเป็นคาราวานดีไหมนะใช่คาราวานรถใครรถมันนะไม่ต้องนั่งรถบัสเพราะถนนมันดีแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เอาใจรอครับปีนี้2026ฮะก็บวกไปฮะประมาณ5 ปีได้ใช้ขับรถจากบึงการไปถึงฮานอยภายในระยะเวลา10 ชั่วโมง
1: ออกกลางบึงการเหรออาจารย์
0: ใช่ครับก็ข้ามสะพานตรงนั้นก็ในราวโครงการที่คุณอ้อมรายงานไปเมื่อสักครู่นี้มันเขาใช้จุดตั้งต้นที่ปากสันนะครับซึ่งปากสันมันก็เป็นทางที่เชื่อมกับถนนหมายเลข13อยู่แล้วอันนั้นก็จะเป็นอีกเฟสหนึ่งนะฮะแต่ที่ทำเนี่ยเขาคือแบ่งเป็นช่วงของใครของมัน BOT ของใครของมันแต่มันก็อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละก็ประมาณนั้น
1: ค่ะนะคะก็ดูการพัฒนาโครงสร้างเขาไวมากแล้วกลับมาดูถนนพระราม2บ้านเรานะอาจารย์มันก็ปวดหัวเหมือนกันนะ
0: ก็จริงๆก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้นะ
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนาะ
0: ใช่ก็เพิ่มความระมัดระวังให้ผู้กับใช้ถนนนะครับคนอยู่ข้างล่างก็กลัวข้างบนจะหล่นทับนะไอ้คนที่อยู่ข้างบนก็ตัวเองจะหล่นลงมานะครับก็ใช้ถนนต้องมีสตินะครับก็หวังว่าจริงๆเราไปโทษโปรเจกต์ไม่ได้ฮะมันเป็นความเออร์เลอร์ของคนมากกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือความประมาทนะความไม่รอบคอบของผู้คนนะฮะที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
1: อืม
0: จริงๆมันต้องมีมาตรการที่ควบคุมให้ดีกว่านี้
1: ค่ะ
0: เราจะได้มีถนนใช้จริงๆโครงข่ายถนนเส้นทางในประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกันนะครับในความสะดวกรวดเร็วและเชื่อมโยงได้ทั้งประเทศและรวดเร็วไปทั่วถึงที่สุดเนี่ยประเทศไทยคืออันดับหนึ่ง
1: อือ
0: ัน
1: ม
0: นี้ไม่นับรวมสิงคโปร์นะ
1: ค่ะ
0: เพราะสิงคโปร์เนี่ยเล็กเกินไปนะฮะไม่นับรวมบรูไนนะฮะแต่ถ้าประเทศใหญ่ๆเนี่ยต้องนั่นแหละครับก็เทียบกันเลยฮะกิโลต่อกิโลถนนประเทศไทยดีกว่า
1: อืม
0: นะฮะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็คือคนเรามันเออเลอะก็เหมือนรถไฟชนรถบัสรถเมล์นะฮะ
1: อืม
0: นั่นก็จะไปโทษจะหยุดวิ่งรถไฟดีไหมอะไรเงี้ย
1: อืม
0: เอาถ้าคนกินข้าวแล้วท้องเสียเนี่ยก็หยุดกินข้าวดีไหมล่ะ
1: ต้องแค่ให้ถูกจุดนะคะ
0: ใช่ครับนั่นแหละ
1: ค่ะเอาไปที่กัมพูชาบ้างค่ะอาจารย์ช่วงนี้ก็ยังมีการปลุกปั่นกันอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งที่ชายแดนแล้วก็เห็นล่าสุดเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาเขาออกมากล่าวหากลุ่มฝ่ายค้านในต่างประเทศบอกว่าพยายามที่จะปลุกปั่นความตึงเครียดที่เกิดจากข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนะคะที่เจ้าหน้าที่อ้างว่ากลุ่มเหล่านี้สนับสนุนการเผชิญหน้าแทนที่จะสนับสนุนการเจรจาอย่างสันติถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญจะเตือนถึงการทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งก็ตามนะคะก็บอกว่าถ้าปลุกปั่นกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีรบกันรอบที่สามอีกนะคะซึ่งตอนนี้เองกัมพูชาก็ถือว่าวิกฤตรุมเร้าเหมือนกันนะคะอาจารย์นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ลดลงแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าปรับ GDP ในปี69เหลือ4.2ค่ะอาจารย์
0: ครับ
1: เอาเรื่องปลุกปั่นก่อนนะเป็นฝีมือของฝ่ายค้านในต่างประเทศจริงหรือเปล่าคะ
0: ก็
1: หรือ
0: แน
1: เข
0: ่
1: าน น
0: อ
1: ั่
0: น
1: นแหล
0: แ
1: ะ
0: ล้วก็สมรังสีนะครับ
1: ค่ะ
0: ฝ่ายค้านในที่นี้คือฝ่ายของรัฐบาลพัฒิต
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าคณะรัฐบาลเอกราชแห่งชาติกัมพูชา23 ตุลาคมนะนี่ชื่อเต็มนะแล้วก็เขาก็ตั้งมาตั้งแต่วันที่23 ตุลาคมปีที่แล้วก็เป้าหมายชัดเจนครับคือล้มล้างตระกูลฮุน
1: ค่ะ
0: ในทางการเมืองแล้วก็เขาก็เติมเต็มในหลายๆอย่างที่ทำให้คนกัมพูชาหูตาสว่างขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์นับตั้งแต่วันที่23 ตุลาปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยคนกัมพูชาถูกปิดหูปิดตา แล้วกรอกข้อมูลด้านเดียวให้ข้อมูลด้านเดียวนะครับโดยสื่อภายใต้ตระกูลฮุนที่มีฮุนมานาเป็นคนดูแลนะครับส่วนคนที่สร้างคอนเทนต์ ให้มันเกิดความเกลียดชังเกิดอะไรสารพัดเนี่ยก็คือฮุนมานิตและฮุนมานิตเนี่ยเป็นน้องชายของฮุนมานา
1: ค่ะ
0: ก็เป็นนายทหารคนหนึ่งที่ดูแลเรื่องข่าวกรองแห่งชาติก็คนนี้แหละที่สามารถติดตามแล้วสร้างอาศัยคอนเนคชันในประเทศไทยมาสังหารนักการเมืองฝ่ายค้านที่หน้าวัดบวรได้ก็ลองนึกดูว่ามันโหดร้ายทารุณขนาดไหนนะครับก็ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าการสู้กันมา2 ระลอกคุณอ้อมหมายถึงปัญหาชายแดนกับไทยจนมีการรบพุ่งระหว่างกัน2 ครั้ง
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือครั้งหนึ่งก็คือเดือนกรกฎานะครับครั้งถัดมาก็เดือนธันวาในช่วงปีเดียวกันกรกฎาเนี่ยก็4 วันนะครับแต่ว่าเดือนธันวาเนี่ย20 วันพอดีเลยนะก็กัมพูชาก็ถูกถล่มไปเยอะนะฮะสูญเสียไปเยอะและมากขึ้นจนกระทั่งมันก็เกิดแนวเส้นที่เราใช้คำว่าแนวเส้นสีน้ำเงินที่ทหารไทยเราอยู่ทุกวันนี้ส่วนแนวเส้นสีแดงที่กัมพูชาเคยอยู่นะฮะเราได้ผลักดันพวกเขาออกไปจนเกลี้ยงแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งฝ่ายของสมรังสีเนี่ยมาเติมเต็มข้อมูลแนวเส้นสีน้ำเงินนี้โดยบอกว่าไอ้ตรงแนวเส้นสีน้ำเงินที่กองทัพไทยอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับจริงๆมันก็คือแนวเส้นที่เราบอกว่าเป็นแผ่นดินไทยนั่นแหละนะครับก็สมรังสีเขาเติมข้อมูลบอกว่ามันคือ72 พื้นที่ที่กองทัพไทยเข้าไปยึดครองกัมพูชาดินแดนของกัมพูชา72 พื้นที่แล้วสาเหตุที่ทำให้กองทัพไทยยึดได้ทั้ง72 พื้นที่ก็เป็นเพราะความล้มเหลวของการนำประเทศโดยตระกูลฮุนภายใต้ฮุนเซนก็นี่แหละมันก็เลยทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันไปทำให้คนกัมพูชาตาสว่างก็บอกว่าโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยตระกูลฮุนมันหลอกมาโดยตลอดนี่นาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ ภาพสื่อต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการไปตอกย้ําให้เห็นจริงว่ามันเป็นเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นที่เราไปสร้างเขาเรียกอะไรฮะอนุสรณ์สถานนะครับตรงเนิน350แล้วก็ตอนนี้กำลังสร้างพระพุทธรูปนะครับอยู่ตรงเนิน500เนินห้าร้อยกับช่องอันมาเนี่ยนะครับคือพื้นที่เดียวกันก็กำลังจะเสร็จแล้วก็สร้างถนนเทคอนกรีตตรงขึ้นไปตรงเนิน350นะเขาเรียกว่าถนนพระธรรมคุณน้อง
1: อืม
0: เข้าใจคำว่าถนนพระธรรมไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ธรรมะนะครับ
1: อืม
0: หมายความว่าพระสงฆ์เนี่ย
1: พระส
0: ร่ว
1: ง
0: ม
1: ฆ์
0: แร
1: ท
0: งร่วมใจกันมาทางถนนเส้นนี้
1: ำค่ะ
0: ก็เลยตั้งชื่อถนนนี้ว่าถนนพระธรรม
1: ค่ะ
0: ขึ้นไปเนิน350นะครับตรงเนิน350เนี่ยก็จะมีปราสาทตาควายแล้วเราก็จัดพิธีบวงสรวงขนาดใหญ่แล้วก็ฝ่ายของสมรังสีก็เอาภาพพวกนี้แหละคุณอ้อมไปเผยแพร่ต่อแล้วก็เติมเนื้อหาเข้าไปบอกว่านี่เห็นไหมที่ตระกูลคุณบอกว่ามันไม่ได้เสียขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยเขาบวงสรวงกันแล้วเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับมันก็ทําให้เกิดภาวะของความเขาเรียกว่าวิกฤตศรัทธาจริงๆไม่น่าจะใช้คํานี้
1: อืม
0: เพราะว่าคนกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่มีความศรัทธาต่อตระกูลฮุนอยู่แล้วเพราะเขาชนะเลือกตั้งมาเนี่ยมันคือคะแนนบังคับนะมันไม่ใช่คะแนนนิยมนะฮะก็เลยใช้คำว่าวิกฤตศรัทธาไม่ได้แต่เอาเป็นว่าก็คือไม่เชื่อถือแล้วนะครับก็คือไม่เชื่อถือแล้วก็รู้ว่าถูกหลอกมาอย่างยาวนานเพียงแต่ว่าสิ่งที่สถานการณ์ที่ฮุนเซนยังสามารถคุมได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องปากท้องประชาชนออกมาเรียกร้องไม่ได้แรงงานประท้วงขึ้นค่าแรงไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเงินที่เอาไปฝากธนาคารแล้วถอนคืนไม่ได้เพราะมันโดนอายัดและเจ๊งไปหมดแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันก็เลยทําให้เกิดวิกฤตนะสินค้าเกษตรก็ส่งออกมาไม่ได้การท่องเที่ยวก็ทรุดอีกต่างหากอะไรพวกนี้นะครับฮุนเซนอยู่ได้ทุกวันนี้โดยการใช้อํานาจของกองกําลังส่วนตัว
1: อืม
0: ที่เรียกว่า BSQ นะครับก็คือ Bodyguard Headquarters
1: ค่ะ
0: นะครับก็นั่นแหละครับก็เลยมันก็เลยทำให้จริงๆสิ่งที่ฝ่ายสมรังสีป้อนข้อมูลนะฮะให้ข้อมูลข่าวสารเข้าไปในกัมพูชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรขยายผล นะครับถ้ามองว่าศัตรูของประเทศไทยทุกวันนี้คือตระกูลฮุน
1: อ
0: เ
1: า
0: รา
1: จ
0: ก็
1: า
0: ต้
1: ร
0: อ
1: ย
0: ง
1: ์
0: อะไรนะ
1: ลืมเบรกตอน6:45เดี๋ยวไป
0: เช
1: เ
0: ิ
1: บร
0: ญ
1: กตอนนี้ยังทันนะคะสักครู่เดี๋ยวกลับมา
0: เ
1: ต
0: ช
1: ่อ
0: ิญ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ระ ับเชิญครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะคุยเรื่องตระกูลหุ่นต่ออีกนิดค่ะอาจารย์
2: ไม่มีอะไรซับซ้อนครับแล้วก
1: ค
2: ็
1: ่ะ
2: การออกมาพูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากจะดิสเครดิตอีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนนะครับแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองว่ามันไม่ใช่อย่างที่ฝ่ายสมรังสีพูด
1: ค่ะ
2: แต่จริงๆแล้วคนกัมพูชาตอนนี้นะครับเขาเชื่อเช่นนั้นแล้วก็คือว่าสมรังสีพูดอะไรคือความจริงนะครับแล้วก็ฝ่ายฮุนเซนออกมาแก้อะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเฟกนิว
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องขยายเรื่องพวกนี้ต่อนะครับว่า
1: อืม
2: ก็ตั้งธงไว้เลยครับก็คือว่าภัยคุกคามประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่คนกัมพูชานะครับ
1: ค่ะ
2: มันคือตระกูลฮุน
1: อืม
2: นะฮะที่มาคุกคามเราเพื่อที่จะสร้างบุญบารมีนะครับว่าตัวเองเนี่ยเก่งเหนือกว่าสยาม
1: ค่ะ
2: นะครับก็สิ่งที่สมรังสีพูดเนี่ยสื่อไทยเอามาขยายได้เลยครับ
1: ค่ะ
2: ครับหรืออินโฟทั้งหลายอยากจะพูดต่อก็เอามาพูดต่อได้เลยครับนะฮะยิ่งจริงๆก็อยากให้คนไทยที่พูดภาษาเขมรได้นะเอามาวิเคราะห์ขยายพวกนี้นะฮะแล้วก็แหลมเข้าไปในกัมพูชาได้เลย
1: อืม
2: ต้องทำนะฮะจริงๆผมก็ว่าจะทำอยู่หรอกเอาแค่ภาษาไทยนี่แหละพอแล้ว นะฮะคำนี้ขยมเนี่ยแจ๊คขแมติ๊กติ๊กนะ
1: ค่ะ
2: ประโอนประโอนอ้อม นะฮะแต่ถ้าคนกัมพูชาเรียกชื่อคุณอ้อมเนี่ยเขาจะออกเสียงอ้อมไม่ชัดนะ
1: อืม
2: ก็จะออกเสียงว่าคุณอ้อม
1: ออม
2: อ้อมคุณอ้อม

0: ข้าวได้ยัง
1: อืม
0: นั่นแหละครับก็
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะฮะ
1: ค่ะเอาปิดท้ายที่ข่าวนี้คราวที่แล้วเราก็เห็นระลอกหนึ่งแล้วมีอีกระลอกหนึ่งค่ะอาจารย์ที่เขาจับคนไทยในสปป.ลาวได้เนี่ยคราวนี้จับอีก101 คนที่สวรรณเขตอันนี้คนละอันกับที่ข่าวเราคราวที่แล้วใช่ไหมอาจารย์ม
0: ค
1: ัน
0: น
1: เริ
0: ล
1: ่
0: ะ
1: ม
0: อัน
1: สั
0: ค
1: บ
0: รั
1: ส
0: บ
1: นแล้วทำไมจับได้เยอะขนาดนี้นะอาจารย์เอาอีกแล้วนะคะรวบคนไทยในสวรรณเขตนะคะ101 คนใช้โรงแรมเป็นในเมืองไกลสรพรหมวิหารเปิดฐานคอลเซ็นเตอร์ค่ะอาจารย์ทำไมมันโอ้โหไม่หมดสักทีอาจารย์แล้วมันเยอะขึ้นทุกวันด้วยนะแล้วจับได้เป็นร้อยทีละร้อยเนี่ยคราวที่แล้วก็100 กว่าคนเหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะ
0: จริงๆมันก็แตกจากกัมพูชาไปคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: คือคนไทยที่เข้าไปในลาวนะฮะมีมาจากสองทางทางหนึ่งก็คือถูกปราบในกัมพูชาแล้วก็เข้าไปอยู่ในลาวอีกทางหนึ่งก็คือถูกปราบในเขตเมียวดีก็เลยข้ามมาที่ประเทศไทยแล้วก็ข้ามไปที่ลาวอีกทีหนึ่งก็คือมันเป็นจุดนัดหมายคุณอ้อมแล้วก็ที่จับได้ไทยเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแล้ว
1: อืม
0: นะโดยไม่ต้องใช้จีน
1: อัปเกรดเป็นอีก
0: น
1: ระ
0: ะ
1: ดับหนึ่ง
0: ก็
1: แล้
0: คว ือเป็นจากลูกกระจอกเนี่ยมาเป็นหัวโจกแล้วด้วยตัวเองนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ก็ภาษาไทยไม่ต้องกังวลอยู่แล้วฮะก็คุณจะสแกมใครล่ะคุณก็
1: เดี
0: ต
1: ๋
0: ้
1: ย
0: อ
1: ว
0: ง
1: น
0: ส
1: ะ
0: แก
1: อาจ
0: ม
1: ารย์ไกล
0: นะ
1: สรพรหมวิหารนี้ก็อยู่ฝั่งมุกดาหารใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ
0: น
1: ื
0: ะจ
1: ม
0: ะเป็นนครไกลสรพรหมวิหารก็
1: ค่ะ
0: ที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของท่านไกลสรสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรีนะเป็นเมืองเอกของแขวงสวรรณเขตแล้วพอท่านไกลสรเสียชีวิตนะไปปุ๊บเนี่ยก็เกิดแนวคิดที่จะยกย่องเชิดชูผลงานแล้วก็คุณงามความดีก็เลยยกระดับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเมืองคันธบุรีแล้วยกระดับขึ้นมาเป็นนครก็เลยเรียกว่านครไกลสรพรหมวิหาร
1: ค่ะ
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็วิเคราะห์เรื่องนี้นะฮะก็นครปากเซก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นนครคำไตศรีพันธุ์
1: อืม
0: นั่นแหละนะครับก็เป็นเรื่องนั้นสาเหตุก็คือว่าในที่มันทำได้อย่างนั้นนะครับก็คือเขาก็หวังนะครับก็คือว่าตราบใดที่ไม่สแกมเข้าไปในจีนคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ถูกไล่ปราบอยู่แล้ว
1: อืม
0: นะฮะแต่ทีนี้การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าฝ่ายไทยได้ประสานงานกับฝ่ายลาวเพราะว่าคนไทยล้วนๆเนี่ยนะครับแล้วรอบก่อนหน้านี้เนี่ยที่ใกล้เคียงกันเนี่ยฮะที่จับมาล่าสุดแล้วก็ส่งข้ามตรงสะพานข้ามแม่น้ำโขงหนองคายอันนั้น307 คน
1: อืม
0: บวกกับอันนี้เข้าไปอีก101 คนใช่ไหม
1: ค่ะ101 คน
0: อ่า101 คนเนี่ยก็จะข้ามตรงมุกดาหารนั่นแหละนะก็จะส่งมอบกันตรงนั้นก็พวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มสแกมเมอร์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจีนเทาอีกต่อไปนี่คือเขาเรียกว่าสแกมเมอร์แตกหลัก
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วรูปแบบอย่างนี้มันก็จะกระจายกันไปทั่วแล้วก็สังเกตดูเลยนะครับต่อไปเนี่ยก็ถ้าจับได้ไอ้พวกโรแมนซ์สแกมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกผิวดำ
1: เออโรแมนซ์สแกมเนี่ยมันก็เยอะขึ้นทุกวันนะจันเห็นออกรายการนั้นรายการนี้โดนตลอดเลยโรแมนซ์สแกมโรแมนซ์สแกมเดี๋ยวเนี้ยคนไทยทําเองก็เยอะไม่ต้องเป็นต่างชาตินะจันคนไทยทําเองก็เยอะเลย
0: ก็
1: ค
0: นั
1: ่
0: ่
1: ะ
0: นแหละก็เอ็กซ์เพิร์ทแล้วไงมีคว
1: อ
0: า
1: ื
0: มเช
1: ม
0: ี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นพวกโรแมนซ์แกมถ้าเป็นภาษาต่างประเทศอะไรพวกมาเนี่ยมันก็จะใส่โปรไฟล์ใส่รูปมาตัวเองรูปหล่ออย่างนั้น
1: โ
0: อ
1: ร
0: ย่าง
1: แม
0: นี้
1: นซ์สแกมในบ้านเราน่ากลัวกว่านี้เอารูปคนอื่นที่มีตัวตนจริงๆมาใช้อาจารย์สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วย
0: ก็นั่นแหละ
1: ค
0: ม
1: ่
0: ั
1: ะ
0: นทำอย่างนี้ได้คือมันไม่สามารถที่จะทำในบ้านได้ก็ต้องไปใช้บ้านคนอื่น
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วบ้านหลังนั้นนะฮะที่เขาไปใช้กันเนี่ยมันก็เอื้ออำนวยก็คือว่าส่วนใหญ่ไปดูได้เลยฮะมันก็จะเป็นพวกโรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับที่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ก็จะเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่มันอาจจะเจอกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็ขาดทุนเจ้าของยังไงก็ได้มาช่องมาเช่านักท่องเที่ยวไม่ไปเนี่ยก็เหมาเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นรีสอร์ทของสแกมเมอร์ พอมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือถ้าไม่มีการตามจับเนี่ยมันก็สวรรค์เลยนะครับสวรรค์ก็คือรั้วรอบขอบชิดเป็นของพวกเขาเองนะครับแล้วก็พอมันสแกมเมืองไทยเนี่ยจีนเขาไม่สนอยู่แล้วคุณอ้อมเพราะเขาไม่เดือดร้อนใช่ไหมล่ะแต่ที่จีนเขาตามปราบเนี่ยก็เพราะว่าจีนเขาเดือดร้อนเขาก็เลยตามปราบแต่ทีนี้สแกมทุกวันนี้มันเบนเข็มเบนเข็มก็คือว่าป้องกันไม่ให้จีนมาปราบตัวเองเนี่ยก็ไม่สแกมไปที่จีนไม่สแกมไปที่จีนนะครับแล้วก็หรือเกาหลีใต้นะครับถ้าเกาหลีใต้ยังเดือดร้อนอยู่เกาหลีใต้ก็ตามปราบใช่ไหมนะครับวิธีแก้มันก็ทำง่ายนิดเดียวก็คือไม่สแกมไปที่เกาหลีใต้ มันยังมีอีกหลายประเทศในโลกนี้ให้สามารถสแกมได้แล้วก็อยู่ใกล้ที่สุดก็คือไทยนี่แหละนะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: รับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไทยที่จับได้เนี่ยพูดได้เลยครับ100%ครับไม่ใช่เหยื่อนะครับแต่เป็นมืออาชีพแล้วและไม่ใช่ลูกจ้างนะเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันที่ทำมาหากินด้วยกัน
1: ค่ะ
0: หลังจากสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานกับจีนเทาเนี่ยก็เรียกว่า
1: วิ
0: แต
1: ช
0: ก
1: ามาได้วิชามารมาเรียกวิชามารเต็มเต็มเลยนะอาจารย์แบบน
0: ก
1: ี
0: ็
1: ้
0: เรียกว่าก็เรียกว่ายกระดับ
1: ค่ะ
0: นะครับจากลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจ
1: แล้ว
0: ก
1: เมื
0: า
1: ่อ
0: ร
1: ไหร่มันจะหมดอ้าวแต่เวลาตอนนี้มันจะหมดแล้วอาจารย์เดี๋ยวขอคุยเรื่องสแกมเมอร์อีกนิดนึงให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีแล้วยิ่งจับได้ปริมาณเยอะๆแบบนี้แต่มันก็ยังจับได้เรื่อยๆค่ะอาจารย์
0: ครับครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อช่วงนี้นะคะอาจารย์ค่ะก็เมื่อกี้ยังค้างเรื่องของสแกมเมอร์อีกนิดค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมีข่าวจับได้เป็นหลักร้อยเนี่ยติดต่อกัน2 สัปดาห์แล้วค่ะอาจารย์ถามว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปในอาเซียนสักทีค่ะเอาอาจารย์มาหรือยังเอ่ยอาจารย์ยังไม่มานะคะเดี๋ยวติ
1: ไ
0: ด
1: ด้ยิน
0: ม
1: ไ
0: า
1: หม
0: แล้
1: คว รับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ก็คือพวกที่มันเป็นอยู่นี่มันคือสแกมเมอร์แตกหลังคุณพ่อ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้ไปยึดโยงกับ 14K อีกแล้วก็คือทำเองพอทำเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างที่เราเรียกว่าสแกมเมอร์แตกหลังก็คือไปสร้างรังใหม่ของใครของมัน
0: ค่ะ
1: กับกลุ่มของใครของมันจะไม่ได้ยึดโยงซึ่งกันและกันเพราะทุกคนมีความชำนาญการมีเทคนิคมีเครือข่ายอะไรของตัวเองอยู่แล้วเดิมนะฮะมันก็เอาวิชาความรู้ที่มันเรียนรู้จากจีนเถานั่นแหละเอามาใช้นะฮะก็พอทำของใครของมันเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่พอมันกระจัดกระจายมันก็ต้องอยู่ที่การที่เราจะต้องติดตามโดยการใช้เทคโนโลยีติดตามตัวของกลุ่มเหล่านี้ว่าศูนย์บัญชาการอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนที่เราตามจับได้นี่แหละกรณีที่จับได้ที่สวรรณเขตเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าเราก็ได้แหล่งที่มาก็คือว่ามันมีคนไทยถูกสแกมพวกนี้หลอกนะครับเราก็จับสัญญาณได้มันมีเครือข่ายพวกการสื่อสารมาจากตรงนั้นจุดนั้นจุดนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราใช้เทคโนโลยีในการติดตามอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับก็นี่คือวิธีหนึ่งนะครับก็ต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็สแกนให้ครบถ้วนแล้วก็ประสานข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับและที่เราเขาต้องจับด้วยเนี่ยก็เพราะว่าณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่สแกมแค่คนไทยคนลาวก็ถูกสแกมนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในคนลาวที่อยู่ในระบบของรัฐรวมไปถึงหน่วยธุรกิจร้านค้าอะไรต่างๆนักธุรกิจอะไรพวกเนี่ยมันเชื่อมโยงใน e-banking กันหมดแล้วคุณน้องมันก็เลยหลอกกันได้หลอกขายของหลอกซื้อของหลอกลงทุนนะฮะหลอกทุกเรื่องทองคำในลาวมีปัญหาเรื่องนี้นะตอนนี้ก็คือหลอกให้มาลงทุนซื้อทองคำเขาเรียกว่าซื้อทองคำล่วงหน้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็ซื้อทองลงทุนเนี่ยก็ได้จริงนะคุณอ้อมแต่มันได้จริงในห่วงเวลาที่มันสเกลมันยังไม่ใหญ่แต่พอสเกลมันใหญ่ขึ้นนะครับก็คืออย่างเริ่มแรกเนี่ยก็คือมันก็ได้จริงนะก็ประมูลทองคำซะเอาขายให้มันถูกกว่าในราคาตลาดหน่อยนึงนะก็ได้ทองจริงก็มีการส่งมอบจริงก็เหมือนเวลาคุณอ้อมเห็นนะตลาดทองมันบาทละสมมติว่ามัน70,000ใช่ไหมก็ในการหลอกเนี่ยเครือข่ายเนี่ยก็บอกว่าเอาเนี่ยอันนี้มันเป็นทองคําเก่าเก็บนะครับอยากจะได้เงินสดไม่อยากจะอะไรเนี่ยมาประมูลกันอะไรพวกเนี่ยมันก็จะเล่นการประมูลจากราคาที่ต่ํากว่า70,000นะอาจจะเริ่มที่60,000สมมุตินะครับมันก็สู้กันมาจนบางทีเนี่ยก็คือไอ้คนที่สู้ราคามันก็คือพวกหน้าหมานะครับส่วนไอ้คนประมูลสุดท้ายเนี่ยนั่นแหละคือเหยื่อไอ้หน้าม้ามันก็เอาเนี่ยชั้น69,000นะครับไอ้คนประมูลที่อยากได้เพราะมันยังไงมันก็ถูกกว่า70,000ใช่ไหมล่ะเอางี้ฉันก็69,500ก็แล้วกันอย่างน้อยก็ได้กําไรบาทละ500อะไรพวกนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีวิธีการแบบนี้แล้วก็คนที่เป็นเหยื่อก็จะเป็นคนที่ได้ทองอันนี้ไปแล้วก็ถ้าวันแรกเนี่ยมันมีอยู่10 คนที่ได้อันนี้ข่าวมันก็จะกระจายไปทั่วใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: พอมันกระจายไปทั่วปุ๊บคนลาวก็แห่กันมาดูอันนี้ได้จริงประมูลได้จริงแล้วถูกกว่านะครับแล้วไอ้คนที่เคยได้นะอาจจะได้10 บาทในวันแรกโลภสิครับทีนี้ฉันอยากได้100 บาท นะครับในวันที่100 บาทนี่แหละนะครับทั้งทองก็ไม่ได้นะฮะเงินตัวเองก็หายนี่คือระบบและกระบวนความที่มันกำลังเกิดขึ้นในลาวตอนนี้นะครับส่วนถ้าเป็นสแกมเมอร์จีนนะฮะวิธีการป้องกันตัวของสแกมเมอร์จีนที่อยู่ในลาวและกัมพูชาทุกวันนี้ก็คือไม่สแกมกลับไปที่จีนฮะแล้วก็สร้างมันมาอยู่นานมันก็เอ็กซ์เพิร์ทใช่ไหมล่ะแล้วก็ยังคงรวบรวมกับแก๊งเดิมภาคภาษาอื่นๆ

0: มีกี่สัญชาติที่อยู่ในกลุ่มมันก็สแกมไปประเทศเหล่านั้นป้องกันตัวโดยไม่สแกมไปที่จีนเพื่อที่จีนจะไม่เดือดร้อนถ้าจีนไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่ตามมาปราบอยู่แล้วคุณน้องนั่นนะครับก็เสรีเลยครับทั่วอาเซียนนี่คือกระแสของสแกมเมอร์ที่เป็นอยู่ณเวลานี้แล้วการป้องกันนะครับอันนี้เรียนรู้จากจีนนะจีนเขาป้องกันทุกวันนี้ก็คือว่าเขาปฏิบัติจริงก็คือเรื่องของซิมนะครับหนึ่งคนหนึ่งซิมเท่านั้น
1: ค่ะ
0: หมายความว่าคนจีนทุกวันนี้มีสิทธิ์แค่ซิมเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: ยกเว้นคุณเป็นบริษัททั้งร้านคุณก็ต้องมีการแจกแจงนะครับว่าเอาซิมเนี่ยไปใช้ในกิจการใดนะครับแล้วในกิจการนั้นๆนะผู้ที่มีตําแหน่งอะไรที่ถือซิมนี้อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมันมีระบบวิธีแบบนี้ถ้าเป็นบริษัททั้งร้านนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลหนึ่งคนหนึ่งซิมเท่านั้นนั่นคืออันหนึ่งอันที่สองที่จีนใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือหนึ่งคนหนึ่งบัญชีธนาคาร
1: หนึ่ง
0: หม
1: ซ
0: าย
1: ิม
0: ค
1: แ
0: ว
1: ล
0: า
1: ะ
0: ม
1: หน
0: ว
1: ึ่
0: ่
1: ง
0: า
1: บัญชีธนาคาร
0: ใช่หมายความว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปิดบัญชีกับเขามันมี10 ธนาคารมันไม่จําเป็นที่จะต้องมี10 บัญชี
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็น e-banking แล้วนะฮะพอมันเป็น e-banking แล้วเนี่ยคุณมีแค่ธนาคารเดียวคุณก็ทําธุรกรรมกับทุกธนาคารได้นะครับเนี่ยจีนเขาเริ่มใช้อันนี้มาเป็นปีแล้วนะครับหนึ่งซิมหนึ่งคนละหนึ่งซิมแล้วก็คนละหนึ่งบัญชีธนาคารมันเพื่อป้องกันอะไรนะป้องกันบัญชีม้า
1: ค่ะ
0: ก็ทุกวันนี้เรามีปัญหาบัญชีม้าใช่ไหมล่ะก็คืออัตราสงตราสีตราสารโดนหลอกเอาบัตรประชาชนไปนะก็ไปเปิดกับ10 ธนาคาร20 ธนาคารเอาทั้งที่แกมีรายได้วันละไม่ถึง200แต่แกมีบัญชี20 บัญชีคุณลองไปลองนึกดูนะครับอันนี้มันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของธนาคารด้วยนะก็คือภาครัฐก็ต้องขอความร่วมมือไปที่ธนาคารว่าอย่าเห็นแก่การให้มีบัญชีเยอะนะครับคือธุรกรรม e-banking เนี่ยหรือไอ้ค่าธรรมเนียมการโอนการทำธุรกรรมอะไรเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะฮะก็เพิ่มในด้านพวกผลประโยชน์ด้านนี้มากกว่าที่จะไปเพิ่มที่บัญชีธนาคารจำนวนมันนะครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้แต่อีกอันนึงซึ่งจีนใช้แล้วและได้ผลก็คือการใช้ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่การตามจับกลุ่มพวกสแกมเมอร์ในอดีตสะสมมาเรื่อยๆหมายเลขนี้หมายเลขนี้เป็นของแก๊งแน่นอนนะเป็นสแกมเมอร์แน่นอนนะมันก็จะเรคคอร์ดไว้ในระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า Big Data แล้วให้คนที่มาทำหน้าที่จัดการคัดกรองบัญชีเหล่านี้นะครับข้อมูล Big Data เหล่านี้ก็คือ AI มีประโยชน์ตรงไหน AI มาใช้ประโยชน์ก็คือว่าผมยกตัวอย่างเช่นปกติคุณอ้อมโทรหาผมมันก็เป็นเรื่องปกติแต่อยู่มาวันหนึ่งคุณภูเบศโทรหาคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม่ปกติสมมติอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: AI ก็จะตัดให้เลยว่าภูเบศคือสแกมเมอร์นะครับ
1: อืม
0: นะครับก็เพราะมันเป็นเบอร์ที่แปลกประหลาดใช่ไหมล่ะก็เหมือนทุกวันนี้แหละฮะก็คืออย่างแม้กระทั่งเรามีเบอร์ที่เรคคอร์ดไว้นะครับเพราะว่าติดต่อกันเป็นประจำอะไรพวกนี้เราก็จะมีชื่อนะครับบันทึกเป็นชื่อนั้นชื่อนี้อยู่แล้วแต่ถ้ามีโทรมาปุ๊บนะมันโชว์เป็นหมายเลขซึ่งเราไม่คุ้นเคยณปัจจุบันนี้คนไทยทำยังไงฮะเสี่ยงดวงรับหรือไม่รับ
1: ก็ต
0: เ
1: ้
0: ห
1: อ
0: ็
1: ง
0: นไห
1: เ
0: ม
1: สี่ยงดวงรับอาจารย์
0: นั่นแหละแต่ AI เขาจะตัดทิ้งให้เลยไม่ต้องเสี่ยง
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องรับหรือถ้าอยากจะติดต่อกันจริงๆอย่างเช่น ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณภูเบศก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ผมโทรหาคุณพี่อ้อมไม่รับเลยอาจารย์ช่วยแจ้งให้หน่อยผมก็จะโทรบอกคุณอ้อมใช่ไหมล่ะบอกว่านี่นะภูเบศเขาเบอร์นี้เบอร์นี้เขาจะโทรหาเขามีธุรกิจมีอะไรจะคุยด้วย
1: ค่ะ
0: มันก็ใช้วิธีนี้ได้นั่นแหล
1: ก็
0: ะค
1: ย
0: ร
1: ุ
0: ั
1: ่
0: บ
1: งยากไปอีกนะ
0: ไม่ยุ่งยากหรอกนะฮะมันจะยุ่งยากยิ่งกว่าถ้าถูกหลอกนะครับนี่คือจีนเขาทำอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ในประเทศจีนในสแกมมันไม่หยุดนะมันก็มีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มสแกมเมอร์ก็คือการขโมยซิม เป็นอาชีพใหม่
1: โอ้
0: นะขโมยซิมแล้วมีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีเทคนิคนะมีคู่สงคู่สายทำเสมือนหนึ่งว่าถึงจะก็คือส่งหมายความว่าผมในแก๊งเนี่ยมันขโมยซิมผมไปยกตั
1: ค
0: ว
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ย่างมันก็จะขายให้พวกกลุ่มสแกมเมอร์
1: ค่ะ
0: บอกว่าเบอร์นี้นะโทรไปได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะไปสืบค้นประวัติได้ซิมนี้เนี่ยโทรหายใครบ้างในอดีตแล้วมันก็โทรกลับไปนะครับ
1: ค
0: แ
1: ่
0: ต
1: ะ
0: ่ไม่ได้โทรไปในเจตนาว่าคิดถึงนะนะครับก็โทรไปก็คือฉันจะขอตังค์ไป
1: เมื่
0: ใช
1: อ
0: ้
1: กี้เรายังไม่ได้เบรกทุ่ม10 นาทีใช่ไหมอาจา
0: อ
1: ร
0: ้
1: ย
0: า
1: ์
0: วอีกแล้
1: อ
0: ว
1: ้าว
0: โอ
1: เบ
0: เ
1: ร
0: ค
1: กเบร
0: ค
1: ก
0: รับ
1: ก่อนเบรกก่อ
0: เ
1: น
0: จ
1: นะคะ
0: คร
1: ส
0: ั
1: ับ กครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะอาจารย์เอากลลวงแก๊งสแกมเมอร์มาเผยต่อค่ะอาจารย์
0: ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็อย่าให้เขาขโมยซิม
1: ค่ะ
0: นะฮะวิธีแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าถูกขโมยก็ต้องรีบแจ้งอายัดนะครับทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ขโมยไปแล้วไปเลยนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันแค่ขอช่วงเวลา
1: ขอช่วงเวลา
0: ช่วงเวลาก็หมายความว่ามันขโมยไปได้อยู่ในเงื้อมมือมันสัก5 ชั่วโมงกว่า
1: ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: คุณอ้อมจะรู้ตัวใน5 ชั่วโมงนั้นมันปฏิบัติการไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนึกออกไหมก็คือมีคุณอ้อมติดต่อใครบ้างมันก็จะต่อไปทั่วถึงเลย เนี่ยตอนนี้ฉันกำลังเดือดร้อนนะประมาณนี้เลยเนี่ยนะครับฉันมีทองคำอยู่ประมาณนี้ช่วยโอนมาให้หน่อยแล้วมารับทองนัดเจอกันอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีหลายวิธีการที่จะทำแล้วก็ทุกคนเขาก็สนิทอยู่แล้วถึงมีเบอร์ที่เรคคอร์ดระหว่างกันใช่ไหมล่ะ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็พออย่างนี้เดือดร้อนจริงแฮะอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็โลภด้วยแหละอยากได้ทองคำก็คือทองคำมันบาทละ70,000ก็จะบอกว่าเนี่ยฉันมีอยู่10 บาทเนี่ยขอสัก600,000ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาทองคำไปจำไว้ให้นะครับมีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยจะไปซื้อคืนแต่ซื้อคืนในราคาบาทละ70,000อะไรเงี้ยเป็นต้นคุณนอก
1: ค่ะ
0: นะก็เป็นธรรมดานะครับคนโลภย่อมเป็นเหยื่อของคนที่ขี้โกงอยู่แล้วนะฮะ มันก็จะเป็นเยี่ยงนั้นแล้วก็ถ้ามันปฏิบัติการได้ใน5 ชั่วโมงกว่าที่คุณอ้อมจะรู้ตัวว่าเบอร์ตัวเองเนี่ยถูกสแกมไปนะฮะก็คือสแกมซิมไปแล้วเนี่ยแล้วก็สแกมก็เอาไปสแกมต่อเนี่ยนะครับมันก็ทำรอบของมันได้สมมุติว่าร้อยปฏิบัติการเนี่ยมันอาจจะสำเร็จสัก20%นะโอ้เหลือเฟือแล้วคุณอ้อมนะครับผมเคยไปเห็นข้อมูลนะข้อมูลก็คือว่าไอ้คนที่ขโมยซิมเนี่ยได้รับค่าตอบแทนในเมืองจีนช่วงนี้นะ1 ซิมคือ1,000 หยวนเนี่ยสมมติว่ามันขโมยได้สัก10 ซิมเนี่ยมันก็หาเงินได้วันละ10,000 หยวนแล้วนะ นะครับส่วนไอ้คนที่ปฏิบัติการเนี่ยนะครับมันได้มากกว่านั้น

0: ชั่วโมงปฏิบัติการได้เท่านั้นเท่านี้นะผลตอบแทนเนี่ยโอ้อาจจะเป็นอาจจะแค่ซิมเดียวเนี่ยมันสามารถหลอกเงินได้เป็นแสนหยวนนะคุณอ้อม
1: อ๋อ
0: มันก็เลยคุ้มค่าของมันนะครับก็นั่นแหละครับแล้วลองนึกดูนะในจีนเนี่ยมันมีประชากร1,400 ล้านคนไปขโมยซิมได้สัก10%เนี่ยมัน10%ของ1,400 ล้านมันคือเท่าไหร่ล่ะมันก็คือ140 ล้านซิมที่ถูกขโมยไปนะครับจีนเขาก็เลยป้องกันแบบนี้นะครับก็คือว่าเมื่อซิมคุณหายเนี่ยคุณต้องแจ้งนบัตรดล
1: อืม
0: นะครับแล้วก็ให้หมั่นตรวจตาเพราะว่าปกติคนเนี่ยมันก็ดูจอโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าถูกขโมยซิมเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรผิดปกติอยู่ในระบบของโทรศัพท์อยู่แล้วนั่นแหละครับในจีนเป็นเรื่องนั้นแต่ในไทยนะฮะทุกวันนี้หรือในอาเซียนด้วยกันอ่ะมันต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบแล้วที่สำคัญนะครับมันต้องมีมาตรการก็คือว่าเจ้าของอาคารสถานที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนนะครับที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันควรมีมาตรการอย่างเดียวกันนะครับก็คือว่าอาคารสถานที่ไหนที่มีคนต่างชาติไปเช่าอยู่เป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยก็แล้วแต่แล้วอยู่นาน
1: อื
0: นะคร
1: ม
0: ับอยู่นานหรือมาบ่อยนะครับเจ้าของอาคารสถานที่เหล่านี้ต้องมีหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่านั่นก็คือท่านกำลังให้สถานที่กับสแกมเมอร์อยู่
1: อืมอืม
0: ก็ต้องส่งข้อมูลเหล่านี้ครับให้กับตำรวจก็คือช่วยกันสังเกตสังกาคือเรื่องพวกนี้มันจะไปพึ่งในเรื่อง AI เรื่องเทคนิคเรื่องอะไรยังไม่ได้อย่างเดียวนะฮะมันต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตาด้วยอะไรที่มันผิดปกติเหมือนเคสที่เกิดขึ้นนะโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในน่าจะเป็นแถวแถวชลบุรีและภูเก็ตนี่แหละคือมันมีการไปเช่าห้องของโรงแรมแล้วก็ไปบ่อยมากนะครับเว้นวรรคก็คือ3 วันไปครั้ง4 วันไปครั้งเนี่ยคุณต้องแล้วทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็คือขออยู่ห้องเดิม
1: อืม
0: ถ้าปกติคุณต้องไปพักโรงแรมเดิมเนี่ยจะเรียกร้องว่าอยู่โรงห้องเดิมไหมล่ะ
1: คือถ้าม
0: ันก็แล้วแต่ว่า
1: ก็แล้ว
0: ห
1: แ
0: ้
1: ต
0: อง
1: ่
0: ไหน
1: ใช
0: บ้า
1: ่
0: นฉันก็อยู่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ากรณีนี้ก็คือว่ายืนยันนะฮะนั่งยันแล้วเนี่ยฉันอยากอยู่ห้องเนี้ยฉันอยากอยู่ห้องเนี้ย
1: ต้อ
0: น
1: ง
0: ั่น
1: เ
0: แ
1: ด
0: หล
1: ิ
0: ะคร
1: ม
0: ับให้สงสัยไว้ก่อนครับว่าในห้องนั้นมันมีการซุกซ่อนอุปกรณ์สื่อสารของสแกมเมอร์อยู่นี่แหละคือสิ่งที่
1: โร
0: ม
1: ง
0: ั
1: แร
0: น
1: มก็เข้าไปตรวจหน่อยเนาะอาจารย์เจ้าของ
0: ก็
1: โร
0: เจ
1: ง
0: ้า
1: แร
0: ของ
1: ม
0: โรงแรมนั่นแหละก็ต้องทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องมีความสงสัยนะครับต้องมีการตื่นตัวอยู่เสมอว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับก็อย่างที่ผมพูดสักครู่นี้ก็ปรากฏว่าเจ้าของโรงแรมนี้ก็แจ้งตำรวจแล้วก็เจ้าพนักงานก็ไปตรวจปรากฏว่าอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยมันซ่อนไว้ที่ฝ้าเพดาน
1: อ๋อ
0: ของห้องนั้นนะครับแล้วอุปกรณ์นั้นมันก็ใช้งานได้ตลอดเวลานะคุณอ้อก็คือว่าตัวถึงตัวคนไม่อยู่แต่ว่าการสื่อสารเนี่ยมันอยู่อีกที่หนึ่ง
1: อื
0: แต่
1: ม
0: คนที่ไปคุมระบบเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าสมมติว่านี่แหละฮะอย่างกรณีเจ้าของโรงแรมเนี่ยพอเขาไปตรวจก็เจออุปกรณ์แต่เขาก็ไม่เจอไอ้คนทําใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็ถูกจับไม่ได้มันก็จะรู้ตัวนะพอมันออกมาเป็นข่าวมันก็หนีไปที่ใหม่นะฮะมันก็ไปทําที่ใหม่ของมันไปเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้มันไม่ใช่ขบวนการใหญ่นะครับมันคือสแกมเมอร์แตกหลัง
1: ค่ะ
0: เป็นอาชีพอิสระมากขึ้น
1: อืม
0: อ่ะประมาณนั้น
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็ได้ขอเจาะลึกเรื่องสแกมเมอร์สักนิดหนึ่งก่อนจะเข้าซีรีส์นะคะอาจารย์มาถึงซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาหกรรมนี้ต่อกันเลยค่ะอาจารย์
0: นะก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงร้านช้างไปแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: มาอีกร้านหนึ่งได้ไหมร้าน
1: ร้าน น
0: าน
1: า
0: ร้านนาเนี่ยถ้าย้อนไปนะฮะก็คือลูกของขุนบรมท่านหนึ่งนะฮะที่มาสร้างลงหลักปักฐานไว้ก็คือท้าวคำผงนะครับแล้วก็ต่อมาท้าวคำผงเนี่ยก็คือบรรพบุรุษของพญามังลายหรือเมงลายนะครับ ในแล้วแต่จะออกเสียง

0: นะครับเพราะว่าภาษาในห้วงเวลานั้นอาจจะมังหรือเม็งนะครับมันก็คือแปลว่าเมืองนะพระยาแห่งเมืองไรนะครับประมาณนั้นนะฮะ สมัยก่อนนะฮะในพระยามังรายเนี่ยก็จะสืบทอดแล้วก็ถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์ที่รวบรวมนะฮะแว่นแคว้นต่างๆทุกวันนี้ก็คือในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยนะฮะให้เป็นอาณาจักรเดียวกันก็เลยได้เรียกว่าล้านนานะฮะล้านนานะครับหรือบางคนเขาก็เรียกว่าฮิรันนครเงินหยางใครได้ยินชื่อนี้ไหม
1: เลยค่ะ
0: นะฮะฮิรันนครเงินหยางนะครับก็มีกษัตริย์ที่ต่อเนื่องกันมาก็ยาวนานอยู่นะก็เอาเป็นว่าสร้างเมืองเชียงรายขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือเมื่อปีพ.ศ. 1805กี่ปีมาแล้วล่ะทุกวันนี้มัน2569นะฮะก็ลองนึกดูบวกเอาลบเองนะครับนะฮะตรงนั้นนะฮะก็เริ่มตรงไหนล่ะก็เริ่มมาก็คือสร้างขึ้นมาเป็นไปควบรวมเมืองฝางเข้ามานะฮะควบรวมเมืองฝางเมื่อปีพ.ศ. 1816นะครับแล้วก็ควบเมืองคนพื้นถิ่นเขาออกเสียงเป็นสแวร์จริงๆผมเชื่อว่ารากนี้มันมาจากคำว่าชเวซึ่งเป็นภาษาหมอนแปลว่าทองคำที่พม่าออกเสียงว่าสุยนะครับเหมือนเราไปเรียกชเวดากอมภูเขาทองที่ย่างกุ้งนั่นแหละอันนั้นที่เราออกเสียงเป็นชเวดากอมเนี่ยเราออกเสียงตามภาษาหมอนนะฮะชเวแปลว่าชเวแปลว่าทองดากอมแปลว่าภูเขาเพราะนั้นชเวดากอมก็แปลว่าภูเขาก็เมืองทองเนี่ยฮะเมืองชเว ก็ควบรวมเข้ามานะฮะ ประธานโทษปีพ.ศ. 1826แล้วถัดมานะฮะก็ควบรวมเข้ามาอีกเขาเรียกว่าเวียงกุมกามเวียงกุมกามก็ปีถัดมาจากนั้น3 ปีนะฮะก็คือพ.ศ. 1829แล้วก็มายึดเอาฮลิขุนชัยปีพ.ศ. 1835ต่อมาก็ยึดเอาลำปางลำปางชื่อเดิมของลำปางเนี่ยเขาเรียกอะไรคุณน้อมจำได้ไหม
1: เขลางนครค่ะ
0: น่าใช่เขลางนครก็ควบรวมเข้าไปนะฮะเมื่อปีพ.ศ. 1839นั่นแหละก็ควบรวมทั้งฝางทั้งชแวทั้งเวียงกุมกามหลิพุนชัยลำปางเข้ามาก็เลยมาสถาปนาเป็นล้านนาท
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: เมืองเจียงใหม่เจ้าเนี่ยแหละนะครับชื่ออย่างเป็นทางการของเชียงใหม่คุณน้องจำได้ไหม
1: นครเชียงใหม่อาจารย์
0: ก็เรียกว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับก็ปีพ.ศ. 1839เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือมีอาณาเขตถึง57เมืองในสมัยพระยามังลาย57เมืองนะครับก็คือนึกอย่างนี้นะครับเวลาเรานึกถึงว่าอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน57เมืองหมายความว่าในด้านทิศเหนือนั้นนะครับไปจนถึงเชียงรุ่งเชียงตุงนะครับอย่างเพลงที่เปิดให้ฟังสักครู่เนี่ยก็จะเป็นเพลงสำเนียงของพี่น้องไทยใหญ่ก็คือเชียงตุงนะฮะเชียงรุ่งก็จะเป็นพี่น้องไทยรื้อนี่คือภาคเหนือของนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่นะครับทางตะวันออกเนี่ยครับมาจรดที่แม่น้ำโขงฮะก็จะมีข้อยกเว้นนะฮะก็คือตอนสมัยนั้นยังไม่รวมพะเยาน่านและแพร่นะพะเยาน่านและแพร่นี้ยังเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระนะครับส่วนทางใต้ก็คือเขลางนครและทางทิศตะวันตกนู่นแหละครับไปจรดผู้กามนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวมาแล้วเมื่อน่าจะ2 ปีที่แล้วเนาะสองฮะประมาณ2 ปีเกือบ2 ปีที่แล้วนะครับไปจรดที่ผู้กามนะฮะผู้กามเนี่ยพี่น้องมอญเรียกว่าอังวะนะผู้กามเนี่ยเป็นภาษาคนสยามเรียกแต่ถ้าคนพม่าเรียกผู้การเขาเรียกว่าประ

0: กันแต่คืออันเดียวกันนะฮะก็จริงๆมันก็คือช่วงที่ทางทิศตะวันตกนี่ก็จะมาบรรจบนะต่อจากสุโขทัยนะฮะในยุคของพ่อขุนรามนะครับก็ในยุคของพ่อขุนรามเนี่ยก็จะอยู่ในห่วงเดียวกันกับพญาเมงรายนะฮะพญาเมงรายก็สมบูรณ์แบบแล้วก็ควบรวมได้อย่างทั่วถึงก็1843ในขณะที่พ่อขุนรามขึ้นครองราชเนี่ยน่าจะปี1841มั้งคะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าต่อมานะฮะด้วยความสัมพันธ์อันดีอะไรสารพัดนี่แหละครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าพระยามังลายพระยางำเมืองนะพระยางำเมืองเนี่ยก็คือเป็นกษัตริย์ของพะเยาแล้วก็พ่อขุนรามทั้งสามพระองค์นี้นะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันที่เมืองละโว้ละโว้ทุกวันนี้ก็คือลพบุรีนั่นแหละนะครับแล้วก็ทั้งสามพระองค์นี่นะครับก็คือพระยามังลายพระยางำเมืองแล้วก็พ่อขุนรามจึงถือว่าเป็นสหายร่วมน้ำสาบานกันก็เลยเกิดอาณาจักรที่ใหญ่ไพศาลแล้วก็เป็นมิตรซึ่งกันและกันนะฮะมีอะไรก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันสุโขทัยเนี่ยก็เป็นอาณาจักรที่นั่นแหละฮะใครไข้ค้าช้างค้าใครไข้ค้าม้าค้าอะไรเนี่ยฮะก็จะอยู่ในยุคพวกนี้ถ้าสนใจให้ย้อนกลับไปที่ซีดีกว่าจะเป็นขวานทองตอนกว่าจะเป็นขวานทองนี้ก็40 สัปดาห์มั้ง40 เสาร์นะครับมีซีดีนี้แหละนะอารยะอุษาคเนย์เนี่ยนะฮะยาวที่สุดแล้วตอนนี้ตอนที่เท่าไหร่คุณน้อง44ไหม
1: 44ค่ะ
0: โอเคน่าจะถึงสิ้นปีนะ ก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่านับตั้งแต่พระองค์นะครับพระยามบังไลก็ทอดมาเลยนะครับก็คือตั้งแต่ปี1805เนี่ยนะครับพระองค์ก็เสด็จสวรรคตนะฮะเมื่อปีพ.ศ.1854แล้วก็ต้องถือว่าเป็นกษัตริย์ที่พระชนมายุยืนมากนะถ้าเป็นในสมัยโบราณถึงพระองค์อยู่ถึง73 พรรษานะครับก็คือครองราชเนี่ยก็เกือบ50 ปีนะ49 ปีที่ของราชแล้วต่อมานั่นแหละฮะก็มีการศึกกับผู้กามเกิดขึ้นนะฮะมีกบฏมีสงครามก็เรียกว่าพระยาชัยสงครามเกิดขึ้นเมื่อปี2101แล้วก็ถูกพม่าตีแตกนะครับพอถูกพม่าตีแตกนี่แหละ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

น้ำมันก็แพงแต่ถ้าน้ำมันใกล้หมดเราจะทำยังไงอย่าตื่นตระหนกแล้วช่วงนี้ร้อนก็ร้อนจะกันแดดทั้งทีเอ้าเจอปลอมซะอย่างนั้นฮ่าทุนไอไทยแลนด์กับปูโลเบียวยูวีดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบากับคำคืนวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2569เครื่องสำอางปลอมไม่ได้หมายถึงเครื่องสำอางที่มีราคาถูกเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงเครื่องสำอางที่ไม่มีคุณภาพและเครื่องสำอางที่ไม่ผ่านการรับรองจากอย.หรือองค์การคณะกรรมการอาหารและยาหรือเครื่องสำอางที่มีเคมีต้องห้ามที่เขาห้ามใช้ในเครื่องสำอางพวกสารประหลอดหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำๆแต่กลับมาอวดอ้างสรรพคุณส่วนประกอบในเครื่องสำอางซึ่งปัจจุบันนี้คนเราก็ให้ความสำคัญกับเทรนด์การดูแลสุขภาพผิวใบหน้าตัวเองให้ดูอ่อนวัยมากขึ้นทีนี้ผู้ผลิตเครื่องสำอางเองก็พยายามที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภคเห็นว่าไอ้เครื่องสำอางของเขานั่นน่ะมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้ได้กับทุกกลุ่มทุกวัยทุกเพศไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวรวมไปถึงผู้บริโภคเองเขาก็ต้องการที่จะดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายตัวเองโดยเฉพาะสุขภาพผิวแต่เราก็อย่าเห็นแก่ราคาสินค้าที่ถูกเพราะเครื่องสำอางดีๆบางทีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงหรอกค่ะแต่ถ้าเราดันเลือกเครื่องสำอางที่มีราคาถูกมากเกินไปหรือเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีโปรโมชั่นถูกมากจนน่าสงสัยอันนี้อาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะจ๊ะเพราะของทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนของมันใช่ไหมการผลิตเครื่องสำอางมันก็ต้องมีต้นทุนถ้าเราอยากจะได้ของดีมีคุณภาพเขาก็ต้องใช้วัตถุดิบที่มีราคาเหมือนกันยิ่งเฉพาะเกิดมีการโฆษณาว่าโอ้ยลดราคาพิเศษ 80-90% เลยอันนี้ควรจะต้องสงสัยในผลิตภัณฑ์นั้นๆซะแล้วล่ะเพราะเราไม่อาจรู้เลยว่าไอ้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางเหล่านั้นมันเป็นของแท้หรือของปลอมกันแน่แล้วในปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนี่มันขยายตัวเพิ่มฐานผู้บริโภคก็เลยมีผู้ผลิตหลายเจ้าค่ะเจริญเติบโตสร้างผลประโยชน์ผลกำไรให้กับตัวเองบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรืออาจจะจงใจให้ผู้บริโภคเป็นเหยื่อก็ได้ทีนี้ละแย่เลยเพราะนอกจากเราใช้แล้วจะเสียเงินเสียทองยังเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพใบหน้ารวมถึงอาจจะส่งผลเสียถึงชีวิตได้นะสิก็จากข่าวค่ะจากข่าวเลยนะฮะหลังจากที่เขามีการทดสอบค่า SPF ของครีมกันแดดจาก20แบรนด์ของอินฟูทั้งหลายปรากฏว่าหลายแบรนด์เลย SPF PA มันไม่ตรงฉลากแล้วผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลในโลกออนไลน์พวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยบางคนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสินค้าของผู้บริโภคนะคะเพราะความเชื่อใจก็เลยทำให้ผู้บริโภคบางทีก็ละเลยการตรวจสอบเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาซื้อมาใช้โดยเฉพาะครีมกันแดดค่ะเพราะครีมกันแดดนั้นถือว่าเป็นสินค้าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องใช้บ่อยโดยเฉพาะในสภาพอากาศเมืองไทยเนาะนี่เขาก็เลยมีการตรวจสอบโดยคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีอินฟูเป็นเจ้าของหรือเป็นพรีเซนเตอร์และเลือกที่มียอดผู้ติดตามเกิน 100,000 คนและความนิยมของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเขาก็ทำการส่งตัวอย่างวิเคราะห์เข้าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสากลทดสอบการแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดดปรากฏจากการทดสอบพบว่าบางตัวมีค่า SPF ไม่ตรงกับที่แสดงไว้บนสลากครีมกันแดดเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมแต่อย่าไปซื้อให้มันกลายเป็นโทษกับหน้าของเราซึ่งประโยชน์ของครีมกันแดดหลักๆเลยคือมันป้องกันผิวจากรังสี UV เพราะรังสี UV เนี่ยตัวแสบ
รังสี UV จากแสงแดดเป็นสาเหตุหลักของริ้วรอยฝ้ากระและมะเร็งผิวหนังครีมกันแดดอย่างน้อยมันก็ช่วยป้องกันแสง UV ไม่ให้ทำร้ายผิวเราแถมมันยังช่วยชะลอวัยเพราะเจ้ารังสี UV นี่แหละมันตัวทำลายคอลลาเจนและอีลาสตินในผิวทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยครีมกันแดดมันก็ช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของคอลลาเจนและอีลาสตินมันป้องกันฝ้ากระเพราะรังสี UV เนี่ยตัวกระตุ้นเลยกระตุ้นการผลิตเม็ดสีเมลานินทำให้เกิดฝ้ากระครีมกันแดดมันก็ช่วยป้องกันฝ้ากระไงแล้วยังลดความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังและทำให้ผิวหน้าสุขภาพดีเพราะครีมกันแดดมันช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและแสงแดดทำให้ผิวหน้าเราดูสุขภาพดียังไงล่ะทำไมจึงต้องมาเตือนกันว่าครีมกันแดดปลอมอันตรายเพราะหนึ่งหากครีมกันแดดปลอมบางชนิดอาจไม่ได้มีสารกันแดดเลยก็ได้มันทำให้ผิวเราไม่ได้รับการปกป้องจากรังสี UV ไงหรือบางตัวอาจจะมีเหมือนกันไอสารกันแดดนี่แหละแต่มีปริมาณที่ไม่เพียงพอที่จะปกป้องผิวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือครีมกันแดดปลอมอาจมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผิวเช่นสารปลอดหรือสารเคมีอื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่ไงเครื่องสำอางปลอมเหล่านี้บอกเลยว่าจริงๆมันไม่ได้หมายถึงเครื่องสำอางที่มีราคาถูกเท่านั้นนะคะแต่มันหมายถึงเครื่องสำอางที่ไม่มีคุณภาพเครื่องสำอางที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากอย.องค์การคณะกรรมการอาหารและยาเครื่องสำอางที่มีสารเคมีต้องห้ามที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอางพวกสารปลอดวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำๆซึ่งตามปกติแล้วเราก็สามารถหาซื้อเครื่องสำอางครีมกันแดดได้ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตได้นั่นแหละค่ะแต่เครื่องสำอางปลอมเราต้องสังเกตเพราะมันมักจะมาในรูปแบบหรือแพ็กเกจที่คล้ายคลึงกับเครื่องสำอางจริงเลยมันพยายามจะหลอกผู้บริโภคว่าเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ของแท้อาจจะมีตำหนิหลุด QC ก็เลยเอามาวางขายในราคาที่ถูกกว่าเป็นการหลอกล่อให้ผู้บริโภครู้สึกสนใจแล้วก็หลงซื้อผลิตภัณฑ์นั้นในที่สุด

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: ซึ่งเครื่องสำอางปลอมนั้นอาจมีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารปรอทสารก่อมะเร็งสารหนูแบริเรียมและแคชเมียมยังมีเชื้อแบคทีเรียหรือมูลสัตว์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วนำไปสู่การเกิดแผลเป็นผุพองแผลอักเสบอาการแสบร้อนและทำให้ใบหน้าเสียโฉมได้ค่ะโดยเฉพาะเครื่องสำอางปลอมถ้าหากเอาไปแต่งหน้าในช่วงบริเวณรอบดวงตาอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเครื่องสำอางปลอมนั้นเข้าสู่ดวงตาแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อที่ดวงตาได้ครีมกันแดดนั้นช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ที่อยู่ในแสงแดดและถูกปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ซึ่งมันสามารถก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อผิวหนังเราแล้วส่งผลให้เกิดอาการผิวไหม้แดดหรือทำให้ผิวแก่ก่อนวัยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังการป้องกันแสงแดดด้วยครีมกันแดดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพผิวอาการของผิวหน้าที่ถูกแสงแดดทำร้ายผิวหน้าจะเกิดอาการแดงแสบร้อนแห้งลอกและอาจมีอาการคล้ำขึ้นหากยังขาดการปกป้องจากครีมกันแดดก็อาจนำไปสู่ปัญหาผิวหน้าเกิดริ้วรอยกระฝ้ารอยเหี่ยวย่นรวมไปถึงความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังซึ่งวิธีในการรักษาฝ้าและกระที่เกิดจากแสงแดดวิธีเดียวคือต้องเลี่ยงแสงแดดในเวลา10โมงถึง16นาฬิกาคือตั้งแต่10โมงจนถึง4โมงเย็นแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามสวมหมวก

างล่มใส่เสื้อแขนยาวทาครีมกันแดดที่มันมี SPF 30ขึ้นไปทาเป็นประจำค่ะทาก่อนออกแดดสัก15นาทีรวมไปถึงการรับประทานอาหารผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดหาวิธีผ่อนคลายก็จะช่วยป้องกันฝ้าแดดได้ครีมกันแดดนั้นคือสารกันแดดที่แบ่งออกเป็น2ประเภทคือสารกันแดดทางกายภาพจะปกป้องผิวด้วยกลไกการสะท้อนรังสี UV ทำให้รังสีนั้นไม่สามารถผ่านลงไปทำร้ายผิวมีความปลอดภัยมากกว่าแต่มักทำให้เกิดปัญหาใบหน้าขาววอกหลังการทาครีมกันแดดที่มีสารกันแดดทางกายภาพอีกอันหนึ่งคือสารกันแดดทางเคมีค่ะอันนี้จะทำหน้าที่ปกป้องผิวด้วยการดูดซับเอาพลังงานรังสี UV เอาไว้ที่สารกันแดดข้อดีคือไม่ทำให้เกิดปัญหาหน้าวอกแต่ความปลอดภัยอาจจะน้อยกว่าสารกันแดดทางกายภาพครีมกันแดดที่จำหน่ายกันในท้องตลาดทุกวันกลับพบว่ามีหลากหลายคุณสมบัติที่น่าสนใจเช่นการปกป้องผิวจากมลภาวะหรือรวมไปถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเสริมการปกป้องผิวอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันน้ำกันเหงื่อกันทรายไม่ให้มาครูดเอาฟิล์มกันแดดให้หลุดออกจากผิวได้อย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้เรามาดูว่าทำไมคนที่เขาผลิตแบบผิดกฎหมายปลอมแปลงเครื่องสำอางเขาถึงยังทำอยู่เพราะเครื่องสำอางปลอมนั้นสามารถวางจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องสำอางของแท้แต่ได้ราคาที่ดีกว่าเนื่องจากต้นทุนมันถูกกว่าอีกอย่างความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมันเพิ่มโอกาสให้คนที่ทำผิดกฎหมายเข้าถึงทุกระดับชั้นสังคมในหลายๆเรื่องมากขึ้นก็เลยทำให้พวกเขาเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องสำอางปลอมในปริมาณที่สูงและความเสี่ยงธุรกิจของเขาก็ต่ำเพราะต้นทุนการผลิตต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับสินค้าของแท้วัตถุดิบที่ใช้ก็มักจะเป็นคุณภาพต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่กำหนดอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนก็น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ศักยภาพของตลาดมันขนาดใหญ่ขึ้นมีกลุ่มบริโภคที่มีรายได้ต่ำกว่าระดับปานกลางรองรับเพราะไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะซื้อสินค้าของแท้อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายก็อาจจะไม่ค่อยรัดกุมสักเท่าไหร่นี่แหละจ้ะจึงมีของปลอมเกลื่อนเมืองของแท้ของปลอมสังเกตกันได้แล้วอย่าลืมมาให้ความสำคัญกับวิธีเก็บและการใช้เพราะสำคัญพอกันครีมกันแดดต้องเก็บไว้ในที่แห้งปริมาณการทาก็ต้องทาให้ถึงหรือการทาซ้ำระหว่างวันก็ต้องจำเป็นรวมถึงอายุไขของครีมกันแดดต้องอยู่ประมาณ3ปีแพทย์หญิงของขวัญเคยโพสต์เอาไว้ว่าความเสถียรของกันแดดถ้ากันแดดไม่เสถียรค่า SPF ก็จะลดลงไปเรื่อยๆแม้ว่าการตรวจออกจากโรงงานค่า SPF 50 PA บวกๆแต่พอมาถึงผู้บริโภคอาจเหลือแค่5เพราะฉะนั้นกันแดดที่ดีต้องเสถียรและกันแดดเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องตุนค่ะมันไม่ใช่สิ่งของหายากพอหมดหลอดเมื่อไหร่เราก็ซื้อหลอดใหม่เพื่อจะได้รสใหม่สดเสมอเพราะครีมกันแดดนั้นมีอายุเพียง3ปีและมักจะเสื่อมลงตามกาลเวลานะจ๊ะเราจึงควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือผู้ผลิตเครื่องสำอางที่เชื่อถือได้และระลึกเสมอว่าเครื่องสำอางราคาถูกอาจมีผลเสียมากกว่าเมื่อเราสั่งซื้อมาใช้งานเพื่อความมั่นใจเราควรจะเลือกซื้อเครื่องสำอางในร้านที่เรามั่นใจว่าเป็นของแท้อย่างเช่นในห้างสรรพสินค้าหรือเลือกดูจากผู้ผลิตเครื่องสำอางว่ามีโรงงานผลิตนี้จริงหรือจากตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือมันก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเจอเครื่องสำอางปลอมได้ขอบคุณและ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ SCG Chemicals จำกัดมหาชนจัดงานนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่24ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลมีสถาบันอุดมศึกษาใน20ประเทศทั่วโลกส่งทีมเข้าแข่งขัน389ทีมทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HM The King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ Imagine Devices จากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HRH Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีมไตรโชโคทรัมบูแรนซ์จากมหาวิทยาลัยบังคลาเทศ University of Engineering and Technology บังคลาเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดโคกสมานคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได
1: ้จบข่าวในพระราชสำนัก
0: ส
2: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: และประกันสินค้า100บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมา

0: การเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษกลับมาอีกแล้วในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นะคะท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95โดยมีดิฉันทำหน้าที่เดิมๆคือถามให้สิ้นข้อสงสัยนะคะสำหรับโอ้โหเสียงกุกกักกุกกักแบบนี้มาปั๊บแสดงว่าอาจารย์ทนายวินัยมาแล้วจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับซึ่งมีพิธีกรผู้บริการสาวสวยสุดนะครับสามขอเลยครับนะครับแล้วก็มีทนายหนุ่มนะครับน้อยเสียงนะครับอาจจะแอบแห้งไปบ้างเป็นปกติเพราะเสียงผมก็เป็นอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระก็เสียงแหบนะครับแต่เนื้อหาสาระไม่แหบไปด้วยนะครับก็เต็ม 100% เดิมนะครับ
2: ค
3: ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณแม่มนะครับได้ไปรีแลกซ์ที่ไหนบ้างอะไรยังไงไหมครับ
2: อ๋อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพอจะมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับการคล่อมรางรถไฟอะค่ะในอีกหลายๆกรณีก็เลยจะถามอาจารย์หยิบขึ้นมาเป็นข้อสงสัยนะคะว่ามันผิดกฎหมายแบบนี้ทำไมพี่ตำรวจอะค่ะเขาไม่ไปยืนแถวรางรถไฟแล้วจับปรับให้ขิดอะคะอาจารย์คะ
3: อ๋อไอ้คนที่เขาเรียกที่ฝ่าไม้กั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: นี่คือประเทศกูมีนะครับก็คือเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่อิวทาหอนมีตัวอย่างให้เห็นนะครับก็ทำอะไรไม่มีวินัยเนี่ยนะครับคือไทยแท้นี่คือแบบไทยๆอะครับตำรวจก็แบบไทยๆนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็แบบไทยๆสบายๆ ตายก็ช่างมันนะครับกูไม่สนใจกูก็จะเอาแบบรูปแบบของกูแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าจริงๆหารู้ไหมว่า
2: ค
3: ุณไปเลอะเลอะประมาทกระทำอย่างเนี้ยนะครับก็สร้างความเดือดร้อนให้นะครับสังคมหรือคนอื่นเนี่ยอีกมากมายนะครับว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกระทบต่อครอบครัวตัวเองญาติพี่น้องหลายๆเรื่องเลยนะก็ตามมานะครับถ้าเราได้คิดทบทวนในการดำรงชีพดำรงชีวิตใช้วิถีชีวิตแต่ละวันแต่ละคืนนะครับให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายระมัดระวังนะครับตามหลักธรรมะตามหลักที่ควรจะเป็นกับชีวิตนะครับไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องใจวังาไม่ต้องขวนขวายเลยมากจนเกินเลยจากที่ควรจะเป็นนะครับชีวิตเราก็มีความสุขได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปคว้าหาอะไรมาเยอะแยะไปหมดนะครับแม้จะฝืนร่างกายฝืนธรรมชาติเนี่ยนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าการที่เราฝืนธรรมชาติฝืนกฎเกณฑ์นะครับไปฝ่ากฎกติกาเนี่ยนะเราไม่เคารพกติกาผลที่ตามมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะทำให้คนอื่นอีกหลายๆคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับสร้างความเดือดร้อนเสียหายไปด้วยนะครับแต่ว่าผมพูดไปว่าทำไมมันมีจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์ในกทม.นะครับรู้สึกรัฐมนตรีนะครับคมนาคมเนี่ยก็หยิบยกประเด็นนี้

0: ขึ้นพิจารณาอยู่นะครับว่าจะแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์ในกรุงเทพมหานครได้อย่างไรนะครับผมว่าถ้าทุ่มทุนครั้งเดียวเนี่ยนะครับงบที่ว่าเป็นของรัฐะที่นำไปใช้โครงการต่างๆนะครับถ้านักการเมืองคาดการเนี่ยเลิกละเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเอาเงินส่วนนี้มาทำอุโมงค์รถยนต์รถไฟเนี่ยนะครับตรงจุดตัดเนี่ยผมว่าก็ไม่เกิดเหตุลักษณะเนี่ยซ้ำซากนะครับพอเกิดเหตุครั้งหนึ่งที่เขาบอกวัวหายแล้วล้อมคอกเนี่ยเป็นลักษณะนี้อยู่เป็นประจำนะครับสำหรับก็เนี่ยคุณแบบนะครับไม่ใช่รัฐบาลประชาชนหรือใครก็แล้วแต่ก็แบบไทยๆนะครับคือมาคิดแก้ปัญหาเนี่ยหลังจากปัญหาเกิดแล้วนะครับไม่คิดการอะไรล่วงหน้าไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนอเมริกาพวกนี้นะครับที่เขาคิดแผนไว้ล่วงหน้าเป็นหลายสิบปีอ่ะแต่บ้านเราตามหลังปัญหาอยู่นะครับเรื่อยไปนะครับก็ต้องติดตามดูว่าเมืองหลวงเมืองเอกเมืองที่สังคมโลกบอกว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดนะครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะเนี่ยนะครับพอเกิดเหตุลักษณะนี้ภาพลักษณ์แบบนี้มันออกสู่สายตาชาวโลกเนี่ยนะครับมันก็ถูกติฉินนินทาถูกก็เรียกว่าคะแนนอาจจะตกไปบ้างนะครับแต่ถ้ารัฐบาลนักการเมืองนะครับคิดทำเพื่อผลประโยชน์พี่น้องประชาชนเพื่อสังคมเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาได้เยอะเลยนะครับเพราะช่วงนี้รัฐบาลก็โดนโจมตีโดนมีประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเข้าไปไม่กี่เดือนเนี่ยก็เกิดประเด็นขึ้นมาแล้วนะครับก็จ้องกันจริงๆอ่ะแต่ว่าจริงๆนะครับถ้าไปมันต้องถอนทุนเนี่ยทุนกูลงไปเยอะนะครับบางคนก็ได้ไปแล้วคืนไปแล้วบางคนยังไม่ได้อ่ะมันก็ต้องแสวงหากันอยู่นะครับพี่น้องประชาชนก็ว่าตามดูตามทันอยู่นะครับจ้องมองอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ผมว่าไม่รู้กี่ปีกี่ชาติหรือชาตินี้ชาติหน้าเนี่ย มีการแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับแต่ว่าสำหรับดอกเบี้ยโหดนะครับ บ้านเมืองเรานี่ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับร้อยละ10ร้อยละ20ต่อเดือนหรือ300ต่อปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรียกดอกท่วมต้นเลยนะครับสำหรับป้านะครับป้าทั้งหลายนะครับ คือผมเนี่ยไปทำไปก็เรียกมีคดีความที่ขึ้นสู่ศาลเนี่ยนะครับและก็ไปทำคดีที่สู้คดีกันเนี่ยนะครับ เรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งมากนะครับแล้วศาลก็จะลงโทษนะครับสำหรับผู้ที่แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไอ้เรื่องดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยคือพอเราคิดดอกเบี้ยเขาเกินอัตราเนี่ยจริงๆผมว่าถ้าบาท50 2บาทเนี่ยนะครับก็ยังพอถูไถกันไปได้นะครับแต่ว่าถ้า120ต่อเดือนหรือว่า300ต่อปีพวกเนี้ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการซ้ําเติมนะครับผู้ที่เดือดร้อนน่ะจริงๆเขาร้อนมาเพิ่งเย็นเนี่ยเราก็เอาน้ำเย็นไปช่วยเขาเนี่ยระดับหนึ่งนะครับโอเคอาจจะมากกว่าที่กฎหมายกำหนดก็นิดหน่อยผมว่าใครไม่ว่าหรอกนะครับแต่นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เกินเลยเพราะว่าพอมีคดีความเนี่ยเราก็เป็นทนายจำเลยไปต่อสู้คดีที่โจทก์ปล่อยเงินกู้ให้จำเลยเนี่ยคุณแม่บางทีเขาเอาไปปล่อยกู้ยืมไปนะครับบอกให้ปล่อยกู้เนี่ยเหมือนคดีดารานักแสดงท่านหนึ่งนะครับว่าในวงการดาราด้วยกันแล้วก็หยิบยืมเงินอะไรไปเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปเพื่อปล่อยกู้ให้กับนักลงทุนต่างๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเงินที่เอาไปเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปปล่อยกู้ละเขาก็เอาไปใช้ของเขาเองนะครับแต่เสแสร้งว่ามีผู้จะกู้ต่อก็เสนอดอกเบี้ยให้กับพวกดาราเพื่อนด้วยกันเนี่ยสมมติร้อยละ5ต่อปีร้อยละ5ต่อเดือนมันก็ผิดกฎหมายนะครับเดือนหนึ่งก็ได้บาท25เท่านั้นเองนะครับหรือปีหนึ่งก็15ต่อปีนะครับจะเอาเกินเลยไม่ได้แต่พอเกินเลยเมื่อไหร่ซึ่งเขาพยายามจะบอกว่าฝ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลยเสนอให้ดอกเบี้ยเองเสนอแต่ที่คุณได้ยืมไปเนี่ยเพราะเหตุเพราะเสนอก็แสดงว่าเรามีความมุ่งหมายเนี่ยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบกฎหมายก็คือดอกเบี้ยเกินอัตรา115ต่อปีหรือบาท25ต่อเดือนเนี่ย ไอ้กรณีอย่างเนี้ยพอมีความผิดเกิดขึ้นเขาช่อโกงจริงอ่ะนะครับซึ่งเราควรจะ ดำเนินคดีช่อโกงกับเขาได้เพราะเขาช่อโกงเพราะไม่ได้มีคนที่คู่จริงๆหลอกเราให้เราเชื่อ เอาผลประโยชน์มาล่อผลตอบแทนมาล่อซึ่งเป็นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับกลายว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกช่อโกงแต่ก็อย่างที่ผมบอกอะถือว่าเราเป็นผู้มาสามด้วยมือไม่สะอาดหรือไม่ใช่ผู้สายโดยนิตินัยเพราะเราไปคิดดอกเบี้ยก็เกินจากกฎหมายกำหนดนะครับวันนั้นผมไปขึ้นคดีนะครับยอดเงินตั้ง40ล้าน
1: โ
0: อ้ยืมกันประมาณ140กว่าครั้งนะครับแต่ว่าพอมันมีสเตทเมนต์เนี่ยพอเงินกู้มาพอจ่ายคืนเนี่ยมันคำนวณแล้วเนี่ยได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2% ต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่เกินจากกฎหมายกำหนดก็คือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอ่ะนะครับกลายเป็นว่าเราเนี่ยนะครับถูกช่อโกงก็จริงหรือช่อโกงไม่ช่อโกงไม่รู้นะครับแต่ว่าพอไอ้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายปั๊บกลายเป็นเรานี่ไม่สุจริตและมือไม่สะอาดแล้วนะครับพอคดีนี้เป็นคดีที่สามารถยอมความลึกก็เป็นคดีปฏิบัติยอมความกันได้นะครับคือความเป็นความผิดส่วนตัวพอเราเป็นมือไม่สะอาดหรือว่ามีส่วนในการทำผิดไม่ใช่ผู้สายโดยนิตินัยที่ผมบรรยายไปสัปดาห์ก่อนโน้นนะครับก็ทำให้เราใช้สิทธิทางกฎหมายไม่ได้เพราะมันก็ความผิดส่วนตัวไปกล่าวโทษไม่ได้ไปร้องทุกข์ไม่ได้ว่าสอบสวนไม่ได้เราไปฟ้องศาลเองพอถูกทนายถามค้านทนายจำเลยถามค้านเนี่ยมันพยานหลักฐานมันชัดนะเพราะเราใช้วิธีโอนกันทางสเตทเมนต์จากบัญชีสู่บัญชีเนี่ยเงินต้นมาแสนหนึ่งนะครับดอกเบี้ยไว้สองก็แสนหนึ่งก็สองแสนหนึ่งก็นะ 2,000 ต่อเดือนนะเกินแสนหนึ่งต่อเดือนเนี่ยพอโอนกลับมาเนี่ยมันคำนวณได้ว่าเกินบาท25ต่อเดือนมันก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเราเดินคดีกับเขาคดีอาญาไม่ได้พอเราจะฟ้องแพ่งเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายที่จ่ายมาเนี่ยกฎหมายบอกว่าจำเลยเนี่ยนะครับผู้ที่จ่ายมาเนี่ยบอดอกเบี้ยเนี่ยเป็นโมฆะเนี่ยเพราะเกินกฎหมายนะครับจำเลยก็ฟ้องเรียกคืนไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อไม่มีดอกเบี้ยโจทก็เอาเงินตัวนี้ไปเป็นดอกเบี้ยไม่ได้ก็ต้องเอาไปตัดเงินต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าจ่ายไปจ่ายมาบางทีดอกเบี้ยเนี่ย ที่จ่ายมาผิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายเนี่ยเท่ากับท่วมจำนวนเงินต้นเลยเนี่ยกลายเป็นว่าเราฟ้องเรียกเงินต้นไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเพราะทุกอย่างถูกจ่ายด้วยดอกเบี้ยผิดกฎหมายเอามาหักเงินต้นหมดเลยไอ้กรณีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆซ้ำซากอยู่นะครับซึ่งทุกคดีคือจริงๆถ้าคุยกันได้ผมก็พยายามคุยปฏิบัติหนอมนะครับว่าให้มีการทำสัญญาและก็อาญาคุณถอนไปแล้วแพ่งก็เจรจาแล้วก็ผ่อนชำระเนี่ยแต่ว่าจำเลยไม่มีหลักประกันเขาก็ไม่เอานะครับก็ต้องเดินคดีกันไปนะครับพอเดินไปเดินมาเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าพอจะไปฟ้องว่าปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายก็ไม่ได้ก็ต้องบิดข้อเท็จจริงให้เป็นเรื่องร่วมทุนร่วมหุ้นไปเนี่ยซึ่งมันจะกลายเป็นความเท็จไปพอเป็นความเท็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการฟ้องเท็จการเบิกความเท็จ จะมีคดีอาญากลับมาเราได้อีกนะครับอันนี้ก็เลยฝากเตือนพี่น้องนะครับประชาชนหรือว่า FC ของ FM 95นะครับ การจะปล่อยเงินกู้อะไรต่างนะครับมันสามารถทำได้มันต้องมีวิธีการให้มันรอบคอบนะครับเพราะเวลาผ่านบัญชีเนี่ยมันมีเลขบัญชีซึ่งกันและกันเนี่ยมันสามารถทบกันได้เอามาเทียบกันได้ก็จะเห็นภาพชัดว่าไอ้เงินที่โอนคืนมามีเงินต้นและมีเงินแถมมาไอ้เงินแถมเนี้ยคำนวณมาแล้วเนี่ยมันเกินร้อยละ15ต่อปีอันนี้เจ้าหนี้เดี้ยงทุกรายนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ทำเห็นว่าการที่เรากระทำการอะไรที่ไม่สุจริตเนี่ยกฎหมายก็จะมาคุ้มครองเราทั้งที่เราเป็นผู้เสียหายนะครับแต่เรามีส่วนที่แสวงหาส่วนที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่ด้วยเนี่ยการเป็นมือไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ก็แพ้คดีได้นะครับทั้งพยานหลักฐานเนี่ยจำเลยช่อโกง 100% นะครับบางคดีเนี่ยแต่ไปแพ้ด้วยเทคนิคตรงเนี้ยนะครับด้วยข้อกฎหมายตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดทบทวนเหมือนกันนะครับสำหรับนายทุนก็ดีแต่ว่าคนที่เอาเงินเขาไปก็ดีนะครับก็ต้องคิดตอนที่เดือดร้อนว่าเขาช่วยเหลือเรายังไงหาวิธีจ่ายแต่ว่าไอ้ดอกเบี้ยโหดก็มีการพูดคุยเจรจาต่อรองกันนะครับจาก20ต่อเดือนอาจจะคุยกันได้เหลือสัก2บาทต่อเดือนอย่างเงี้ยผมว่ารับกันได้นะครับคือถ้าใช้แบบวิถีไทยๆเนี่ยนะครับมันก็น่าจะจบกันได้ถ้าไม่โหดจนเกินไปนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อ
1: สักครู่อาจารย์กรุณาชี้แจงอ่ะนะคะว่าเนี่ยด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีเนี่ยแล้วก็มันมีหลักฐานใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์มันก็มีหลักฐานแหม่มเอาใหม่ทำไมเป็นคนดีอาจารย์แหม่มใช้เงินสดค่ะมาเจอหน้าแล้วก็คืนเงินสดยืมเงินสดดอกเบี้ยโหดแบบนี้ล่ะค่ะแล้วแหม่มมีวินมอเตอร์ไซค์ใส่ชุดดำมีหมวกกันน็อกดำถุงมือดำกางเกงดำเสื้อดำค่ะอาจารย์ไหวไหมคะสู้ได้ไหมคะถ้าแหม่มเป็นนายทุนนะคะ
0: คือก็ถ้าคุณแหม่มเปิดประเด็นอย่างนี้มา มันก็พยานหลักฐานที่เวลาขึ้นศาลเนี่ยนะครับ เวลาขึ้นศาลเนี่ยก็คือผมว่าพวกมืออาชีพจริงๆเนี่ยที่เขาใช้ ทำเป็นกระบวนการเนี่ยเขาจะไม่มีการโอนบัญชีนะครับ ผมคิดว่าเหมือนพวกแขกนะครับที่เขาทำกันนะ เขาเก็บดอกตอนปั่นจักรยานไปเก็บนะเคยเห็นในอดีตนะครับเขาจะไม่มีการโอนฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยก็พอขึ้นสู่ศาลเนี่ยมันบางทีเราเป็นจำเลยเนี่ยก็พิสูจน์ยากอยู่นะครับถ้าเขาบอกเขาเก็บ15ต่อปีเนี่ยนะครับก็พิสูจน์ยากอยู่นะครับว่าใช่หรือเปล่าแต่โดยปกตินะครับการปล่อยเงินกู้แล้วหลักประกันไม่มีเนี่ยโดยหลักมันไม่น่าจะ15ต่อปีนะครับโดยวิธีน่าจะเกินนะครับแล้วแถมจ้างคนมาเก็บอะไรต่างๆเนี่ยมันทำท่าจะไม่คุ้มอ่ะใช่ไหมเอาละว่าผมไปขึ้นศาลแหละนะครับแล้วก็ตอนแรกก็บอกร้อยละสองต่อเดือนซึ่งผิดกฎหมายสักพักหนึ่งก็บอกร้อยละสองต่อปีแล้วก็ศาลทักว่าคุณจะไหวเลยร้อยละสองต่อปีอ่ะนะครับตามกฎหมายมันก็15ต่อปีอยู่นี่คุณมาต่ำกว่ากฎหมายอีกเนี่ยมันจะเป็นไม่ได้หรือใครจะเชื่อคุณไหมคุณลองคิดด้วยดีแล้วกลับเปลี่ยนใหม่มากลับมาร้อยละ2ต่อเดือนอีกนะครับตอนแรกร้อยละ2ต่อเดือนตอนเราถามพอเขาติงบอกอ่ะร้อยละ2ต่อปีพอศาลทักขึ้นมา2ต่อปีจะไหวแล้วจะตามกฎหมายยัง15ต่อปีมันถอยกลับไปว่าเออก็จริงๆร้อยสองต่อเดือนนะครับก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนะครับแต่เนื่องจากว่าเอกสารมันปรากฏชัดนะมันเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าพวกมืออาชีพเนี่ยอย่างคุณแหม่มคิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้วิธีด้วยเงินสดนะครับแล้วก็อาจจะมีการเซ็นหลักฐานว่าได้รับดอกเบี้ยเดือนนี้เลยนะขึ้นก็ไม่รู้ยอดเท่าไหร่พอขึ้นศาลก็บอกว่าร้อยละบาท25ต่อเดือนมันจะเถียงยังไงอะนะครับเว้นแต่จำเลยเนี่ยทุกวันที่หนึ่งเนี่ย ทุกวันที่หนึ่งเนี่ยจำเลยก็จะถอนเงินจากบัญชีเนี่ยนะครับเอามาให้พวกหมวกเหล็กเนี่ยนะครับ ทุกวันที่หนึ่งของเดือนเงินจะออกจากบัญชีสมมติว่าร้อยห้าต่อเดือนนะครับถ้าเงินต้นแสนหนึ่งก็อาจจะ 5,000 ต่อเดือนอย่างเนี้ยทุกวันที่หนึ่งสเตทเมนต์เขาถูกถอนได้5,000เพื่อเอามาให้กับพวกหมวกเหล็กนะครับหรือถ้าฝ่ายจำเลยมันก็เวลาพูดคุยอย่างเงี้ยบอกว่าเซ็นบางทีมันอาจจะมีเครื่องอัดเสียงอยู่ในกระเป๋าหรือวิดีโออ่ะนะครับส่องมาแล้วก็เวลามารับเงินเนี่ยพี่ร้อยสองนะบอกต้องแก่ด้วยนะเราไม่ได้ลงรายละเอียดในสมุดเนี่ยแต่มันร้อยสองครบถ้วนนะเดี๋ยวพี่ไปเบี้ยวระหว่างทางมีปัญหาอีกว่าหลักฐานไม่เขียนร้อยละสองอ่ะว่าเซ็นไปเนี่ยเงี้ยมันก็มีเสียงบันทึกแล้วก็มีภาพวิดีโอก็เก็บภาพนะครับไอ้มือปืนเนี่ยมาเก็บค่าดอกเบี้ยเนี่ยมันก็พอพิสูจน์ได้อยู่นะครับ1ถอนจากบัญชีวันนั้นกด ATM เนี่ยก็ 5,000 นะครับมีสลิปอยู่แล้วเขียนว่าจ่ายดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เราไปเอาไปให้ไอ้ที่มีมาเป็นหมวกเหล็กมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเซ็นว่าดอกเบี้ยเดือนนี้จ่ายแล้วรับแล้วแต่ไม่บอกยอดเท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่าจริงๆบ้าน

0: บาท25บาท25ต่อเดือนแต่เราบอกไม่ใช่มันน่าต่อเดือนอาจจะมีอะไรมาพิสูจน์ก็คือไอรายการเราอาจจะกดเงินจาก ATM แล้วมีสลิปอยู่เก็บไว้เราเขียนเลยว่าดอกเบี้ยเดือนนี้ให้กับเจ๊แหม่มอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ่ะก็เป็นพอนำสืบพยานบุคคลได้นะครับแม้ไม่มีสารโอนทางบัญชีนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเพราะคดีอาญาเนี่ยเวลาสืบกันมันเป็นภาระหน้าที่ของโจทก์ต้องพิสูจน์ไอ้ทิ้งข้อสงสัยเมื่อจำเลยก็ต่อสู้ก็คุณต้องพิสูจน์ได้ถ้ามีข้อพิรุธน่าสงสัยศาลก็อาจจะเชื่อดอกเบี้ยเนี่ยมันเกินกฎหมายอยู่ดีคุณน่ะเป็นไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นกฎหมายรองรับอ่ะนะครับเป็นคนนอกกฎหมายกระทำผิดกฎหมายอยู่ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: นี้ก็ยกฟ้องได้อยู่ดีนะครับทั้งแพ่งทั้งอาญาเลยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์คะแม่เป็นคนดีอีกแล้วมันมีกรณีหลานแสบอะค่ะขโมยโฉนดป้าแท้ๆเลยนะคะไอ้หลานก็หลานแท้ๆเหมือนกันนะคะเอาไปจำนำค่ะแล้วก็เอาไปเล่นการพนันค่ะ2วันนี้หมดเกลี้ยงเลยค่ะอาจารย์แต่ข้อสงสัยคือหลานแสบเนี่ยนะคะเขาเอาโฉนดป้าค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าไป
0: จำนำ
1: ไปจำนำมันทำได้ยังไงในเมื่อมันไม่ใช่เจ้าของชื่อไม่ใช่อ่ะค่ะอาจารย
0: ์ครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับผู้ที่ปล่อยเงินกู้เนี่ยนะครับที่รับจำนำเนี่ยคือถ้าเป็นรถยนต์นาฬิกาแหวนปากกงปากกาเนี่ยอันเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันไม่มีทะเบียนน่ะมันเห็นมันไม่รู้ของใครอยู่ที่ใครต้องสันนิษฐานให้คนนั้นเป็นเจ้าของใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเป็นโฉนดที่ดินมันปรากฏชื่อชัดเจนว่าชื่อนางดำแล้วก็นายเขียวมากู้เอามาจำนำเนี่ยมันไม่ตรงคนอยู่แล้วนะครับและผู้รับจำนำยังรับจำนำเนี่ยนะครับซึ่งจริงอันนี้ก็ไม่เรียกว่าจำนำหรอกนะครับจริงๆว่าถ้ามีการกู้ยืมเงินก็เหมือนเอาทะเบียนเอาโฉนดน.สามมาเป็นหลักประกันเขายึดถือไว้แต่มันต้องเป็นของคนคนนั้นอันนี้กลับเป็นของคุณยายใช่ไหมรู้สึกจะเป็นยายหรือเป็นแม
1: ่เป็นป้าค่ะเป็นป้า
0: เป็นป้าเนี่ยซึ่งป้าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องเนี่ยและไม่ได้ประมาทเลินเล่ออะไรด้วยนะครับไอ้อย่างเนี้ยนะครับก็ไม่ผูกพันป้าผู้รับจำนำรับไว้เนี่ยกึ่งจะเข้ารับของโจรด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการทำผิดกฎหมายถ
1: ้
0: าคุณไม่รับไว้เนี่ยนะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้เมื่อเป็นเอกสารโฉนดที่ดินเป็นชื่อของคุณป้าคนเดียวสิทธิของเขาเนี่ยนะครับไอ้อย่างเนี้ยก็ถือเป็นการเอาไปซึ่งเอกสารนะครับก็เป็นความผิดตามมาตรา188ไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์นะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่ตัวหลานเนี่ยมีชื่อร่วมในโฉนดนี้อยู่ด้วยแล้วเอาไปเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันไอ้ป้าตาที่ว่าเนี่ย1188เนี่ยเป็นการลักเอกสารของคนอื่นเนี่ยที่ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิ์ไปอยู่ด้วยถึงจะผิดมาตรานี้นะแต่ถ้าผู้ต้องหามีสิทธิ์อยู่กึ่งหนึ่งหรือกี่ส่วนก็แล้วแต่มันจะไม่ผิดมาตรา188แต่ว่าเราก็จะไปใช้สิทธิ์เรื่องถ้าอยู่ที่เขาว่ายักยอกเอกสารยักยอกโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับถ
1: ้
0: าเอาไปแอบเอาไปก็เป็นการลักเอาไปซึ่งโฉนดที่ดินซึ่งมันมีเจ้าของร่วมมันทั้งผู้ต้องหาและก็ผู้เสียหายเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับเอาไปโดยเขาไม่ยินยอมนะครับก็จะผิดลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์เพราะเป็นเจ้าของร่วมกันแต่ถ้าป้าเป็นเจ้าของคนเดียวเนี่ยเอาไปนะครับก็จะเข้า188นะครับเอาเอกสารของผู้อื่นไปแต่ว่าผู้อื่นคือผู้ต้องหาไม่ได้มีส่วนอยู่ด้วยนะครับแต่พอถ้าแกมีส่วนอยู่ด้วยว่าสอบสวนจะแจ้งข้อหานี้ไม่ได้นะครับก็จะต้องเป็นลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์นะครับครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาได้
1: พอดีเวลาค่ะอาจารย์ค่ะพอดีเป๊ะเลยนะคะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันโมฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ส่วนจะสนับสนุนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนใดนั้นได้คุยกันในกลุ่มว่าพร้อมจะสนับสนุนคนที่มีอุดมการณ์ตรงกันมีความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อเมืองเพื่อคนกรุงเทพอย่างแท้จริงสำหรับสัญลักษณ์สีเขียวที่ใช้นั้นมาจากใจเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสีเขียวที่ใช้มีความใกล้เคียงกับอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์หรือไม่นายดวงฤทธิ์ย้อนถามว่าใกล้หรือไม่แต่ตนว่าสีนี้เป็นเอกลักษณ์และสวยดีต่อกรณีที่นายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในยุคสมัยของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้เดินทางเข้าร่วมงานด้วยนายดวงฤทธิ์กล่าวว่านายต่อศักดิ์เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักที่มาช่วยส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานในกทม.ให้กับทีมสิ่งที่ทีมมุ่งมั่นตั้งใจทำถ้าคนกรุงเทพเห็นเป็นเรื่องดีคงพร้อมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าหรือใครก็ตามที่อยากสนับสนุนให้การทำงานของทีมสำเร็จทั้งนี้ขอยืนยันทีมไม่ใช่พรรคการเมืองแต่เป็นทีมอิสระรถกระบะชนประสานงารถปิกอัพที่ชุมพรเสียชีวิตรวม6ศพตำรวจสภ.นาสักเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้เสียชีวิตหลายคนและมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถถนนสายเขาปีบเขาทะลุหมู่13ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุแบบมีคอกภายในรถพบนายยศวัตรรอดบุญมาอายุ22ปีคนขับและมีนางสาวพิมพ์กนกเรือง

0: หงอายุ24ปีภรรยานั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนอีกคันเป็นรถกระบะมิตซูบิชิตกอยู่ในคูข้างทางภายในรถพบผู้เสียชีวิตคือนายบรรจงยืนนานอายุ65ปีคนขับและนางจิรวรรณยืนนานอายุ60ปีนอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังพบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งโดยสารมากับรถกระบะอีซูซูแบบมีคอกประกอบด้วยผู้บาดเจ็บ1คนคือนายสมพงษ์ศักดิ์อ่อนดีอายุ18ปีขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิต4คนคือนางสาวสุมินตราเรืองคงอายุ23ปีเด็กหญิงนรินทร์นิพารอดบุญมาอายุ2ขวบลูกสาวของนายยศวัฒน์คนขับรถกระบะนางสาวประภาวรินทร์นุ้งตังอายุ18ปีและนายณัฐชัยรอดบุญมาอายุ22ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขับรถตามรถกระบะอีซูซูมาห่างๆอยู่ๆมีรถยนต์กระบะแบบมีคอกซึ่งขับสวนทางมาเกิดเสียหลักหมุนคว้างพุ่งประสานงาอย่างแรงกับรถกระบะอีซูซูขณะที่การสอบสวนทราบว่านายยศวัฒน์มีหน้าที่คนขับรถกระบะอีซูซูแบบมีคอกมีภรรยานั่งมาด้วยพร้อมลูกสาวส่วนญาติอีก4คนนั่งและยืนอยู่กระบะหลังกลับจากการไปช่วยตัดทุเรียนให้กับญาติในพื้นที่เขาทะลุจนมาถึงที่เกิดเหตุนายยศวัฒน์น่าจะเร่งฝ่าสายฝนเพื่อให้คนด้านหลังไม่เปียกประกอบกับบริเวณเกิดเหตุเป็นทางโค้งขวานายยศวัฒน์ขับมาด้วยความเร็วทำให้รถเกิดเสียหลักหมุนก่อนไปชนรถที่สวนทางมาฮ่องกงเปิดอาคารผู้โดยสารหลังที่2การท่าอากาศยานฮ่องกงเตรียมเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังที่2อย่างเป็นทางการในวันที่27พฤษภาคมนี้โดยอาคารหลังใหม่นี้เพียบพร้อมด้วยเคาน์เตอร์เช็คอิน108จุดเคาน์เตอร์โหลดสัมภาระอัตโนมัติ68จุดพร้อมรองรับบริการโหลดกระเป๋าด่วนผ่านระบบมือถือซึ่งในระยะแรกจะมีสายการบิน15สายทยอยเข้าไปให้บริการในเฟสแรกนี้อาคารผู้โดยสารหลังที่2คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้30ล้านคนต่อปีและเมื่อรวมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่1ที่รองรับได้70ล้านคนต่อปีจะส่งผลให้ท่าอากาศยานแห่งนี้สามารถรองรับผู้โดยสารรวมได้สูงสุดถึง100ล้านคนต่อปีในอนาคตและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคม
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
9: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
8: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: โหโชคดีที่รักคุณยอดรักสลัดใจก่อนหน้านั้นความรักเหมือนยาขมคุณสยันสัญญานะคะคุณผู้ฟังค่ะแม่ทำไมฉันต้องทำเสียงนี้ด้วยเนาะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของภาษากฎหมายซึ่งต่อเนื่องนะเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์ไปเรื่องของเจ้าหนุ่มนะคะเขาเอาโฉนดนะคะของป้าโดยการลักขโมยอะค่ะไปจำนำนะคะโฉนดที่ดินเขาเรียกว่าจำนำลอยโดยไม่ได้มีการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินและอาจารย์ก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเอาไปเสียแล้วก็ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์นะคะอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ป้าที่ว่าเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นป้าแท้ๆในช่วงนี้ค่ะอาจารย์จะอธิบายต่อเนื่องเลยนะคะจากจำนำเมื่อสักครู่จะมาต่อที่จำนองและการบังคับจำนองอาจารย์มากุ๊กกักอยู่ในสายอาจารย์ขา
1: ครับผม
0: ค่ะเรียนเชิญอาจารย์อธิบายเลยค่ะ
1: ครับก็คือเราก็ว่าเลื่อนทรัพย์สินมาหลายสัปดาห์นะครับก็จำไปว่าจริงๆพอเรามีทรัพย์สินเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าของสิทธิ์ทรัพย์สินก็มีสิทธิ์ที่จะทำที่จะนำเอาทรัพย์สินเนี่ยนะครับไปขอสินเชื่อต่างๆนะครับเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียนในธุรกิจในค่าจ่ายประจำบ้านค่าศึกษาเล่าเรียนลูกค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะครับไปใช้เพื่อประกันหนี้กับเจ้าหนี้นะครับซึ่งก็ทรัพย์สินที่เอาไปประกันหนี้ได้ทรัพย์สินก็จะมีทั้งทรัพย์สินที่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งส่วนมากก็จะเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับที่ดินบ้านคอนโดมิเนียมนะครับอันนี้เป็นทรัพย์สินที่อยู่ติดกับที่ดินอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ง่ายภาพมันจะชัดว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์นะครับนาฬิกาโรเล็กซ์พระเครื่องที่ราคาสูงๆนะครับอันนี้ก็สามารถนำไปจำนำนะครับนำไปจำนำได้แต่โฉนดที่ดินเนี่ยนะครับนำไปจำนำไม่ได้เพราะโฉนดที่ดินมันไม่ใช่ทรัพย์สินที่ประเภทคือเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบรองรับอสังหาทรัพย์คือรองรับกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครองในที่ดินนะครับซึ่งถ้า

จ้าของเอกสารเนี่ยไม่ประสงค์จะจำนองก็มีนะครับก็ไปยืมเงินเขาแล้วก็เอาโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับแล้วก็เซ็นคล้ายๆว่าเซ็นหนังสือมอบอำนาจบัตรประชาชนทะเบียนบ้านให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ไว้

ต้องไปจดทะเบียนต้องไปตาไว้นะครับในกฎหมายบอกเอาทรัพย์สินตาไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งคำว่าตานี่คือเอาไปจดทะเบียนไว้กับสำนักงานที่ดินนะครับซึ่งเดิมเนี่ยถ้าเป็นโฉนดที่ดินก็เป็นสำนักงานที่ดินถ้าเป็นน.3ก็นายอำเภอจะดำเนินการแต่ณปัจจุบันเนี่ยทั้งโฉนดที่ดินทั้งน.3เนี่ยถูกรวบมาอยู่อำนาจมาอยู่ในอำนาจของเจ้าหน้าที่ดินจังหวัดแต่ละที่แต่ละสาขานะครับอันนั้นเรียกว่าเป็นการจำนองนะครับแต่ถ้ารถยนต์นะครับเราเป็นหนี้รถยนต์ที่เขายึดถือไว้เนี่ยนะครับเอาไปตึงไว้อย่างเงี้ยลงจำนำก็ดีคนจำนำทั่วไปก็ดีนะครับเราต้องเอาทรัพย์สินเราเนี่ยต้องให้ผู้รับจำนำเก็บไว้ยึดถือไว้นะครับส่วนจำนองเนี่ยเนื่องจากใช้เอกสารสิทธิ์เนี่ยไปดำเนินการเลยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนะที่จำนองให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันนะครับตัวเอกสารเนี่ยนะครับซึ่งมีก็ไปตาไว้แล้วเนี่ยมันมีสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าวนะครับเป็นเจ้าหนี้ที่เขาเรียกเป็นเจ้าหนี้มีบุญมาสิทธิ์หรือเป็นเจ้าหนี้ชั้นหนึ่งนะครับถ้ามีการยึดทรัพย์สินไปเนี่ยที่จำนองเนี่ยออกขายต่อตลาดนะครับไม่ว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้รับจำนองฟ้องยึดทรัพย์หรือเจ้าหนี้สามัญอื่นฟ้องและยึดทรัพย์นะครับถ้ามีการขายต่อตลาดผู้รับจำนองเนี่ยมีสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าวจะต้องรับชำระหนี้ก่อนนะครับ แต่ถ้าเป็นจำนำก็อย่างที่บอกว่าต้องเอาทรัพย์สินไว้ที่กับผู้รับจำนำนั้นถ้าผู้รับจำนำเนี่ยนะครับบางกรณีก็มีจำนำรถและก็มีคู่มือทะเบียนรถเนี่ยให้ไว้กับผู้รับจำนำและวันหลังเนี่ยผู้จำนำเนี่ยนะครับไปขอรถกลับมาใช้ก่อนไอ้อย่างนี้สภาพการจำนำเนี่ยก็ถือเป็นการส่งมอบคืนให้กับผู้จำนำสิทธิจำนำก็จะหายไปนะครับก็เหลือสัญญากู้เป็นเจ้าหนี้ธรรมดาดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการผิดนัดมีการฟ้องร้องยึดรถกันเนี่ยขายท่อตลาดเนี่ยนะครับผู้รับจำนำเดิมเนี่ยซึ่งกลายสภาพเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาสามัญกับเจ้าหนี้ธรรมดาสามัญคนอื่นๆเนี่ยเมื่อยึดรถขายแล้วเนี่ยต้องมาแบ่งเงินที่ขายท่อตลาดแชร์ตามส่วนที่เป็นเจ้าหนี้ซึ่งจะต่างกับจำนองนะซึ่งมีรวมสิทธิ์และได้ก่อนแต่เรื่องนี้ถ้ารถนะครับอยู่ที่ผู้รับจำนำแล้วเจ้าหนี้สามัญอื่นเนี่ยยื่นฟ้องผู้จำนำเนี่ยแล้วเราไปยึดทรัพย์สินที่จำนำจากผู้รับจำนำเพื่อขายท่อตลาดไอ้กรณีอย่างนี้ผู้รับจำนำเนี่ยก็เป็นเจ้าหนี้ที่มีรวมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินตัวนี้คือต้องได้ก่อนเหมือนกันเช่นเดียวกับผู้รับจำนองนะครับจากนั้นถ้าเป็นเจ้าหนี้นะครับเราต้องรู้สิทธิ์ตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เคลื่อนไหวได้ไปนู่นไปนี่ได้มีล้อเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับเราต้องยึดทรัพย์สินตัวนี้ไว้ถ้าเราเป็นรับจำนำนะครับยึดไว้เพราะเราจะรับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นนะครับแต่นี้ถ้าเราเป็นผู้จำนำทำยังไงก็แล้วแต่ให้รถอยู่ที่เราแล้วก็เอาแค่คู่มือทะเบียนรถไปอยู่ที่เขานะครับก็อย่างนี้ไม่เรียกว่าจำนำเจ้าหนี้ก็แค่มีสิทธิ์ยึดคู่มือทะเบียนรถเวลาจะขายก็ขายยากเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไอ้ตัวลูกหนี้เนี่ยนะครับคนที่หัวใสที่เขาแจ้งหายแล้วไปออกก็เรียกว่าไปออกเล่มใหม่นะครับนายทะเบียนออกให้ใหม่มารถไปขายคนอื่นไปไอ้อย่างเนี้ยเจ้าหนี้ที่รับจำอยู่เดิมก็จะเสียโอกาสมากพอรถไม่อยู่แล้วก็ขายคนอื่นไปแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าพอไปฟ้องร้องหนี้เงินกู้เนี่ยก็ได้แต่คำรักษาเป็นตัวเลขมาว่าไอ้ชำระหนี้ตอนนั้นตอนนี้แต่ทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่มีอยู่ในมือแล้วนะครับเราก็เท่ากับว่าเสียสิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ตามคำรักษาเลยนะครับส่วนจำนองไม่ต้องกลัวเมื่อมีการตาไว้ที่สำนักงานที่ดินนะครับหลังโฉนดมีเราเป็นเจ้าหนี้ยังไงมึงไปแจ้งหายนะครับไปขายคนอื่นนะครับเราในฐานะผู้รับจำนองเนี่ยก็มีทรัพยสิทธิ์อยู่กับที่ดินแม้งมันติดไปนะใครซื้อกี่ทอดกี่ทอดความเป็นผู้รับจำนองเนี่ยหนี้จำนองมันจะติดไปหลังโฉนดนะครับไปตลอดเลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับทีนี้ถ้าเป็นทรัพย์

สินประเภทเครื่องจักรรถยนต์เครื่องบินพวกนี้ซึ่งมีพรบให้จดทะเบียนเครื่องจักรเครื่องบินรถยนต์ประเภทนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเราเป็นมันจำนำเรื่องต้องเอารถเอาเครื่องจักรไปไว้ที่เขานะครับแต่ว่ากฎหมายแก้เนี่ยให้จำนองได้นะครับพอจำนองได้เนี่ยรถก็จำนองได้เครื่องบินจำนองได้สัตว์นะครับยาสัตว์พาหนะเนี่ยนะครับที่ขึ้นทะเบียนรูปพรรณก็จำนองได้นะครับแต่จำนองได้ก็จริงนะครับเรามีสิทธิ์เหนือก็จริงเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เนี่ยรถยนต์อย่างเนี้ยนะครับก็ไม่นิยมจะรับจำนองเพราะว่ารถมาอยู่ที่ผู้รับจำนองนะครับเราจดทะเบียนจำนองเหนือทรัพย์นี้จริงมันก็แอบขายได้เหมือนกันขายเถื่อนๆไปเนี่ยก็บังคับจำนองบังคับยังไงตัวทับไม่อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรอยู่ที่โรงงานเนี่ยถ้ามันไม่ถอดพาหนีมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็บังคับจำนองขายเท่าไหร่นำมาชำระหนี้เราก่อนได้นะครับแต่ถ้าทำเป็นจำนำแต่เครื่องจักรอยู่ที่โรงงานนะครับแล้วไปบันทึกบอกว่าจำนำไว้แล้วให้ผู้รับจำนำเอาเครื่องเนี่ยกลับไปใช้อีกผมเคยบรรยายเมื่อหลายปีก่อนว่าการทำนิกรรมรักษาเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับไม่ใช่จำนำที่แท้จริงนี่ถ้ามีเจ้าหนี้หลายคนพอฟ้องปั๊บฟ้องจำเลยไอ้เครื่องจักรเนี้ยแม้จะบอกทำสัญญาว่าเป็นจำนำแต่ให้จำเลยกลับมาใช้ก่อนเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ไม่ใช่จำนำที่แท้จริงเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายพอมีการยึดทรัพย์เจ้าหนี้ทุกคนก็แชร์กันนะครับในทรัพย์ตัวนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์เหนือบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์อันนี้ที่จะได้ก่อนก็ได้พร้อมๆกันอันนี้คือความแตกต่างระหว่างจำนำกับจำนองนะครับทีนี้สาระสำคัญของการจำนองเนี่ยนะครับคือการกระทำจำนองเนี่ยก็คือพอเราเป็นอยากได้ทรัพย์สินเงินทองมาใช้เนี่ยแล้วเอาทรัพย์สินไปตึงเอาไว้เนี่ยนะครับมันทำได้ทั้งขายฝากกับจำนองนะครับขายฝากเนี่ยคือเจ้าหนี้ชอบแต่ลูกหนี้ไม่ชอบเพราะว่าถ้าถึงกำหนดแล้วเราไม่ไถ่ถอนเนี่ยสิทธิในทรัพย์สินตกเด็ดขาดเป็นของผู้รับขายฝากไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการจำนองเนี่ยทรัพย์สินยังเป็นของเราอยู่เพียงแต่เรามีภาระหนี้จำนองกับผู้รับจำนองซึ่งมันแตกต่างกันถึงเรื่องค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนองนะครับเพราะว่าผมเมื่อเคยรับจำนองคนที่เดือดร้อนอ่ะบางคนเขาอยากให้เขาอยากขายฝากบอกว่าอยากให้อาจารย์สบายใจแต่เราก็เห็นใจนะครับเพราะว่าถ้าพอขายฝากเนี่ยก็เหมือนการซื้อขายต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยทั้งหมดประมาณภาษีละประมาณ 5% น่ะพอ 5% บางทีต้องการที่ต้องการเงินล้านหนึ่งนะครับที่ล้านห้านะครับราคาประเมินล้านห้านะครับพอมีการจดทะเบียนขายเนี่ยเขาก็ประเมินจากราคาของกรมที่ดินน่ะแล้วก็ประเมินล้านห้าเราเอาแค่500,000หรือเอาแค่ล้านเดียวเนี่ยแต่พอเราไปขายฝากเราจะขาย500,000ขายล้านเดียวเขาก็คิดว่าราคาต้นทุนอยู่ที่ราคาทุนทรัพย์คืออยู่ที่ล้านห้าต้องเสีย 5% คิดดูว่าเท่าไหร่บางทีสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเงินแค่ 500,000 เนี่ยกลายเป็นว่าต้องเสียใช้จ่ายให้กรมที่ดินเนี่ยกับหนี้ที่เรายืมเขาเนี่ยที่กู้เขามันสูสีกันจนเราไม่เหลือนะครับไอ้อย่างเนี้ยเราเหมือนเป็นเราอยากจะช่วยเขาอ่ะเราก็ให้เขาทำจำนองเพราะเขาจะเสียเขาเรียกอะไรอ่ะทุนทรัพย์เนี่ย 500,000 ก็ 1% ก็นะครับเท่าไหร่ 1% ก็ 5,000 นะครับแต่พอจดเป็นขายฝากเขาคิดจากล้านห้า 5% เนี่ยอันนี้เงินหายหมดเลยนะครับนั้นก็มีความแตกต่างเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับนั้นเวลาเราจะทำนิกรรมเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามคุยกับเจ้าหนี้ว่าขอทำเป็นจดจำนองนะครับเพราะว่าไอ้ค่าคำขอ5 บาทนะครับค่าจดทะเบียนทุนทรัพย์นะครับ 1% เนี่ยนะครับร้อยละบาทแล้วสูงสุดไม่เกิน 200,000นะครับมีลิมิตอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็แล้วก็อากรสแตมป์ก็ 0.05 บาทนะครับไม่เกิน 10,000 แล้วเวลาไปถ่ายถอนก็เสียแค่50 บาทแต่ถ้าเป็นการขายฝากเนี่ยเขาเรียกค่าใช้จ่าย

0: จะเบิ้ลหลายเท่าเลยนะครับฉะนั้นถ้าผู้หนี้ยืมสินกันเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหนี้เห็นใจหน่อยนี่ก็ให้เราขอร้องเราขอทำเป็นจำนองจำนองเนี่ยมันไม่หลุดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราไม่ชำระหนี้เนี่ยนะครับเขาถึงจะฟ้องร้องบังคับจำนองซึ่งเราก็มีโอกาสไปซื้อไปยื้อแล้วก็หาตังไปจ่ายตอนหลังก็ยังได้อยู่จะต่างสายฝากนะครับหลุดแล้วหลุดเลยนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องการจำนองเนี่ยคือการจำนองมันเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะมีคนสองคนคือเจ้าหนี้กับลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเองก็จำนองกับเจ้าหนี้ไปนะครับประเด็นปัญหาก็ไม่มากมายแต่ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินเลยเนี่ยนะครับอย่างผมไปยืมจะยืมเงินนะครับพ่อวาสุเนี่ยครับแต่ไม่มีหลักประกันแต่คุณแหม่มมีนะครับผมเมื่อขอให้คุณแหม่มเนี่ยเอาที่ดินคุณแหม่มเนี่ยไปประกันหนี้ผมเนี่ยนะครับ1ล้านบาทอย่างนี้นะครับที่คุณแหม่มราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปประกันไว้กับพ่อวาสุให้คุณพ่อสุจ่ายคนผมมาล้านหนึ่งคุณแหม่มก็หลักประกันไปจดจำนองไปตาไว้คุณกับพ่อวาสุอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับผมเองอาจจะมีที่ดินเองหรือคุณแหม่มอาจจะใช้ทรัพย์สินคุณแหม่มไปจำนองก็ได้นะครับแต่ว่าภาระหน้าที่ในทางกฎหมายอาจจะแตกต่างกันนะครับซึ่งผมจะว่าต่อไปนะครับถ้าเป็นผมเป็นคนจำนองเองทรัพย์สินผมเองและผมมีกู้เงินเองเนี่ยเจ้าหนี้สามารถสร้างสัญญาอะไรที่ให้ครอบคลุมยอดหนี้ได้แต่ถ้าคุณแหม่มไปเป็นคนจำนองถ้าเป็นคนนอกไอ้คุณแหม่มไม่ได้เป็นลูกหนี้เขาแก้มาจำนองประกันหนี้ให้ผมเนี่ยสิทธิบางประการเนี่ยพ.อ.วาสุเนี่ยจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้คุณแหม่มรับผิดชอบเกินจากทรัพย์สินราคาทรัพย์สินที่คุณแหม่มมีอยู่เนี่ยในทางกฎหมายก็ทำไม่ได้เป็นโมฆะนะครับทีนี้การประกันหนี้เนี่ยต้องเป็นมูลหนี้ที่มีอยู่จริงนะครับต้องเป็นมูลหนี้สมบูรณ์นะครับบางกรณีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างสมมติว่าผมไปนะครับไปเป็นหนี้นะครับค่าหวยใต้ดินพ.อ.วาสุอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มันมีอยู่นะครับแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและคุณแหม่มก็เอาทรัพย์สินเนี่ยไปประกันหนี้ผมและวันหลังผมไม่จ่ายตังค์1ล้านบาทให้พ.อ.วาสุเนี่ยนะครับพ.อ.วาสุก็จะฟ้องผมว่าผิดสัญญากู้ยืมอาจจะทำสัญญากู้ไว้ผิดสัญญากู้ยืมเงินและไปฟ้องคุณแหม่มบังคับจำนองในวงเงิน1ล้านบาทอย่างนี้นะครับผมก็ต่อสู้คดีได้ว่าหนี้อันเนี้ยมันเป็นหนี้ที่ไม่ชอบกฎหมายไม่มีมูลหนี้อยู่จริงคุณแหม่มก็สู้คดีอย่างผมเนี่ยได้เหมือนกันนะครับถ้าพยานหลักฐานฟังได้ว่าการจดจำนองครั้งนี้เพื่อประกันหนี้หวยใต้ดินหนี้การพนันเนี้ยเรื่องของผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่มีหนี้อยู่จริงนะครับถ้าฟังได้อย่างนี้ศาลต้องพิพากษายกฟ้องนะครับพ.อ.วาสุนะครับและคุณแหม่มก็สามารถฟ้องแย้งเนี่ยให้เพิกถอนหนี้กรรมที่อยู่ด้านหลังว่าคุณแหม่มนะครับจดจำนองไว้กับพ.อ.วาสุให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมตรงเนี้ยด้านหลังโฉนดได้โฉนดคุณแหม่มก็ด้านหลังก็คำว่าจำนองก็จะถูกขีดฆ่าออกไปนะครับแต่เนื่องจากโฉนดอยู่ที่พ.อ.วาสุเวลาคุณแหม่มฟ้องแย้งเข้าไปในคดีนั้นเนี่ยก็ต้องฟ้องแย้งให้เรียกโฉนดที่ดินคืนจากคุณวาสุแล้วก็ให้ศาลที่รักษาให้มีการเพิกถอนการจดจำนองเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าอาที่ดินพอเราศาลตัดสินคดีติดก็เอาโฉนดไปแล้วก็ขีดค่าด้านหลังสถาบันเจ้าที่ดินเขียนว่าผู้จำนองนะครับจำนองคุณแหม่มจำนองคุณวาสุอยู่เนี่ยก็ต้องเขาจะขีดค่าออกก็ทำให้หลังโฉนดเนี่ยไม่ปลอดภาระหนี้สินไม่มีหนี้สินนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือต้องจำนองหนี้ที่มีอยู่จริงหนี้ที่มีอยู่จริงเนี่ยแม้จะบังคับเขาเรียกว่าไม่มีหลักฐานการบังคับเนี่ยก็สามารถจำนองได้และบังคับจำนองได้อย่างสมมติว่ากรณีผมยืมเงินคุณวาสุเหมือนเดิมนะครับ1ล้านบาทแต่ว่าเป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับผมก็ไม่ทำยากู้ไอ้หนี้นี้มีอยู่จริงคุณวาสุโอนเงินให้ผมจริงล้านหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มีสัญญากู้กันซึ่งกฎหมายบังคับว่าถ้ากู้เกิน 2,000 จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินนะครับไม่ได้ทำกันเชื่อใจกัน

แต่เพื่อความสบายใจผมก็ไปขอร้องคุณแม่ว่าช่วยไปประกันหนี้ให้ผมหน่อยจดจำนองประกันหนี้กับคุณวาสุไว้เนี่ยไอ้อย่างนี้ก็สามารถจดจำนองประกันหนี้อันนี้ได้เพราะหนี้นี้มันชอบด้วยกฎหมายเพียงแต่ว่าไม่มีลายลักษณ์อักษรในหนังสือที่จะฟ้องบังคับผมได้งั้นเวลาคุณวาสุฟ้องผมก็สู้ว่าฟ้องผมไม่ได้เพราะหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่มีนะครับแต่ฟ้องคุณแหม่มได้คุณแหม่มจะต่อสู้คดีว่าการกู้ยืมเงินระหว่างผมกับคุณมาสุไม่มีหลักฐานในหนังสือเนี่ยสัญญาจำนองจึงไม่ครบเวอร์ไม่ครอบคลุมนะไม่สามารถบังคับได้เนี่ยอันนี้ข้อต่อสู้คุณแหม่มเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะครับ เพราะว่านี่มีอยู่จริงแต่คุณมาสุบังคับผมไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นนี่ที่เหมือนมีอยู่จริงแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่มีอยู่จริงนะครับหรือผมไปทำยากู้ไว้กับคุณวาสุ1ล้านบาทนะครับแล้วคุณแหม่มไปจดจำนองประกันแล้วคุณวาสุบอกว่าเดี๋ยวจดจำนองเสร็จจะส่งมอบเงิน1ล้านให้ผมแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ส่งคุณแหม่มก็จดจำนองประกันหนี้ผมเนี่ยซึ่งหนี้จำนองเนี่ยมันประกันได้ในหนี้ปัจจุบันและอนาคตเนี่ยก็จดจำนองไว้ได้แต่ปรากฏว่าในอนาคตจริงๆเนี่ยคุณวาสุเนี่ยไม่ได้ส่งมอบเงินให้ผมก็ถือว่าสัญญากู้ยืมผมระหว่างคุณวาสุเนี่ยไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการส่งมอบกันไอ้การจำนองประกันหนี้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยหนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยการจำนองนั้นก็ถือว่าไม่มีผลถ้ามีการฟ้องร้องคุณแหม่มก็เช่นเดิมนะครับก็สู้คดีว่าไม่มีมูลหนี้อยู่จริงไม่มีการส่งมอบหนี้ไม่สมบูรณ์แล้วก็ฟ้องแย้งขอเรียกโฉนดคืนและขีดค่าหลังโฉนดด้วยเนี่ยก็ใช้หลักการดำนองเดียวกันนะครับอันนี้คือหนี้ที่จะจำนองกันได้หรือหนี้ในอนาคตเช่นประกันหนี้ลูกจ้างที่เข้าทำงานบางทีกรณีลูกจ้างที่อยู่กับการเงินเนี่ยนะครับบางทีนายจ้างกลัวว่าลูกจ้างจะทุจริตยักยอกในพวกนี้นะครับกฎหมายบังคับกฎหมายก็ให้สิทธิให้นายจ้างเรียกหลักประกันคือให้เขาทำสัญญาแล้วก็จำนองเป็นประกันไว้ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนี้ในอนาคตซึ่งขณะที่เราทำสัญญาจำนองประกันหนี้ลูกจ้างเนี่ยความเสียหายใดๆยังไม่เกิดแต่ถ้าอนาคตเกิดไปยักยอกทรัพย์ของบริษัทเนี่ยจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ไม่เกินวงเงินที่เราค้ำประกันไว้เนี่ยผู้รับจำนองก็ต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นในการจำนองนะครับและก็การจำนองเนี่ยผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริงนะครับถึงจะจำนองได้ซึ่งมีบางกรณีอย่างที่ดินที่เป็นที่ดินน.3เนี่ยนะครับสมมติคุณแหม่มมีที่ดินที่เป็นน.3นะครับน.3ระบุว่าคุณแหม่มเป็นเจ้าของสิทธิครองที่ดินที่ลาดกระบัง10ไร่คุณแหม่มขายที่ดินแปลงเนี้ยน.3ไปเนี้ยให้กับลุงเข้มไปลุงเข้มก็รับมอบครอบครองที่ดินข้าวไปทำประโยชน์ปลูกมะม่วงแหละเรียบร้อยแล้วนะครับสิทธิในที่ดินแปลงนี้เนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยพอไม่จดทะเบียนจะมาที่ดินเนี่ยการซื้อขายเป็นโมฆะแต่ว่าสมบูรณ์ด้วยการส่งมอบการครอบครองให้กับลุงเข้มไปนะครับลุงเข้มก็ได้สิทธิในที่ดินแปลงนี้โดยการรับมอบการครอบครองส่งมอบการครอบครองคุณแหม่มก็เสียสิทธิ์ที่ในนี้เพราะขายคุณลุงเข้มไปแล้วแต่ว่าไอ้ตัวน.ส.3เนี่ยยังอยู่ที่คุณแหม่มนะครับไม่ได้จดทะเบียนให้มอบให้กับลุงเข้มไปด้วย วันหลังผมเดือดร้อนเงินเช่นเดิมก็ให้ของคุณแหม่มเนี่ยไปช่วยจำนองประกันหนี้พอวาสุเนี่ยขณะที่คุณแหม่มเอาน.3ไปประกันหนี้คุณวาสุเนี่ยที่ดินแปลงนี้ไม่ได้เป็นของคุณแหม่มแล้วเพราะคุณแหม่มขายลุงเข้มไปแล้วเพียงแต่ว่า ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเนื่องจากไม่ทำสมานที่ดินเนี่ยนะครับแต่สิทธิคุณแหม่มไม่มีพอไปจำนองเนี่ยก็ บอกการจำนองผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงอ่ะพอคุณแหม่มไม่ใช่แล้วเนี่ยสัญญาจำนองนี้ก็เป็นโมฆะนะครับส่วนมากเนี่ยคุณแหม่มไม่ได้สู้แหละแต่พอยึดขายทอดตลาดอะไรไปเนี่ยลุงเข้มเนี่ยจะต้องไปร้องขัดทรัพย์ว่าสัญญาจำนองหรือกรรมรักษาตัวนั้นเนี่ยนะครับทรัพย์สินตัวนี้ไม่ใช่ของคุณแหม่มไม่ใช่ของลูกหนี้เขาสามารถร้องขัดทรัพย์ได้นะครับอันนี้คือหลักการให้เห็นว่าการจำนองผู้จำ

0: นองต้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอเราจำนองไปแล้วเนี่ยนะครับหลักการต่อไปคือผู้จำนองก็จะต้องใช้หนี้แก่ผู้รับจำนองนะครับที่พอถึงกำหนดครบปีผมไม่มีเงินคืนคุณวาสุนะครับ1ล้านบาทอาจจะคืนไปบ้างแต่ไม่ครบนะครับพอถึงกำหนดเนี่ยผมผิดนัดไม่จ่ายหนี้ให้กับคุณวาสุทีคุณวาสุเนี่ยจะบังคับเอากับที่ดินไปเนี้ยเพื่อให้ใช้หนี้ก็เรียกบังคับจำนองเนี่ยนะครับหลักการคือคุณวาสุก็จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวมาถึงผมว่าให้จำระหนี้นะครับโดยกฎหมายบอกในเวลาสมควรแต่ไม่น้อยกว่า60วันนะครับและก็เนื่องจากคุณแหม่มเนี่ยเป็นผู้จำนองซึ่งเป็นคนนอกไม่ใช่ตัวผมเนี่ยนะครับกฎหมายก็บังคับว่านะครับคุณวาสุเนี่ยเมื่อแจ้งผมมาแล้วเนี่ยว่าจำระหนี้ไปในไม่น้อยกว่า60วันแล้วให้เวลาผมไม่ต่ำ60วันเนี่ยหลังจากนั้นคุณวาสุก็จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวนะครับบอกกล่าวการบังคับจำนองนะครับไปถึงคุณแหม่มว่าส่งหนังสือคุณแหม่มบอกว่าผมไม่ผิดนัดแล้วได้บอกกล่าวบังคับจำนองไปที่บอกกล่าวให้ผมจำระหนี้แล้วนะครับและแจ้งคุณแหม่มไม่ทราบเรื่องราวต่างๆว่าเนี่ยมันมีปัญหานี้นะถ้าลูกหนี้ไม่จำระคุณแหม่มก็ต้องจำระแต่ไม่จำระก็จะบังคับจำนองเพื่อเอาที่ดินนี้ออกขายทอดตลาดภายใน15วันนะครับนับจากแจ้งผมและต้องแจ้งคุณแหม่มภายใน15วันนี้ถ้าคุณวาสุไม่ดำเนินการในหมดเวลาดังกล่าวเนี่ย15วันคุณแหม่มก็จะหลุดพ้นจากความรับผิดนะครับในดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าสินใหม่เนี่ยที่ผมค้างจำระเนี่ยนะครับตลอดจนค่าภาระผิดพันต่างๆที่เป็นหนี้อุปกรณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา15วันดังกล่าวนะครับหลุดพ้นเลยนะครับถ้าคุณวาสุไม่แจ้งเนี่ยเลย15วันไปแล้วเนี่ยดอกเบี้ยเกิดขึ้นค่าจ่ายที่เป็นอุปกรณ์เกิดขึ้นเนี่ยคุณแหม่มสามารถต่อสู้คดีได้ว่าคุณแหม่มเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่า คุณวาสุเนี่ยแจ้งหนี้ให้ผมชำระเนี่ยให้ผมชำระหนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่าไม่ต่ำ60วันแต่คุณวาสุแจ้งเวลาผมแค่45วันให้ชำระเนี่ยถือว่าคุณวาสุเนี่ยนะครับบอกกล่าวทวงถามให้ผมชำระหนี้ไม่ถูกต้องตามหมายคือไม่ครบ60วันถือว่าบอกกล่าวไม่ชอบนะ
1: ค่ะ
0: นะครับคุณวาสุจะฟ้องผมและคุณแหม่มเนี่ยให้ชำระหนี้บังคับจำนองอันเนี้ยไม่ได้แม้คุณวาสุจะไปฟ้องหลัง60วันแล้วก็ตามนะครับก็ถือว่าการบอกกล่าวไม่ชอบอำนาจฟ้องไม่มีก็ยกฟ้องไปทั้งกระบวนการเลยซึ่งจะต่างในอดีตก่อนมีการแก้ไขกฎหมายนะครับถ้าก็บอกให้บอกกล่าวตามสมควรหรือว่ากี่วันก็แล้วแต่ว่าอย่างเนี้ยบอกว่า60วันใช่มั้ยแต่บอกกฎหมายบอก60แต่ไปบอก45แต่ไปฟ้องหลัง60วันถ้าเป็นกฎหมายแนวการรักษาฎีกาก่อนแก้กฎหมายเนี่ยศาลอนุโลมว่าก็เข้ามาฟ้องหลัง60วันอยู่ดีนะครับก็ยังถือว่ามีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าบอกกล่าวไม่ครบไม่น้อยกว่า60วันเนี่ยระยะ45วันอย่างนี้นะครับก็ถือว่าบอกกล่าวไม่ชอบอำนาจฟ้องไม่มีนะครับอันนี้คือเจ้าหนี้บังคับจำนองก็ต้องบอกแก่ลูกหนี้แก่ผม60วันอย่างน้อย15วันแจ้งคุณแหม่มนะครับถึงจะสมบูรณ์นะครับอันที่2นะครับวิธีการที่2เนี่ยพอผมเป็นหนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องการดอกเบี้ยมันเดินยาวมากพอผิดนัดปั๊บปีหนึ่งเนี่ยแล้วก็การจำนองเนี่ยมีเจ้าหนี้ รับจำนองรายเดียวเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยคุณแหม่มเนี่ยเห็นผมไม่ใช้หนี้เนี่ยแล้วคุณแหม่มกลัวว่าดอกเบี้ยมันจะเดินยาวเนี่ยคุณแหม่มเนี่ยมีจิตแจ้งไปที่คุณวาสุอะบอกว่าเพื่อให้ดำเนินการเอาที่ดินแปลงเนี้ยออกขายต่อตลาดนะครับจำนองเนี่ยนะครับออกขายต่อตลาดปรากฏว่าถ้าเราออกขายต่อตลาดโดยไม่ต้องฟ้องคดีอ่ะมันคือคุณแหม่มก็มีชั้นเชิงตามกฎหมายคือถ้าปล่อยฟ้องคดีดอกเบี้ยที่เดินหลังจากนั้นเนี่ยคุณแหม่มต้องรับผิดชอบวิธีการคุณแหม่มก็

0: แจ้งหนังสือที่คุณวาสุนะครับบอกว่าเอาที่ดินแปลงนี้รีบเอาออกขายท่อตลาดนะครับซึ่งกฎหมายบอกว่าต้องขายท่อตลาดไปใน1ปีถ้าเกิดว่าคุณวาสุไม่ดำเนินการขายท่อตลาดไปใน1ปีนะครับและต่อมามีการฟ้องร้องเนี่ยนะครับคุณแหม่มก็จะหลุดพ้นเรื่องดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนนะครับเวลาหลังเวลาครบ1ปีแล้วอยากจะยาวกี่ปีก็แล้วแต่นะครับคุณแหม่มก็ไม่ต้องผิดชอบคุณวาสุก็บังคับคุณแหม่มไม่รับผิดชอบดอกเบี้ยหลังจากนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณวาสุดำเนินการขายท่อตลาดไปใน1ปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จมันขยายเวลาไปอันนี้ถือว่าคุณวาสุเนี่ยได้ดำเนินการไป1ปีนะครับแม้จะขายท่อตลาดเลย1ปีกลายเป็น2ปี3ปีคุณแหม่มยังต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยต่อคุณวาสุนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องบังคับจำนองเนี่ยคือถ้าคุณแหม่มนะครับผมค้างหนี้นะครับเกิน5ปีนะครับและปรากฏว่าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมกันแล้วเนี่ยมันมีมูลค่ามากท่วมทรัพย์สินเนี่ยของคุณแหม่มนะครับมีแค่ล้านห้ามูลค่าล้านห้า แต่นี่ผมล้านพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยกลายเป็น2ล้าน3ล้านมันท่วมแล้วเนี่ยอันเนี้ยคุณวาสุสามารถฟ้องก็เรียกบังคับจำนองหลุดนะครับเอาที่ดินแปลงเนี้ยไปเป็นของคุณวาสุเลยนะครับเขาเรียกบังคับจำนองหลุดนะครับก็มี3วิธีถึงเนี้ยนะครับก็คือ1ฟ้องบังคับจำนองโดยทั่วไปแต่ต้องบอกเก่า60วันแจ้งคุณแหม่ม15วันอันที่2คุณแหม่มเสนอให้ก็เอาออกขายท่อตลาดเลยนะครับขายท่อตลาดไปใน1ปีถ้าไม่ขายหลังจากนั้นคุณแหม่มก็หลุดพ้นเรื่องดอกเบี้ยเรื่องหนี้อุปกรณ์นะครับกับอีกอันนึงคุณวาสุก็บังคับจำนองหลุดถ้าหนี้จำนองพร้อมดอกเบี้ยรวมแล้วเกินราคามูลค่าที่ดินแล้วแสดงให้ศาลเห็นคือให้ศาลเห็นว่าไปหลักฐานฟังได้อย่างนั้นทุกอย่างก็สามารถบังคับจบกันลักษณะนั้นได้นะครับอายุความอายุความจำนองก็ไม่มีนะครับกี่ปีกี่ชาติก็ยังฟ้องได้แต่ว่าเรียกดอกเบี้ยได้ย้อนหลังไม่เกิน5ปีนะครับผม
1: ก็ชัดเจนนะคะในเรื่องของจำนำและการบังคับจำนำนะคะวันนี้ต้องลากันแล้วอาจารย์ขา
0: ครับผมครับครับโอเคครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

สดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์

0: ีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นเคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มอง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ถ้าไม่ได้คุณสวนกาแฟก็คงไม่มีอีกแล้วขอบคุณค่ะ
1: ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเราแต่งงานกันนะครับ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร
4: ้
7: อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพ.ศ. 2569ค่ะ22ปีเนาะลูกทุ่งมหานครปล่อยได้จักรเบานะฮะก็เหมือนเดิมค่ะนะฮะมีข่าวคราวนู่นนี่นั่นความรู้อะไรอย่างนี้แล้วก็เมาส์กันรวมไปถึงส่องดวงนะที่068ไม่ใช่ถูกแล้ว0689400เป็น SMS นะคะ0689400เงี้ยนะจ๊ะนะไหนดูสิมียังป๊าบไม่ใช่นี่ป๊าบยังไม่มีก็ส่งมาได้ที่9SMS ที่0649488เอ้ไม่ใช่4689400โอ้ยตายดิฉันอะไรเนี่ยหรือว่าจะลงส่งมาที่ Facebook ก็ได้นะคะแล้วแต่สวัสดีกันทุกคนที่เข้ามาตื่นกันแต่ตีห้าเลยทีเดียวนะโอ้สารคามโอ้มาหลายพื้นที่เลยทีเดียวเรามาดูข่าวกันก่อนวันนี้นะคะแหมคืองี้มันก็มีข่าวจากทางชายแดนนี่แหละเขาบอกว่าผู้บัญชาการทหารเรือเขาบอกว่าเห็นมีการเตรียมกำลังพร้อมเนื่องจากกัมพูชามีการเคลื่อนกำลังเข้าใกล้จังหวัดตราดปรากฏว่าทางกระทรวงกัมพูชาเขาก็บอกว่าไม่ใช่อันนั้นไม่เรื่องจริงเข้าใจผิดหรือเปล่าคือมีเจตนาที่สร้างความเข้าใจผิดนะบิดเบือนความเห็นของสาธารณชนยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เขาเคลื่อนย้ายเนี่ยมันเป็นกลุ่มเขาบอกอย่างนี้นะเป็นย้ายกลุ่มบุคคลยังพื้นที่ชายแดนกัมพูชานำตัวเยาวชนชายผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกแก๊งจำนวนถึง790คนโหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีเป็นจะเป็นเคลื่อนย้ายเยาวชนผู้ทำผิดถึงเกือบพันคนเลยเหรอเขาบอกจากศูนย์ราชทัณฑ์และเรือนจำในกรุงพนมเปญและต่างจังหวัดไปยังสถานควบคุมตัวที่กำหนดในจังหวัดโพธิสัตว์และจังหวัดอุดรมีชัยการเคลื่อนย้ายเนี่ยเพื่อเสริมสร้างโครงการฟื้นฟูวินัยและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้กระทำผิดและเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แน่การปฏิบัติในแนวหน้าอ้าวนั่นไงนะคะซึ่งผู้กระทำผิดเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาเป็นกองกำลังรบแต่บทแต่ใดอ้าว790คนเลยนะคุณย้ายยังไงเนี่ยย้ายผู้ต้องขังมันไม่ให้หน้าสงสัยยังไงใช่ไหมแต่เขาบอกปฏิเสธมาแน่อันนี้ก็ใครที่อยู่ริมชายแดนนะคะถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยก็ควรที่จะต้องนะคะช่วยกันดูแลสอดส่องดูแลเราสอดส่องดูแลกันและกันด้วยน่ากลัวอยู่เด้อดิฉันหาที่ก่อนหากระดาษก่อนนะคะนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันเพราะเราเป็นคนไทยเนาะอ่ะนะคะเอาละค่ะยังไม่มีใครส่ง SMS มาเนอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ฟังเพลงกันอ๋อเดี๋ยวดูดิมันมีเรื่องอันนี้น่าชื่นใจมากคืออย่างนี้เมื่อกี้เรื่องกัมพูชาไปแล้วเนอะนอกจากจะสอดส่องเขาเรียกอะไรสอดส่องทางกัมพูชานะคะทางริมขอบเลยอะเราเรียกว่าริมขอบแล้วกันเนาะไปแล้วเนี่ยก็อยากให้เราช่วยสอดส่องในทะเลด้วยนะคะในทะเลที่พูดถึงสอดส่องในทะเลเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ปะการังมันเริ่มเป็นฟอกขาวไงอันนี้มันจากอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลมาเหมือนกันนะคะระบบนิเวศแนวปะการังเนี่ยแหมมันก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเป็นแหล่งอาหารของพวกสิ่งมีชีวิตทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ในท้องทะเลเนาะทีนี้ถ้ามันเกิดฟอกขาวเราก็ต้องปิดเราต้องดูแลตอนนี้เนี่ยนะคะ
1: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาก็ลงพื้นที่สำรวจแนวปะการังแล้วเนาะที่บริเวณเกาะโครัมนะคะเพราะถ้ามันมีสถานการณ์ปะการังฟอกขาวเขาต้องปิดเขาต้องประเมินสุขภาพก่อนประเมินสุขภาพปะการังก่อนเพื่อป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องร่วมมือนะเวลาเขาไปสำรวจหรือเขาปิดเราก็ต้องอย่าไปวุ่นวายกับเขานะอย่าไปวุ่นวายกับเขาให้เขาจัดการปิดเปิดไปซะนะคะเมื่อกี้ที่จังหวัดจังหวัดตราดใช่ไหมที่กัมพูชานะคะกัมพูชาที่บอกว่าเคลื่อนพลแล้วบอกว่าไม่ได้เคลื่อนอันนี้เขาอะไรนะเคลื่อนเยาวชนในคุกย้ายที่แหมย้ายตั้ง790คนนะน่าสงสัยก็ขอกระเถิบไปที่เกษตรกรผู้ปลูกเงาะสีทองจังหวัดตราดเหมือนกันค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเราต้องเป็นกำลังใจให้แล้วล่ะเพราะว่าราคาร่วงกิโลละ15บาทเพราะว่าเวียดนามเขาชะลอซื้อแล้วในตลาดประเทศเราเนี่ยไม่ได้นิยมนะคะกินเงาะสีทองแต่เรานิยมกินเงาะโรงเรียนมากกว่าเงาะสีทองส่วนใหญ่เขาก็ใช้เอาไปแปรรูปเข้าโรงงานผลไม้กระป๋องค่ะแล้วปรากฏว่าระยะนี้เป็นระยะของฝนตกต่อเนื่องไงก็เลยส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนตกค้างในสวนตอนนี้เดี๋ยวกรมการค้าภายในเขาก็เร่งนะคะเข้าไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็เข้าไปพยายามรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงนะคะคือเขาก็จะตั้งเป้าว่าเดี๋ยวเขาจะรับซื้อให้ได้สัก100ตันภายใน1สัปดาห์เพื่อเป็นการระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และป้องกันไม่ให้ราคาปรับลงไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะกระทบกับรายได้ของเกษตรกรก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้กำลังใจกันนะคะว่าเงาะมันราคาร่วงนะเขาบอกว่าคนเราชอบกินเงาะโรงเรียนไม่ได้กินเงาะสีทองคือเงาะสีทองเนี่ยมันจะแดงหมดเลยนะแล้วเปลือกมันจะหนามันรู้สึกปูเคยนำเสนอในเวกอัพไทยแลนด์นะคะว่าเราจะดูเงาะสีทองกับเงาะโรงเรียนยังไงเพราะเงาะโรงเรียนเนี่ยมันจะมีปลายขนมันจะเขียวๆปลายขนมันจะเป็นแดงๆเขียวๆทำไมคนเขาถึงชอบกินอ๋อมันเหมือนพอจำได้นะปูจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าปูนำเสนอเรื่องเงาะไปนานแล้วแหละเหมือนกับว่าไอ้เงาะสีทองเนี่ยเปลือกมันก็หนาไงเปลือกมันค่อนข้างหนาแล้วมันแต่ไอ้เงาะโรงเรียนเนี่ยเปลือกมันบางกว่านะคะเอาละจ้า3เพลง022481366ฮัลโหลมาส่องดวงกันที่2481366เวลาน้องกวางรับโทรศัพท์กรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะมายังฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ปู
0: จ้าชื่อเล่นจ้า
1: ชื่อเล่นชื่อกุ้งค่ะเกิดวันที่1 มกรา 19ปีมะโรงวันพฤหัส
0: อยู่ที่ไหนเนี่ย
1: อยู่สุราษฎร์ค่ะ
0: อยู่สุราษฎร์ทำอะไรสุราษฎร์จ้าก
1: รีดยางจ้า
0: ปีนี้อายุ50จะถามเรื่องอะไรอ่ะมันไม่มีเรื่องอะไรให้บอกเลยนะเนี่ย
1: อยากรู้เรื่องที่อยู่อาศัยค่ะว่าจะมีการโยกย้ายไหม
0: คือตอนเนี้ยมันไม่แน่นอนอ่ะมันเหมือนมีแต่เรื่องแบบว่ามันไม่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวจะย้ายเดี๋ยวไม่ย้ายอะไรไม่รู้อ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ก็คืออยากรู้ว่ามันคือเราจะได้อยู่ที่เดิมตรงนี้ตลอดไปหรือว่าเราจะต้องโยกย้ายที่อยู่ใหม่เนี่ย
0: คือจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนไม่ได้ไปไหนไกลนี่ไม่ต้องไม่ได้ทำไมถึงคิดว่าจะต้องย้ายอ่ะ

0: ก็คือเหมือนอยู่ตอนนี้หนูอยู่ที่รถไฟพอดีเขาจะทำรางคู่ปี70น่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูจะได้อยู่ที่รถไฟที่เดิมไหมเหมือนเราขอทำเช่าต่อแบบนี้ค่ะ
1: จะได้อยู่ที่เดิมไหมเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนกับยังอยู่ที่เดิมเขาไม่ได้ทําง่ายๆอ่ะคือยังไม่ได้ย้ายเร็วๆนี้ไอ้ที่บอกว่าปี70แรงไม่น่าจะยังไม่ย้ายเร็วๆนี้แต่ว่ามันเหมือนกับมามีข่าวมาทําให้เราแบบว่าระแวงกังวลมากกว่า
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นว่ามาคือไม่มีที่อยู่อ่ะ
1: มันระแวงกังวลมากกว่าแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเราคงมีเวลาที่จะสรรหาถ้าสมมุติมันจะต้องไปจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้
0: หน
1: ู
0: อยากรู้ว่าเหมือนว่าถ้าว่าเราไปขอทำเช่าต่อแบบนี้ทางรถไฟเขาจะให้เราอยู่ไหมแบบนี้ล่ะคือ
1: โ
0: อ้ อยากรู้ว่าอยากจะอยู่ที่ผืนเดิมไหมแบบนี
1: ้ถ้าไปเช่าต่อแล้วไม่น่าจะได้อยู่ที่ผืนเดิมละแต่ว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราไม่ได้คนเดียวนี่มีคนอื่นเขาว่าไงอ่ะ
0: เหมือนกันค่ะเดือดร้อนหมดเลย
1: หรอเดือดร้อนเลยแหละเพราะว่าไม่ได้มีตังค์จะย้ายอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้มีเงินจะย้ายนะ
0: แต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ที่ตรงเดิมได้ใช่ไหมพี่ปู
1: คือมันไม่ได้ตลอดไปอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ถามว่าจะอยู่ที่เดิมตลอดไปไม่ตลอดไปแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วถามว่าจะให้ย้ายตอนนี้ไหมก็โหย้ายถ้าแค่เร็วๆนี้ย้ายเนี่ยก็ไม่ไหวไม่มีตังค์แต่ละคนนี่สินลุงลังไม่มีทางไปไหนรอดเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะไม่มีที่เลย
1: งั้นดิ
0: แล้วเรื่องการงานนะคะพี่ปูการงานโชคลาภ
1: ตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยอะไรให้เห็นเลยแต่ว่ายังพอเขาเรียกว่าพอไปได้บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝืดเราก็ผ่านมานะได้เนอะ
0: ใช่ไ
1: หมฝืดเราก็ผ่านมาได้ปีนี้เราก็ต้องผ่านได้ปีนี้ดีขึ้นนิดนึงนิดหน่อยพอหมุนเงินได้หมุนแบบเป็นหนี้แหละแต่ก็หมุนอะ
0: ค่ะ
1: อ่ะสู้ๆจ้ะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ครับชื่อเล่นครับ
2: ชื่อเล่นชื่อตีครับ
1: คือตีอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: อยู่ศรีราชาครับ
1: อ๋ออยู่ศรีราชาตรงนี้เองเอาวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: วันที่7สิงหา06ปีเถาะ
1: วัน
2: เวลา 13.00 ครับ
1: วัน
2: พุธครับ
1: ปีนี้63วันพุธกลางวันนะคะ
2: พู
1: ดกลางวัน63โอ้ยปีที่แล้วกับปีนี้จะคล้ายกันเลยปีที่แล้ววุ่นวายเรื่องชาวบ้านปีนี้ก็เหมือนกัน
2: อ๋อครับ
1: คือเอางี้เรื่องคนอื่นเนี่ยเขามากระทบทำให้เราแย
2: ่ครับผม
1: แล้วเราก็หลีกไม่ได้ไงมันก็เป็นแหมมันหลีกไม่ได้ซะด้วย7สิงหา
2: เพราะผมเป็นรปภ.ของคอนโดครับ
1: ที่นั่นเหรอคะ
2: ครับผมเพราะมันก็ต้องวุ่นวายเพราะว่าบางคนเสียงดังบางคนกินเหล้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปพูดไปว่าครับ
1: ขนาดเราเป็นคนที่สุภาพพูดช้าๆเนิบๆแล้วยังมีปัญหาเข้ามาหาเราเขาเรียกแพะรับบาปตลอดเลยเนี่ย
2: ครับผมเพราะว่าเรามันมีหน้าที่ของเราก็พอครับมันก็ต้องคอยสอดส่องดูแลครับ
1: ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเจอเรื่องอะไรเนี่ยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ก็ให้จำไว้เพราะปีนี้จะเหมือนกันเลยเจอเรื่องอะไรเราจะได้หาทางแก้ไขตามประสบการณ์ที่เราเจอเพราะมันจะคล้ายๆกันค่ะ
2: ครับผม
1: มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วบ้านเดิมพี่อยู่ไหนอะบ้านเดิมพี่อะ
2: บ้านเดิมอยู่อุทัยธานีครับ
1: อ๋ออยู่อุทัยค่ะนั่นแหละ
2: ครับผม
1: บอกเลยว่าปีนี้มันก็จะปัญหามาอีกและก็เป็นปัญหาเดิมๆ
2: ครับผม
1: ค่ะปัญหาเดิม
2: ๆแล้วเรื่องการงานการเงินนะครับ
1: การงานการเงินตอนนี้ไม่แหมไม่เป็นหนี้ก็ดีแล้วอะ แล้วพี่ก็เป็นคนที่เกิดมาเพื่อทำงาน
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็น
2: ตั้งแต่อายุ15
1: ใช่เป็นคนแล้วเป็นคนรับผิดชอบซะด้วยแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวไม่รู้เวรกรรมอะไรนั่งหนาอะไรก็เรากลายเป็นเหมือนแพะรับบาป ทั้งที่เราไม่รู้เรื่อง
2: ก็ถูกต้องครับ
1: เอ้าก็ต้องสู้กันไปพี่ทำไงเนาะ
2: ครับผมขอบคุณมากคร
1: ับ ค่ะค่ะเป็นกำลังใจค่ะ
2: ส
1: ว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะอ้าวสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะชื่อเล่นค่ะ
3: ชื่อกบค่ะ
1: กบอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่จังหวัดตากค่ะ
1: ตอสระอากอตาก
3: ค่ะ
1: เป็นไงบ้างร้อนฝน
3: ฝนกำลังตกเลยค่ะแต่ช่วงเมษาร้อนมากค่ะ
1: วันเดือนปีเกิดค่ะ
3: 12กุมภาพันธ์2511ค่ะปีวอกค่ะ
1: โอ้โหชีวิตชีวิตผ่านมายังไงตั้งแต่เด็กเลยเนี่ย
3: คือ
1: ชีวิตตัวเล็กๆแต่ว่าโอ้โหดิ้นรนสุดๆ
3: ใช่ค่ะตั้งแต่เล็กเลยค่ะ
1: ดิ้นรนสุดๆบอกเลยนะไม่ได้ดิ้นรนเฉพาะออกมานะดิ้นรนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เนี่ยแหละ
3: ใช่ค่ะเพราะพ่อมีเมียน้อยตอนนั้นนะ
1: ดิ้นรนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยเกิดวันจันทร์เนาะ
3: ค่ะ
1: ปีนี้58โอ้เรื่องเงินเลยอะ
3: อะไรนะคะ
1: เรื่องเงิน
3: ใช่ค่ะ
1: เรื่องเงินเลยจ้าโอ
3: ้เป็นไงบ้างคะจะดีไหมมีโชคมีลาบอะไรบ้างไหมคะ
1: โชคลาบอย่าไปหวังว่าไม่ทะเลาะกับคนที่บ้านเรื่องเงินดีกว่า
3: ตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียว
1: อ๋ออยู่คนเดียวก็ห้ามไปทะเลาะกับใครเวลาจะรับเงินรับทองหรือจะไม่รับเงินรับทองต้องระวังเรื่องเงินเนี่ย
3: ค่ะ
1: เงินมัน
3: เป็นไงบ้าง
1: เงินมันพาปัญหามาให้เรานี้
3: อ๋อค่ะ
1: โดยเฉพาะคำพูด คำพูด
3: ค่ะ
1: คือเราบางครั้งเราก็ตรงเกินหน้าก็หงิก
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: หน้าก็หงิกตลอดพูดก็ตรง
3: ใช่ค่ะเป็นคนพูดตรงคือคำไหนคำนั้นค่ะพูดคำไหนคำนั้นถ้าสัญญากับเราไว้ทำไม่ได้ก็โดนเลยค่ะ
1: นั่นแหละมันทำให้โอ้ระวังมีปัญหาเรื่องนี้แหละอย่างอื่นไม่มีค่ะ
3: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นคนเก่งอยู่เป็นคนเก่งอยู่แล้วเพราะปากกัดปากกัดตีนถีบตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เพราะฉะนั้นไม่รู้จะพูดอะไรละโอเคค่ะ
3: ดีใจจังที่ได้ติดต่อได้ค่ะโอ้โหฟังทุกวันค่ะ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอ้าวแล้วจ้า

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ค่ะก็ไม่ต้องฝืนนะถ้าจะต้องฝืนไม่ต้องฝืนอันนี้เกิดวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาส่องดวงกันที่4 4 6 8 9 4 0 0กันเนาะอ่ะเกิดวันจันทร์ที่29 พฤศจิกา2525ปีนี้อายุ44เนาะถามเรื่องโชคลาภการงานสุขภาพนะคะคือสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องของระบบภายในโดยเฉพาะเรื่องของมดลูกผู้หญิงป่ะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนค่ะนี่แปลว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับช่องท้องมากกว่านะคะเป็นสุขภาพภายในแล้วก็ปีนี้ก็ระวังบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีนะคะเกิด22 พฤษภา 20เวลา10 โมงเงินติดขัดสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้บอกวันมานะคะแต่ถ้าดูจากตรงนี้ก็ไม่ได้ติดขัดมากพอหมุนเงินได้นะคะเพียงแต่เราอะรู้สึกพอเวลาเป็นเรื่องเงินปุ๊บเราก็จะรู้สึกอากงมาอีกแล้วอังคารที่18 พฤศจิกา 95จะมีโชคลาภไหม74แล้วนะคะ74ปีนี้ก็ถือว่าน่าจะสุขภาพจิตดีขึ้นนะอันนี้ส่งมา2หนเลยเนี่ย22 พฤษภา 20ต้องรู้วันเนาะ

ติดขัดเรื่องเงินเหรอโอ้เดี๋ยวต้องไปเปิดปฏิทินก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจังหวะชีวิตเป็นอย่างไรนะขัดเรื่องเงินโอเคอ่ะอังคารที่22 ตุลา17 4 ทุ่มเดี๋ยวนะชีวิตนี่น่าจะสบายตอนแก่นะเนี่ยดูจากตรงนี้นะ17นี่เท่าไหร่ล่ะ52 52วันอังคารแต่ตอนนี้ไม่ตอนนี้น่าจะเครียดอยู่กับคนใกล้ตัวนี่แหละไม่ใช่ใครข้างไหนแล้วก็เรื่องงงเรื่องเงินนะแต่ว่าตอนแก่น่าจะสบายตัวอยู่น่าจะสบายตัวอยู่นะชื่อนาทีเป็นผู้หญิงค่ะ ใช่ไหม6 ตุลา14พุธกลางวันเอ๊ะพุธกลางคืน6 โมงเย็นถามสุขภาพงานแม่เหรอตรงนี้แม่หรือว่าเรายังไงเอาดูแล้วกัน14ปีนี้เท่ากับอายุ55 55ถ้าเป็นพุธกลางคืนถ้าคิดว่าตัวเองเป็นพุธกลางคืนนะปีนี้ก็ต้องอดทนให้มากกว่าเดิมหลายหลายเท่าแต่ถ้ายังเป็นพุธกลางวันอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าปีนี้ดีขึ้นแต่ยังไม่ดีทั้งหมดเนี่ยมันคือต้องใกล้ๆตุลาก่อนแต่ตอนนี้มันเหมือนกับอยู่กลางกลางอยู่กลางกลางระหว่างดีกับไม่ดีนะคะเอ้าลุยๆกันไปพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองนี่ข่าวนี้เลยพี่จองคัลเลนเคยน่าจะได้ยินมาสักพักแล้วแหละที่ในกรณีที่พี่จองกับคัลเลนยูทูบเบอร์อินฟูเกาหลีหัวใจไทยถูกเก็บผ้าถูกเก็บไอ้เก้าอี้ผ้าใบแพง2 ตัว 400โอ้โหตอนนี้นะคะเดือดร้อนถึงขนาดทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุขเทศกิจเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะสำนักงานพาณิชย์ชลบุรีคุ้มครองผู้บริโภคการท่องเที่ยวการกีฬาชลบุรีลงพื้นที่กันใหญ่เลยจ้าเพื่อที่จะไปพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะว่าต้องแสดงราคาสินค้าทั้งบริการและเมนูอาหารก่อนจะบริการหรือจะให้อะไรก็ตามเนี่ยทุกครั้งต้องพูดกับเขารู้เรื่องก่อนต้องตกลงกันก่อนและควรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะเทศบัญญัติเงื่อนไขการประกอบการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้เตียงผ้าใบต้องชัดเจนโปร่งใสมิฉะนั้นมันจะทำให้การท่องเที่ยวเสียหายกันไปหมดเลยแล้วคนเนี้ยไอคนที่ไปเก็บเนี่ยไม่รู้หรอว่าคนนี้เขาดังเวลาเขาขึ้นเขาข่าวเคิร์ฟเนี่ยโอ้ยตายแล้วแย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะต้องร่วมด้วยช่วยกันบางครั้งก็อย่าไปเห็นแก่ตัวนักนะคะต้องเห็นแก่ยาวๆอนาคตยาวๆกันบ้างเดี๋ยวลากันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกันจ้า

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโก
0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำ

ันซะหน่อยนะคะเอาละเราก็มาส่องดวงกันนะคะที่4689400นะคะมาเดี๋ยวดูสิส่งกันมา4689400นะคะแต่ตอน

คุณชื่อประทิปเป็นสัญชาติไนจีเรียมันเป็นสะท้อนนะสัญชาติไนจีเรียปรากฏว่าอีตอนเนี้ยเป็นตัวการของเครือข่ายค้ายาเสพติดโคเคนข้ามชาติก็จับมาได้ปุ๊บเขาขยายผลเลยพอขยายผลปั๊บเอาเฮ้ยมันไปเชื่อมโยง

ยมันล็อกประตูไม่ให้เข้าตำรวจเขาก็ได้ยินเสียงวิ่งไปวิ่งมาตำรวจเขาได้ยินเสียงวิ่งไปวิ่งมาเขาก็รู้ว่าเฮ้ยที่มันทำลายหลักฐานหรือเปล่าก็รีบพังประตูเข้าไปปรากฏค่ะไปเจอโทรศ

จะเป็น Messenger ใน Facebook หรือว่า WeChat ของจีนหรือ TikTok Line และโซโลมันปลอมเป็นชายชาวต่างชาติที่หน้าตาดีทำงานดีทำงานนักบินเป็นทหารอเมริกันเป็นทนายเป็นวิศวกรเป็นหมอแล้วชัดสนทนากับเหยื่อในลักษณะหลอกให้หลงรักจากนั้นมุกเดิมมากแต่ก็มีคนเชื่อบอกว่าจะส่งพัสดุจากต่างประเทศมาให้แต่ติดด่านศุลกากรต้องโอนเงินไปก่อนแล้วปรากฏว่าเหยื่อเป็นคนไทยนี่แหละเป็นผู้หญิงไทยที่สูงวัยครับสคริปต์มีต้นแบบด้วยนะมีการใช้คุยกับเหยื่อเป็นจำนวนมากตำรวจบอกสคริปต์น่าตกใจมากเพราะเป็นสคริปต์แชทเสียงมีบทพูดเพื่อนำพาเข้าสู่อารมณ์แห่งรักค่ะโอ้โหแล้วหญิงสูงวัยทั้งนั้นเลยจ้ะที่ปรารถ

มีสคริปต์จิตวิทยาในการหลอกผู้หญิงไทยในกลุ่มผู้สูงอายุมีการพัฒนามิจฉาชีพในการใช้รูปโปรไฟล์ปลอมและใช้ AI แบบขยับใบหน้าได้ทำคลิปวิดีโอปลอมและมีบทพู

พี่น้องทั้งหลายให้ช่วยดูปู่ย่าตายายพ่อแม่ป้าอานาที่พูดถึงปู่ย่าตายายเพราะว่าคนอายุมากสมัยนี้ก็ดูไม่มาไสยกรรมกันจนแบบว่าหน้านี่แบบมาเด้งเด็กจ้ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นลูกหลานคงต้องดูผู้สูงอายุที่อยู่บ้านที่ขี้เหงาเพราะถ้าชาวต่างชาติหน้าตาดีหน้าที่การงานเลือกเลิศหรูแชทมาคุยเรื่องลึกซึ้งสุดท้ายลงเอยด้วยการส่งของมาแล้วเป็นศุลกากรต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมก่อนให้สันนิษฐานก่อนหรือมิจฉาชีพ200%ห้ามโอนเด็ดขาดค่ะนี่คือทางสภ.รัตนาธิเบศรก็จัดการไปละ5 คนนั้นกษัตริย์รับสารภาพไปไหนในเจริญ5 คนเนี่ยนี่มันเล่าให้ฟังเนี่ยเล่าแล้วเล่าอีกปู่ทำในปู่ทำปู่เล่าเรื่องอย่างเงี้ยนะคะในวิชาไทยแลนด์บ่อยมากปู่เล่าจนปู่กลัวว่าคนที่ฟังเขาจะเบื่อมากเลยนะแต่ก็ยังมีคนถูกหลอกอ่ะโดยเฉพาะสาวแก่แม่ไม้ทั้งหลายแล้วสาวแก่แม่ไม้ทั้งหลายสมัยเนี้ยดูแล้วสาวไงเพราะว่าไสยกรรมกันแบบว่าโหเต็มที่เห็นไหมคลินิกไสยกรรมเนี่ยมากกว่าร้านเสริมสวยสิมาก่อนลูกหลานดูหน่อยก็แล้วกันนะคะเอามาเอสเอ็มเอสกันที่4 6 8 9 4 0 0นะจ๊ะ

16เมษา22นะวันจันทร์ที่16เมษา22ปีนี้อายุ47 47เป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะถามว่าชาตินี้จะมีคู่กับเขาไหมมีแต่ชีวิตเราติดอยู่กับแม่กับตัวเราไอ้กับแม่ไม่แม่เราก็แม่เขามันอยู่สองแม่เนี่ยถ้าเราผ่านแม่เราก็โอเคผ่านแม่เขาก็โอเคทั้งเองถามว่ามีคู่ไม่มีอยู่แล้วเพียงแต่เราตรงนี้บ้างงานเกินไป

0: ชื่อเพลงว่าตัดใจค่ะเวสป้ากับอ้ํานันทิยาน้องอ้ําเนี่ยหายไปเลยนะเนี่ยหรือว่าปูไม่เจอก็ไม่รู้นะแต่ว่าเพลงเพราะดีนะของคุณเวสป้ากับน้องอ้ําเขาฟีเจอริ่งกันชื่อเพลงตัดใจตัดใจมาเรามาดูซิใครจะตัดใจจากใครสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อเด็ดครับ
0: บิ๊ก
1: เด็ดประเด็ด
0: ประเด็ดโอเค

0: วันนี้
1: ครับ
0: วันเดินไปเกิดอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: อยู่แถวเป็นเก้าครับขับแท็กซี่อยู่ครับตอนนี้จอดอยู่ครับผม
0: โอเคครับวันเดินไปเกิดครับ
1: วันที่1ธันวาคม2511ครับ
0: วันอาทิตย์
1: ครับ
0: วันอาทิตย์ปีนี้อายุ58เข้า58
1: 50
0: 57เข้า58โอ้วุ่นวายมากที่บ้านวุ่นวายอยู่แต่ว่าก็พอหมุนได้เงินได้บ้างแหละอ้าวถามจ้ะ
1: เรื่องโชคลาภอะไรเงี้ยครับผม
0: ถามเรื่องโชคลาภตอนเนี้ยไม่มีปัญหาถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเหมือนกับที่บ้านวุ่นวายอยู่นะ
1: ครับผม
0: กับเมียกับลูกอะไรเนี่ย
1: ไอ้จะเพราะไม่ได้แฟนเลิกกันไปแล้วครับผมเรื่องโชคลาภอะไรเงี้ย
0: ไม่โหเรื่องเงินเราเนี่ยเป็นแบบว่าปัญหาของเราในชีวิตมาก
1: ครับผมนี่ผมก็พอจะมีอะไรแบบว่าโชคลาภบ้างไหมเนี่ยช่วงเนี้ยก่อนเดือนหน้าเนี่ย
0: มีแค่หมุนเงินได้ตามปกติ มันถ้าจะมีโชคลาภจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือแต่ไม่รู้อะไรแต่ไม่รู้เป็นเรื่องเงินหรือเปล่า
1: ไอ้แบบว่าไอ้รถตอนนี้แท็กซี่ผมผ่อนอยู่นะจะไปรอดไหมเนี่ย
0: พอไปได้แต่มันยังไม่แบบไม่ได้แบบเหมือนเดือนชนเดือนอยู่อ่ะ
1: ครับผม
0: มันยังไม่ได้มีเหลือเฟือ
1: ครับเนี่ยไอ้วันเสาร์หน้าก็จะตัดงวดรถอีกแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเงินก็มาให้ตัดก็คือแค่แบบมีความโชคดีแค่ว่าตัดรอดไป
1: ครับผม
0: อะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
1: แล้วไอ้ทะเบียนรถดูทะเบียนรถให้ผมหน่อยครับ
0: ครับ
1: 1มมคควาย6552เขียวเหลือง
0: 6552โอ้มีแปะสติ๊กเกอร์เยอะเหรอ
1: ไม่มีนะครับผมไม่เคยมีเลยมีแต่ของพลบอยอย่างเดียวสติ๊กเกอร์ดีรถไม่เคยมีครับ
0: แล้วข้างหน้ามันหรอหรือวางของอะไรไว้เยอะไหมที่ตรงหน้าโซนอ่ะ
1: ก็มีแบบว่ามีหมวกมีอะไรไปหมวกเวลาฝนตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ามีคนก็ให้ไอ้ผ้าห่มของเวลาเขาแห่งพ่อมาเขาก็ให้อะไรเงี้ยผ้าเหลืองอะไรเงี้ยผ้าผมองค์หลวงพ่ออะไรเงี้ย
0: ก็อย่าให้มันเกะกะให้มันมองอะไรเห็นชัดกว่านี้หน่อยก็ดีหมายถึงเรามันเหมือนมันของมันแน่นๆไม่รู้เหมือนกันแถวๆกระจกอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าโอเคถือว่าดีก็ไม่มีอะไรไม่ดี
1: ครับแล้วหรือว่าไอ้ดูให้ลูกชายผมจะช่วยอะไรได้ไหมเอ่ย
0: ถ้าลูกชายจะช่วยอะไรได้ไหมทำไมอ่ะ
1: แบบว่าเขาจบปริญญาไปแล้วผมจะพึ่งพาใส่ได้ไหมพึ่งจะจบปีนี้เองครับ
0: เดี๋ยวนะอย่าให้มันมาไอ้นี่เราดีกว่าถามพึ่งพาไม่ต้องพูดถึง อย่าไปคิดพึ่งพาเขาให้เขาเอาตัวรอดดีกว่าทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เราก็แย่อยู่แล้วให้มันเอาตัวรอดเถอะพอจบปริญญาก็ให้มันหางานทำอายุเท่าไหร่เนี่ย
1: 22ครับผม
0: 22แปลว่าเกิดปี47
1: ครับผมเกิดไอ้7กันยา47อะวันอาทิตย์
0: ให้มันเอาตัวรอดให้มันเอาตัวรอดก่อนเถอะอย่าไปคาดหวังเลยว่ามันจะมาดูแลเราเอาเป็นว่าอย่ามาอะไรกับเรานักหนาเลยให้มันเอาตัวรอดไป
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมหมุนไม่ทันผมก็ขอมา2วันบอกยืมก่อน
0: เหรอ
1: ครับ
0: เอา
1: เขาก็ทำงานห้างพอทำได้ครับเป็นพนักไอเจ้าหน้าที่พนักงานพัดชามอะไรเงี้ยเป็นคาเทีย
0: มันเป็นคนเก่งนะนี่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
1: ผู้ชายครับผม
0: มันเป็นคนฉลาดมากเลยนะเด็กคนเนี้ย
1: ครับก็ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขาแบบพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันมาตั้งแต่ประมาณตั้งกว่าอะไรเงี้ย
0: เขาเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนขยันทำมาหากินตื่นแต่เช้าไม่เหมือนเราอ่ะเรายังไม่ตื่นแล้วมันตื่นแล้วมันไปแล้ว
1: ตอนนี้ผมก็ตื่นสามทุ่มแบบบางทีผมอยู่กับคนละบ้านใช่ไหมล่ะวันนี้ถ้าผมไม่เวลาผมก็รับเขากลับบ้านอย่างเมื่อคืนนี้ผมก็รับเขากลับบ้านก็อยู่กันคนละบ้าน
0: อ๋อแต่มันเป็นคนโอเคขยันแต่ว่าให้มัน ให้มันเอาตัวมันรอดเถอะ
1: ครับ
0: เอวันที่เท่าวันที่เท่าไหร่นะ
1: วันที่7กันยา2547วันอาทิตย์ครับ
0: แต่เขาแบบแต่ดูแล้วแบบไม่น่าจะอยู่กับเราอ่ะ
1: ใช่อยู่คนละบ้าน
0: ใช่ชีวิตเขาไม่ได้อยู่กับเรา
1: แต่เขาอยู่กับตากับยายเขาอะไรเงี้ยอยู่กับน้าเขาอะไรเงี้ย
0: คืออย่างนี้นะมีลูกคนเดียวเหรอ
1: ครับผม
0: เพราะว่าในดวงมันเหมือนเป็นคนเดียวที่ทุกคนมาคาดหวังกับมันทั้งที่ตอนเด็กๆอ่ะมันเกือบจะไม่ได้เกิดด้วย
1: ใช่
0: เออแล้วทุกคนก็คาดหวังกับมันนะน่าสงสารจังคือคนคาดว่าพึ่งมันอยู่คนเดียวเลยว่ามันน่ะจะต้องเป็นคนดูแลปู่ย่าตายายพ่อแม่นะลูกอะไรเงี้ย
1: แต่ยายก็เสียไปแล้วอะไรเงี้ยยายเสียไป2ปีแล้วละ
0: นั่นแหละเอาให้เขาไปเป็นให้เขามีชีวิตของเขาเถอะเลยอย่าไปอะไรเขาเลยแต่มันเป็นคน
1: แบบว่าผมก็ส่งเสียเลี้ยงดูมาตามต้องการตัวแม่เขาก็เลิกกันอะไรเงี้ย
0: นี่แต่มันเป็นคนนิ่งมากเลยนะไม่ค่อยพูด
1: ผมไม่ค่อยพูดครับผม
0: มันไม่พูดอ่ะมันนิ่งมากเลยอ่ะ
1: ผมโทรไปหาแทนที่จะอาโหนต้องไปสายเวลาผมต้องพูดเองอ่ะ
0: อ่ะโอเคก็
1: ครับผม
0: ขอให้ลูกกตัญญูนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ฮัลโหล
2: สวัสดีค่ะคุณปูดีใจจัง
0: ชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นชื่อจินค่ะ
0: จินอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ศรีสะเกษค่ะ
0: อยู่ศรีเกษเนาะอ่ะโอเควันเดย์วีเกิดค่ะ
2: 6ธันวา2504วันพุธกลางวันค่ะ
0: พุธกลางวัน04ปีนี้เท่ากับอายุ65
2: ค่ะ
0: 65พุธกลางวันอ๋อยังไม่65ดี64เต็ม
2: 64ค่ะ64ย่าง65ค่ะ
0: อยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะเพราะว่าปีนี้ก็ดีแล้วนี
2: ่อยากรู้ว่าพอดีเคยมีคนทักเรื่องตัวเองมีเจ้ากรรมนายเวรแต่ชาติปางก่อนอยากรู้มันเหนือความคาดหมายหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกมันเป็นเหมือนที่เขาทักเลยก็เลยอยากเรียนถาม
0: ครูว่าอะไรถึงที่บอกว่าเป็นเจ้าเวรอะไร
2: คือมันมีเหตุการณ์ที่ตัวเองเหมือนกับว่าเคยไปทำร้ายจิตใจพี่สาวแต่ชาติปางก่อนแต่เขายังโกรธยังแค้นอยู่ก็เลยอยากทราบว่าเขาหายโกรธบ้างหรือยัง
0: พี่สาวเกิดปีอะไร
2: ไม่อันนี้พูดถึงชาติปางก่อน
0: โอ้โหแล้วเราโดนอะไรเรามีอะไรเราถูกกระทบเรื่องอะไร
2: มันไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคือเรายังค้างคาใจอยู่ว่าเราพยายามทำบุญให้เขาอะไรไปอย่างนี้เนี่ยเขายัง
0: ทำบุญให้ใคร
2: ให้เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรชาติปางก่อน
0: เขาคือใครรู้ไหมทำบุญไปเนี่ยให้ใคร
2: เขาเป็นพี่สาวค่ะอันนี้
0: รู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นพี่สาว
2: มีคนดูให้
0: เราระลึกชาติได้เหรอถึงรู้ว่าเขาเป็นพี่สาว
2: ไม่มันมีคนเขาดูให้ตอนเรื่องนี้มันยาวมากค่ะคุณปู่ถ้าพูดแต่ปกติก็
0: ไม่
2: ค่อยเช
0: ื่อเราถูกกระทบอะไรเราถึงเชื่อ
2: ค่ะไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแล้วไปเชื่อเขาทำไม
2: เลยถามคุณปูเพื่อความสบายใจนี่แหละค่ะ
0: ไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยชีวิตสบายสบายที่ดินก็มีที่ดินก็มีคนอื่นเขายังไม่มีที่ดินในที่ดินก็มีแล้วไม่รู้เป็นลูกคนเดียวหรือลูกคนเล็กก็ไม่รู้ที่แบบว่าใครๆก็รัก
2: ค่ะคนเล็กค่ะอ
0: ยู่บ้านนี่เป็นนางพญาเลย
2: ถูกต้อง
0: แล้วเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนเนี่ย
2: มันนานแล้วเคยมีพูดไม่รู้จะไม่อยากพูดออกอากาศว่าเป็นคนในแวดวงที่ดังระดับประเทศแหละเขาทักท้วงมาทีนี้ก็เลยก็เลยว่าเราก็เป็นคนเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเราก็เลยว่าที่เขาตามเราอยู่เนี่ยเขาอภัยให้เราหรือยัง
0: นี่นะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบหนึ่งที่ดินก็มีไม่ได้เดือดร้อนใครๆก็เอาแต่เอาใจเราเพราะเราเป็นนางพญาอยู่บ้านเนี่ยทุกคนคงอยากให้มีเวรมีกรรมตามแล้วล่ะค่ะสบายขนาดเนี้ยฮะโอ
2: ้ยขอบคุณคุณปูมาก
0: สบายขนาดนี้ยังอยากจะแบบว่าโอ้ตายแล้วตายไปโดนใครเขาหลอกมาวะเนี่ยตาย
2: โอ้ยถ้าพูดหลังไมค์จะคุยยาวระดับประเทศคุณปูรู้จักแน่นอน
0: เออถ้าอยากเชื่ออยากทุกข์ก็ช่วยไม่ได้ทั้งที่ชีวิตสบาย
2: ม่เพื่อยากให้ยืนยันเฉย
0: ๆนี่ไง
2: ปู่เชื่อคุณปู่ค่ะ
0: นี่ๆๆอยากจะยันเลยค่ะยันเลยล่ะว่าคนอื่นที่เขาเดือดร้อนเขาไม่สุขสบายคนก่อนหน้าเนี้ยเขาไม่ได้สุขสบายเลยน่ะเขาขับแท็กซี่เนี่ยเขาคงอยากมีเวรมีกรรมด้วยนะเพราะว่าเขาจะได้ชีวิตสบายเหมือนพี่ค่ะคุณพี
2: ่โอเคขอบคุณมาก
0: ไม่จะไปเชื่อใครเขาระวังมันจะเสียเงิน
2: เท่านั้นแหละช่วงนี้จะทำบุญทำอะไรตามปกติค
0: ่
2: ะ
0: ใครอยากจะให้พี่เขาทำบุญนะไปหาพี่เขาเลยจ้าต้องเป็นคนเชื่อคนง่ายจ้า
2: ขอบคุณมากค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวงแล้วสวงแล้วค่
0: ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอุ้ยตายแล้วฉันไม่อยากจะพูดตายตายคุณชีวิตสบายขนาดนี้ยังบอกมีเวรมีกรรมตามโอ้โหไม่รู้จะว่าไงแล้วอ้าวไม่รู้จะว่าไงจริงๆ

สิทธิ์ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง

านะคะเดี๋ยวเราก็จะลากันนะคะด้วย SMS กันละกันเนาะอ่ะมากันอีกสักหน่อยเมื่อกี้ต้องขออภัยนะคะแต่ดิฉันไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าโอ้โหไปเชื่อเขาทำไมตัวเองมีความสุขดีๆอยู่แล้วให้มันเสียเงินเสียทองเปล่าๆเกิดวันจันทร์ที่26ตุลา02นะคะ02ปีนี้เท่ากับอายุ70เอ๊ะ67เนาะ67อะไรอะอะไรวะอะไรแยกครัวเป็นยังไงรักเขาอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะคะเอาเป็นว่าสุขภาพแล้วกันสุขภาพเนี่ยนะคะระวังเรื่องของการกินระวังเรื่องของระบบภายในแค่นั้นเองนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะระบบภายในนะเดี๋ยวดูซิเกิดวันที่1วันศุกร์ที่1ตุลา19วันศุกร์1ตุลา19สุขภาพเป็นยังไงครับโอเค19ปีนี้เท่ากับอายุ50 50วันศุกร์ปีนี้ดีขึ้นแต่ว่ากว่าจะดีก็ประมาณสิงหากันยาถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าชีวิตดีขึ้นค่ะโอ้เวลาก็ไล่มาจังเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยเจอกันวันนี้ลาไปด้วยเรื่องนี้วันนี้วันพระซะด้วยวันพระนะคะเป็นวันพระนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าดูไม่ทันคืนนี้ TikTok ปูโลกเบี้ยวภาษาไทยนี่แหละค่ะปูก็เปิดดูใน TikTok นะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนคุณฟังคะในช่วงนี้เราทั้งสองคนดิฉันวีรวรรณ วรรุตขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งหนึ่งเพราะเรามีการถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทนะคะพร้อมๆกับคุณวิรัติศรีพงษ์อรุณสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับก่อนที่จะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับเป็นทริปที่เรียกว่า The Legends Tell สองแควอโยธยานะครับ FM 100.5 MCOT News ครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในที่หนึ่งเดียวนะครับหรือที่เรียกว่า The Legends Tell สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติที่สู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับวันแรกมุ่งสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะครับและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับฟังแล้วก็น่าไปเลยทีเดียววันที่2ครับอาจารย์เยือนพระราชวังจันทร์นะครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุหรือว่าวัดพระเมรุนะครับพิเศษสุดกับมือกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสารพิมพ์วิสารกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลือดรถทุกมื้อนะครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับแล้วก็สำรองที่นั่งด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076นะครับ094-396-6649และหมายเลขโทรศัพท์086-825-1444ครับ
1: ดูรายการแล้วน่าสนใจเลยนะคะเนี่ยนะคะเมืองสองแควด้วยเนี่ยนะคะค่ะและยังพบกับกูรูทั้ง3ท่านที่เอ่ยชื่อ
2: แต่ละคนแล้ว ต้องไปแล้วครับ
1: ต้องไป
2: ใช่ครับ
1: มีทอล์คโชว์เอ็กซ์คลูซีฟด้วย
2: อันนี้น่าฟังเขาไม่ใหญ่เลยคร
1: ับ ค่ะก็รีบๆหน่อยนะเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนเนี่ยนะคะเอาละค่ะเราทั้งสองคนจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะ
2: คร
1: ับอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อาจารย์ทรงฤทธิ์คะอยู่ในสายเนาะฮัลโหล